0: คณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันทีทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐ
1: นอกจากท่านออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับขอให้ท่านช่วยกันออกมาสังเกตการเลือกตั้งครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสังเกตกระบวนการเลือกตั้งการกระทำตามกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครหรือผู้ใดก็ตามนะครับรวมถึงสังเกตกระบวนการลงคะแนนหลังคะแนนนะครับหากท่านมีข้อสงสัยมีประเด็นใดที่อาจจะไม่ชอบมาพากลหรือได้ผิดสังเกตนะครับท่านสามารถทักท้วงท่านครับนะครับบอกท่านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะครับขอความร่วมมือนะครับให้พวกเราออกมาช่วยกันร่วมกันสังเกตการ6,628หน่วยของเทศนะครับและ133หน่วยของเมืองพัทยาเพื่อให้การเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้เป็นการเลือกตั้งเรียบร้อยเป็นที่ยอมรับของทุกท่านส่วนนะครับ
0: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4,400,000 คนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดหน่วยเลือกตั้งรวม 6,628 หน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจอแสดงผลบริเวณลานคนเมืองโดยกรุงเทพมหานครตั้งเป้าประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 22:00 น.ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชกล่าวว่าสทนชเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูล
3: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือกระทรวงพลังงานการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดงบ 20,000 ล้านบาทหาแนวทางจัดสรรงบประมาณสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะร่วมหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศโดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถนำส่วนใดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บ้างเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งนี้ภายหลังได้ข้อสรุปจากการหารือจะนำเสนอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหลังเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศก่อนกำหนดแนวทางการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
4: ส่วนเรื่องไฟฟ้าก็จะทานข้าวกับท่านเอกนัททางผมก็จะมีทั้งสองการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นนครหลวงไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเนี่ยไปทานข้าวกันเพื่อที่จะไปหาลือกันว่าไอ้เงิน 20,000 ล้านที่จะมา cover ไฟสาธารณะหรือไฟทางหลวงอะไรเงี้ยว่าเราจะเอางบประมาณส่วนไหนหรือเอากำไรส่วนไหนหรือเอาค่าบริการส่วนไหนในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยดูแลและกระทรวงพลังงานดูแลเนี่ยสามารถจะเอามา cover เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้แบกภาระตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็คงจะมีทำเฟรมนิดนึงเพราะท่านนายกได้กลับมาจากต่างประเทศก็คงได้นำเงินท่านนายกเพื่อที่จะเสนอครม.ต่อไป
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเรื่องสกุชชี่หลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุ ข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีเครื่องหมายมอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติมันทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทางนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.thหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไทยจะพิจารณาผลลัพธ์กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS อย่างรอบคอบให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศสูงสุดนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าถือเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ยืนยันว่ายังคงดำเนินการต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุด
5: เป็นเรื่องปกติจีนกัมพูชานะครับแต่อะไรที่มันจะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งเขารู้แล้วนะครับว่าเขาควรจะหลีกเลี่ยงผมคิดว่าเราอย่าไปหวั่นไหวอะไรมากมายนะครับข่าวที่ออกไปเนี่ยบางครั้งก็เป็นข่าวที่ฝ่ายกัมพูชาออกไปก็เข้าข้างเขาครับก็เราก็เดินหน้าไปครับก็อย่างที่เรียนไปว่าเรื่องอันคลอสเนี่ยเราต้องดูรายละเอียดต่างๆนะครับต้องดูข้อเท็จจริงต่างๆว่าในที่สุดแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์ในการเสนอแนะแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับถ้ามันดีเราก็อาจจะรับได้ถ้ามันไม่เราคิดว่ามันอาจจะไม่อย่างที่เราคิดว่าเป็นสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยนะครับแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มีเที่ยงธรรมเราก็ไปคุยกันต่อ
3: ส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ทุกฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
2: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซต์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนณ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามภารกรโดยนายยศชนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได
6: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจร้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ร้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายผ่าน LINE@ฟรีฟองดูสามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลเสลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกขณะที่ทางการบาเรนรายงานว่าอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐพร้อมประนามว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านเป็นการละเมิดอธิปไตยของบาเรนอย่างจงแจ้งแต่ไม่มีระบุเป้าหมายที่โดรนของอิหร่านโจมตีทั้งนี้หลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าเหตุการณ์โจมตีตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุดกำลังสร้างความไม่แน่นอนให้กับบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ทั้งสองฝ่ายลงนามไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนนี้
9: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลเลบานอนกำลังมอบความชอบธรรมแก่อิสราเอลในการยึดครองดินแดนเลบานอนผ่านกรอบความร่วมมือฉบับใหม่ซึ่งเลบานอนลงนามความร่วมมือกับอิสราเอลและสหรัฐพร้อมย้ำว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะห์ไม่ยอมรับกรอบความร่วมมือฉบับนี้ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเหมือนเป็นการยอมสละอำนาจอธิปไตยที่อาจนำไปสู่การที่อิสราเอลผนวกดินแดนทางตอนใต้ของเลบานอนแผนการดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศว่ากรอบความร่วมมือฉบับนี้อนุญาตให้อิสราเอลยึดครองเขตความมั่นคงภายในเลบานอนตราบเท่าที่จำเป็นต่อการรักษาความมั่นคงของอิสราเอลซึ่งสอดคล้องกับถ้อยแถลงของนายอิสราเอลแคช รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลไม่ถอดถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนจนกว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะถูกปลดอาวุธทั่วทั้งเลบานอน
3: สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ในอัฟกานิสถานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่บริเวณเทือกเขาฮินดูกุชทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานและอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ208กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ของอัฟกานิสถานปากีสถานและพื้นที่ทางตอนเหนือของอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 คนขณะที่เจ้าหน้าที่เวเนซุเอลากว่า 14,000 นายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติอีกราว 1,600 คนเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มเป็นวงกว้าง
9: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4และมือ513เยาวชนโลกแพ้คิมโซฮยอนจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ1และมือ293เยาวชนโลก0-2เซตคว้ารองแชมป์ไปครองพูนสิริมงคลคว้าเหรียญทองเสือภูเขาครอสคันทรีในศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียติดตามได้จากรายงาน
11: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาครอสคันทรีอินดิมิเนเตอร์พูนสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดกว่าด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังอาจคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลโดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองพี่เจตกัญจนกุลรายงาน
10: สโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาสโมสรจากเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2030และเตรียมลงซ้อมปีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เยอรมันทันทีโดยเจ้าแบงค์จะสวมเสื้อหมายเลข21ให้กับทีมลงลาดตะข่ายในศึกเจลีก2ฤดูกาลหน้าผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาเทควันโดเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้รวม2รายการประกอบด้วยรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่น International Taekwondo Championship ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมซึ่งทั้ง2รายการนี้สมาคมตั้งเป้าเบื้องต้นไว้รายการละ1เหรียญทองปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยจะมี

0: น้องคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นจนที่เวลา 20:43 สูงกว่าระดับเพปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 ต่ำกว่าระดับเพปานกลาง83 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถแล้วเพื่อเป็นการลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการติดต่อราชการโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาซึ่งมีเกณฑ์ใหม่ดังนี้การกำหนดการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะการขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นหากเป็นการต่ออายุไม่ต้องทดสอบแล้วอายุไม่เกิน55ปีขาดต่ออายุไม่เกิน1ปีได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าโดยให้ทดสอบแค่สายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นอายุ55ปีขึ้นไปหรือขาดต่ออายุเกิน1ปีขึ้นไปยังคงต้องเข้ารับการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกตินอกจากนี้ทางกรมการขนส่งทางบกกำลังหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งพัฒนาระบบต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าภูคำว่าภูเขียนพอพานสระอูใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมาเช่นภูทุเรียนเมื่อรวมกับคำว่าพรเป็นภูพรหมายถึงรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกหรือเป็นปมที่โคนต้นและแผ่ขยายออกไปรอบๆเพื่อพยุงลำต้นนอกจากนี้ยังเรียกชื่อถั่วชนิดหนึ่งว่าถั่วภูเป็นถั่วที่ฝักมีครีบคล้ายสันไปตามยาวของฝักส่วนคำว่าภูที่เขียนพอสำเภาสระอูแปลว่าภูเขาเช่นภูกระดึงภูพานภูเรือภูชี้ฟ้านอกจากนี้ภูที่เขียนด้วยพอสำเภายังมีอีกคำหนึ่งซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่นดินหรือโลกปรากฏในคำว่าภูธรภูทะเรศภูทะเรศวรภูบดีภูบดินภูบาลภูเบศแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินหมายถึงพระราชา
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน

0: ีพื้นที่กว้างใหญ่แต่เป็นที่ราบสูงและการอยู่ใกล้ดินแดนล้านช้างทำให้ประเพณีส่วนใหญ่ของชาวอีสานสืบทอดคตินิยมเรื่องฮี่12ครอง14เช่นเดียวกับลาวล้านช้างฮี่มาจากคำว่าจารีตหมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงามชาวอีสานเรียกว่าจาฮีดหรือฮีด12ใน1ปีครอง14หมายถึงคันลองหรือครองธรรม14อย่างเป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกันเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมืองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของประเทศจีนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนเติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการปฏิรูปสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างเสถียรภาพความปลอดภัยในสังคมที่มั่นคงเชิญติดตามรับฟังครับ
4: แปลงเมืองโดยวิกรมกรมติ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมยังอยู่ในประเทศจีนซึ่งผมก็เดินทางในประเทศจีนมาเกือบ3เดือนแล้วผมมองว่าประเทศจีนปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งผมเองในอดีตผมนั้นไปประเทศจีนมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่เมื่อ40กว่าปีที่แล้วเมื่อปี1980ผมไปจีนครั้งแรกจีนตอนนั้นยากจนมากเหลือเกินและถนนหนทางหรืออะไรทุกอย่างในประเทศจีนก็ถือว่าไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้ที่ผมไปประเทศจีนหลังจาก40กว่าปีให้หลังจีนเปลี่ยนยังหน้ามือกับหลังมือโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมผมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเดินทางตั้งแต่ตอนใต้สุดของจีนผมเดินทางไปถึงตอนเหนือโดยค่อยๆเดินทางผ่านไปทุกเมืองทุกแห่งทุกหนและการที่เราเดินทางขึ้นเหนือไปเรื่อยๆตลอดทางนั้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือเศรษฐกิจของจีนแหละครับเราก็คงต้องพูดกันแล้วครับว่าในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจของจีนนั้นโตเร็วที่สุดในโลกเฉลี่ยออกมาก็ 8% กว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นจุดที่ทำให้จีนนั้นมีเงินและการที่จีนมีเงินจีนก็ได้มีการปรับปรุงตัวเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมหาศาลด้วยการที่เมื่อมีเศรษฐกิจดีจีนก็สร้างถนนหนทางสะพานอุโมงค์สารพัดอย่างสร้างแบบเต็มที่เพราะจีนมีเงินแล้ว นั่นก็ทำให้เศรษฐกิจของจีนก็ยิ่งเข้มแข็งยิ่งพัฒนานะทุกอย่างเร็วขึ้นเข้าไปอีกวันนี้เราคงจะเห็นได้ละครับว่าจีนกลายเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองมากที่สุดในโลกและที่สำคัญคือไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจจีนที่พัฒนาได้ดีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้จากการเดินทางครั้งนี้ก็คือการเรียกว่าดูแลสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่สีเขียวและก็ความปลอดภัยวันนี้เราคงจะเห็นแล้วครับว่าถนนที่ผมนั่งรถไปตลอดเส้นทางจนกระทั่งไปถึงทางภาคเหนือของจีนสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดเรียกว่าไม่มีที่ว่างตรงไหนที่จะเห็นว่าจะทิ้งว่างเปล่าไว้เลยซึ่งต่างกันกับประเทศไทยเราถนนบางนาตราดเราเวลาวิ่งไปก็จะมีที่ว่างไม่ทำอะไรเลยซึ่งนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าการกักเก็งกำไรของที่ดินนั้นวันนี้มันเป็นตัวที่ทำให้การที่เราจะใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์อย่างประเทศจีนก็ไม่มีวันนี้เราคงมีคำถามมาแล้วครับว่าเอ๊ะทำไมประเทศจีนทำได้อย่างที่ว่าซึ่งเราก็มองว่าประเทศจีนเขามีเป้าหมายและนโยบายที่เรียกว่ามั่นคงไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายจะพัฒนาประเทศแล้วเขาก็ทำได้แล้วก็ต้องควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมเขาก็ทำอย่างต่อเนื่องเราคงจะเห็นแล้วครับว่าวันนี้สิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมผมมองว่าประเทศจีนนั้นถ้าวันนี้เขายังดำเนินการอันนี้ต่อไปเรื่อยๆผมเคยคุยกับคนจีนแล้วครับว่าประเทศจีนให้อีกเวลา10ปีข้างหน้าผมคิดว่าประเทศจีนทั้งประเทศก็จะอยู่ในอุทยานแห่งชาติและอีก20กว่าปีเป็นต้นไปนั้นผมว่าประเทศจีนทั้งประเทศเลยน่าจะอยู่ในป่าดงดิบถามว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากนโยบายของประเทศผู้นำที่มองเห็นว่าถ้าเขาจะพัฒนาประเทศด้วยความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแล้วสิ่งแวดล้อมต้องไปควบคู่กันไปวันนี้เราคงจะเห็นนะครับว่าพื้นที่สีเขียวของทั้งประเทศวันนี้กลายเป็นนโยบายหลักและที่สำคัญในทะเลทรายที่จีนมีเขาก็เอาต้นไม้ไปปลูกและเมื่อปลูกต้นไม้ขึ้นเขาก็ทำไอโซล่าฟาร์มแผงไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ตอนนี้อยู่ในทะเลทรายโกบีกันเยอะมากจนกระทั่งตอนนี้ไฟฟ้าที่อยู่ในทะเลทรายโกบีนั้นเหลือเฟือจนกระทั่งเขาต้องเอาไปทำทางด้านไฮโดรเจนซึ่งก็ถือว่าเป็นพลังงานอีกชนิดหนึ่งซึ่งวันนี้จีนถือว่าประสบความสำเร็จมากในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือเรื่องเสถียรภาพของสังคมประเทศจีนวันนี้ถกชิงวิ่งราวฆาตกรหรือยาเสพติดหรือพวกเกี่ยวกับผิดตามกฎหมายของทางด้านออนไลน์เขาแทบจะไม่มีเลยนั่นก็คือความสำเร็จของประเทศจีนที่ผมเพิ่งไปเยือนมาเวลา3เดือนนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
6: แบงค์ของโบสแบงค์ของโบสเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ของโบสแบงค์ของโบสมาเรามาใช้สิทธิ์โบสกรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบบุญเลือกกรุงเทพในแบบคุณแบงค์ขอบบุญมาเราไปใช้สิทธิ์โบส
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวโดยได้หาทางออกร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างยั่งยืน ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
11: หลังทางการมาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ประกอบด้วยกุ้งลายกุ้งขาวกุ้งกุลาดำกุ้งกล้ามกรามและกุ้งแชบ๊วยจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศยังคงได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไทยมีปริมาณการส่งออกกุ้งไปยังตลาดมาเลเซียถึงกว่า 10,000 ตันต่อปีโดยรัฐบาลได้ตระหนักและเร่งหาแนวทางแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการเร่งด่วนการส่งเสริมการบริโภคกุ้งในประเทศการแสวงหาตลาดใหม่และแก้ปัญหาดังกล่าวระหว่างไทยและมาเลเซียส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลังคำหนังสือด่วนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวรวมถึงการหาทางออกในการลดขั้นตอนการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารนั้นทางการมาเลเซียได้ตอบกลับหนังสือของฝ่ายไทยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียยังคงติดภารกิจอยู่ส่งผลให้ยังไม่สามารถกำหนดวันในการหารือร่วมกันของรัฐมนตรีทั้งสองประเทศอย่างเป็นทางการได้เบื้องต้นได้รับการยืนยันว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียเสร็จสิ้นภารกิจต่างประเทศแล้วจะกำหนดวันหารืออย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งไทยจะยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้เกษตรกรทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและไม่เกิดอุปสรรคทางการค้าเกินความจำเป็น
12: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู่คือตอนนี้ผมกลับมายังอยู่ในจุดที่ผมบอกผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางรัฐมนตรีเขาท่านรัฐมนตรีเขาบอกกำลังเดินทางไปต่างประเทศและจะประสานเวลาที่เหมาะสมกลับมาก็รอตรงนี้อยู
11: ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าการแก้ปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้รัฐบาลเตรียมใช้กลไกความร่วมมือระดับผู้นำโดยได้หารือกับนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอให้กับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำไปประกอบการหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในการเดินทางเยือนมาเลเซียเดือนหน้าขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังได้แสดงท่าทีที่อยากเห็นมาตรการที่ผ่อนปรนของทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าจะเห็นทางออกการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของทั้งไทยและมาเลเซียได้ในเร็วๆนี้
12: เป็นอย่างนั้นผมกำลังได้คุยกับท่านรองนายกท่านศรีศักดิ์นะครับท่านที่ต่างประเทศผมกำลังทำข้อมูลทั้งหมดให้แล้วก็ท่านคงจะทำให้ท่านนายกของเราแล้วก็จะส่งไปประสานไปที่นายกมาเลเซียเพราะว่าเมื่อเป็นทางนายกมาเลเซียเป็นท่านเองเป็นคนบอกว่าอยากเห็นมาตรการที่ผ่อนปลนกันทั้งสองฝ่ายคงไม่ทอดไปถึงสองเดือนสามเดือนแล้วครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเพราะเดือนหน้านี่ท่านนายกท่านรุ่นเทนเองเขาจะไปพบกับท่านนายกมาเลเซียแล้วเพราะผมอยากจะทำทั้งหมดให้มันจบก่อนที่ไปถึงนั้นก็ไปเรื่องของเซ็นความสัญญาความร่วมมืออะไรเพิ่มเติมไปลักษณะนั้นมากกว่าครับ
11: แม้ขณะนี้ทางการมาเลเซียยังไม่ได้กำหนดวันเจรจาแต่ทางการไทยได้แสดงความพร้อมหากฝ่ายมาเลเซียกำหนดวันมาแล้วโดยกระทรวงเกษตรพร้อมจะเดินทางไปเจรจาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทันทีเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นถูกแก้ไขได้อย่างถาวรส่งผลดีต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตชาวนันท์มาลีรายงาน
10: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวสุพรรณบุรีเมื่อโครงการสร้างสรรค์ระดับท้องถิ่นสามารถผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนติด1ใน7พื้นที่ต้นแบบระดับประเทศภายใต้โครงการ Sound of Community พื้นที่แห่งเสียงเตรียมปักหมุดพลิกฟื้นลานสนามชัยให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งเสียงเพลงและเศรษฐกิจชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
13: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยโดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน15อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมการเกิดย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และจัดเทศกาลระดับประเทศสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และอุตสาหกรรมไทยสู่สากลเช่นผลักดันวงการดนตรีสู่เทศกาลระดับโลกบ่มเพาะนักสร้างสรรค์ ึ่งเมื่อเปิดเวทีใหญ่ประกวดไอเดียสุดเข้มข้นมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศมากกว่า15ทีมล่าสุดจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการเป็น1ใน7พื้นที่ที่ได้รับโอกาสขับเคลื่อนโครงการต่อในระดับปฏิบัติจริงสมหญิงศรีประจันในนามคณะทำงานของสุพรรณบุรีเล่าว่าการที่ได้รับโอกาสทำโครงการในครั้งนี้ทีมงานคิดถึงเรื่องของเสียงธรรมชาติเสียงนกแต่กรรมการบอกว่าในเมื่อสุพรรณบุรีมีรากฐานเป็นเพลงพื้นบ้านทำไมไม่ชูเรื่องนี้วันนั้นเราก็เลยได้โอกาสร่นสดร้องเพลงพื้นบ้านให้กรรมการฟังตรงนั้นเลยซึ่งกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เราชนะใจกรรมการ
14: เดี๋ยวที่สนามชัยก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน่ารักน่ารักจะเป็นเรื่องของพื้นที่แห่งเสียงเนี่ยค่ะแล้วว่าคงหนีไม่พ้นของการมีกิจกรรมทางดนตรีแต่เดิมเนี่ยนะคะทางทีมเนี่ยเขาก็คิดถึงเรื่องเสียงของธรรมชาติพวกพี่ๆกรรมการเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ในเมื่อสุพรรณบุรีมันมีรากฐานเป็นเพลงพื้นบ้านทำไมไม่พูดเรื่องนี้วันนั้นก็เลยได้มีโอกาส
13: โครงการ Sound of Community พื้นที่แห่งเสียงณโบราณสถานวัดสนามชัยในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงการแสดงดนตรีเพื่อความบันเทิงแต่โจทย์สำคัญที่ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA คือจะทำอย่างไรให้เสียงเพลงนั้นแปลเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ซึ่งก่อนที่จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้ต้องทำให้คนเข้ามาใช้ประโยชน์ก่อนต้องทำให้เป็นที่ที่คนอยากมาเพราะฉะนั้นขั้นแรกต้องทำให้คนมาแล้วประทับใจก่อนแล้วเศรษฐกิจจะตามมา
14: ตื่นเต้นกว่าไปเล่นให้คนดูอีกเป็นอะไรที่ตื่นเต้นค่ะจนคณะกรรมการเขาถามว่าแล้วทำยังไงให้มันกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหนูคิดในใจว่าก่อนที่มันจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้มันต้องเป็นที่ที่คนเข้ามาใช้ก่อนคนต้องเข้ามาก่อนเพราะเดี๋ยวพอมีคนมามันจะเกิดการค้าการขายกันจุ้งกันจริงขึ้นมาเองขายอาหารเอ่ยขายของที่ระลึกขั้นแรกทำให้มันเป็นที่ที่คนอยากมาแล้วประทับใจก่อนแล้วเดี๋ยวเขามาซ้ำแล้วมันจะเกิดเศรษฐกิจเอง
13: อย่างไรก็ตามทีมงานคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมเนรมิตพื้นที่สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการเติบโตจะไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงพื้นที่โบราณสถานวัดสนามชัยแต่จะช่วยกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจรายรอบทั้งร้านอาหารโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดสุพรรณบุรีแบบองค์รวมต้องมาร่วมติดตามและส่งแรงใจให้เสียงเพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรีทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไปด้วยกันเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
10: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระนองเชิญชวนสัมผัสความสวยงามของผืนผ้าด้วยลายเส้นเงินเส้นทองหัตถศิลป์ดิ้นโบราณภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกนำมาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์พลิกโฉมงานฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
15: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยมุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกหลายคนนึกถึงซอฟต์พาวเวอร์คืออาหารมวยไทยแต่ที่จังหวัดระนองหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างชัดเจนคือหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของจังหวัดระนองภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากวัฒนธรรมโบราณกันหรือบ้าบ๋าย่าหยาก่อนพัฒนาเป็นงานหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองระนองผ่านเครื่องประดับอันวิจิตรงดงามความโดดเด่นของหัตถศิลป์ดิ้นโบราณระนองคือการนำเทคนิคการพันดิ้นแบบดั้งเดิมมาผสมผสานกับวัสดุอัตลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งไข่มุกอันดามันแร่ดิบุกปีกแมลงทับและผ้าไหมทอมือสร้างสรรค์เป็นเข็มกลัดปิ่นปักผมต่างหูสร้อยคอที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันพร้อมสะท้อนเรื่องราวนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนระนอง
16: ปิยนัทอิสระสงครามประธานกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองงานแขนงนี้ค่ะในอดีตมีการถ่ายทอดในชนชั้นสูงของชาวจังหวัดระนองซึ่งตระกูลที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วก็มีฝีมือมีชื่อเสียงของในจังหวัดระนองก็คือตระกูลสตรีชาวณระนองเป็นกลุ่มสตรีที่ทำงานหัตถกรรมแขนงนี้นะคะได้ออกมาสวยงามวิจิตรพิสดารมากจากการให้ข้อมูลของลูกหลานของท่านพญาลักษดานุประดิษฐ์นะคะท่านขอสิงบี้ก็ยังมีการให้ข้อมูลว่างานแขนงนี้ยังมีหลงเหลืออยู่ ทางฝั่งของตระกูลนารนองทางฝั่งปีนัง
15: ตลอดกว่า14ปีที่ผ่านมากลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นพร้อมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวทางการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของจังหวัดระนองอาจเริ่มต้นจากเส้นดินเล็กๆที่ถักทอด้วยความประณีตแต่สิ่งที่ถักทอควบคู่กันมาตลอดหลายปีคือหัวใจของผู้คนที่ไม่ยอมปล่อยให้ภูมิปัญญาของบ้านเกิดเลือนหายบางครั้งความดีอาจไม่จำเป็นต้องส่งเสียงดังแต่ก็ไม่จำเป็นต้องซ่อนอยู่ในความเงียบเพราะเรื่องราวที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนควรได้รับการบันทึกและส่งต่อให้รุ่นหลังได้รับรู้นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงไม่ใช่เพียงพลังของวัฒนธรรมแต่คือพลังของผู้คนผู้คนธรรมดาที่ทำสิ่งไม่ธรรมดาด้วยหัวใจที่รักบ้านเกิดและนั่นคือความงดงามของจังหวัดระนองที่พร้อมก้าวไกลสู่สายตาของโลกอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
10: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชายแดนใต้กรือโต๊ะการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสู่การพัฒนาเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยอย่างงดงามและกำลังก้าวสู่การยอมรับในระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
17: กรือโต๊ะการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังกลายเป็นหนึ่งในพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยได้อย่างงดงามและทรงคุณค่ากรือโต๊ะมีต้นกำเนิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสืบทอดกันมาอย่างยาวนานในวิถีชีวิตของชุมชนไทยมุสลิมโดยเฉพาะในอำเภอสุไหงปาดีแหวงและสุไหงโกลกที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์การแสดงไว้อย่างเข้มแข็งทั้งลีลาท่าทางจังหวะดนตรีและบรรยากาศแห่งความสามัคคีของคนในชุมชนนายสมมาตรเทพพรมนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสให้ข้อมูลว่าความโดดเด่นของกรือโต๊ะไม่ได้อยู่เพียงความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมความศรัทธาและความสัมพันธ์ของผู้คนในพื้นที่จนในปี2556ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นจุดเริ่มต้นของกรือโต๊ะเกิดจากวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่ใช้เวลาว่างสร้างความสนุกสนานและคลายเหงาด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านอย่างไม้ไผ่ที่เรียกว่าเดาหรือใบและกาบมะพร้าวใช้ตีประชันเสียงเกิดเป็นการละเล่นที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาก
18: รือโต๊ะนะครับก็เป็นการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดนราธิวาสมีความสำคัญในส่วนของการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในส่วนของการศิลปะการแสดงกิโต้นี่ก็ใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีกิโต้ที่มีชื่อเสียงโต๊ะคณะสีกุนิงนะครับก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่ประเทศมาเลเซียในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ที่มีการพัฒนาจากกิโต้นะครับที่เป็นการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมปัจจุบันก็มีการพัฒนาเป็นในส่วนของฝากของที่ระลึกก็จะเป็นขนาดเล็กขนาดแบบจำลองนะครับเพื่อใช้ในเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้ครับผม
17: จากการละเล่นพื้นบ้านที่เรียบง่ายกรือโต๊ะได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการใช้ไม้ไผ่มาสู่การใช้กะลามะพร้าวและไม้เนื้อแข็งขุดเป็นหลุมเพื่อให้เสียงดังชัดเจนและทนทานมากขึ้นพร้อมทั้งมีการกำหนดรูปแบบและกติกาการเล่นอย่างเป็นระบบจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างปัจจุบันกรือโต๊ะไม่เพียงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างรายได้และเชื่อมความเข้าใจในสังคมผู้วัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าผลักดันอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งเสริมการแสดงในงานเทศกาลสนับสนุนเยาวชนให้เรียนรู้และสืบสานรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่เพื่อขยายการรับรู้สู่ระดับประเทศและนานาชาติทั้งนี้กรือโต๊ะไม่ใช่เพียงการละเล่นหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสะท้อนรากเหง้าแห่งวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไทยที่พร้อมประกาศศักยภาพสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามและยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
19: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
20: เมื่อในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
21: ธรรมดามนุษย์เมื่อประสบทุกข์ภัยเข้าเบียดเบียนย่อมมีจิตใจวันไหวกระสับกระส่ายหมายจะหาที่พึ่งพำนักให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยและคลายวิตกเหตุดังนี้ศาสนาหรือคำอบรมสั่งสอนนำทางประพฤติปฏิบัติจึงปรากฏขึ้นเป็นของคู่โลกมานับแต่มีมนุษยชาติเพื่อช่วยส่องสะท้อนสัจธรรมของชีวิตปลุกใจให้สามารถอาจหารดำเนินไปอย่างถูกทิศทางไม่หลงไหลไม่ว่าโดยกระบวนความคิดหรือนิยามอย่างใดๆสุดแล้วแต่ศาสดาหรืออาจารย์แห่งศาสนานั้นๆจะกำหนดชี้นำซึ่งบางก็ว่าเป็นกลไกของกรรมบางก็ว่าเป็นกลไกของธรรมชาติหรือบางก็ว่าเป็นกลไกของอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเพราะฉะนั้นในท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นมิได้เว้นผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ปฏิบัติและผู้เผยแผ่สัจธรรมจึงเป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าย่อมจะสามารถเป็นที่พึ่งของชนหมู่มากอาจนำพาสังคมให้ก้าวพ้นความยากลำบากทั้งปวงให้ล่วงไปได้โดยสวัสดีพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2563

าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างมีความหวังโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการปาฐกถาธรรมก็มาพบปะกับญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้อาตมาภาพก็ขอน้อมนำข้อคิดธรรมะในเรื่องที่ว่าอยู่อย่างมีความหวังมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนตามสมควรแก่เวลาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็สำหรับข้อคิดธรรมะที่เรียกว่าอยู่อย่างมีความหวังนี้เป็นสิ่งที่อยากจะน้อมนำมาเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ญาติโยมเพราะชีวิตคนเรานั้นถ้าหากว่าขาดความหวังคนเราก็ไม่รู้จะทุ่มเททำอะไรไปเพื่อใครเพื่ออะไรไม่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตฉะนั้นถ้าหากว่าคนเรานั้นมีความหวังในใจเราก็พร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละต่อสู้ฝ่าฟันอดทนเข้มแข็งเปลี่ยนพยายามที่จะทำหน้าที่ของตนหรือสิ่งที่ตนตั้งใจกระทำนั้นให้สำเร็จลุล่วงประสบผลสำเร็จให้ได้ด้วยความหวังเหมือนกับญาติโยมบางท่านมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังทางด้านการเสี่ยงโชคโยมวันที่หนึ่งก็ดีวันที่16ก็ดีญาติโยมผู้มีความหวังในฐานะนักเสี่ยงโชคแล้วก็หวังกันว่าเอองวดนี้เราก็อาจจะได้รางวัลกับเขาบ้างแม้ว่าจะได้รางวัลมากน้อยหรือเปล่าไม่รู้แหละจะขาดทุนหรือกำไรก็ไม่รู้ก็ดีใจอยู่ถึงแม้ว่าลึกๆเราจะรู้ว่าแหมมันขาดทุนนะลงทุนไปตั้งหลายพันได้ไม่กี่ร้อยเนี่ยแต่ก็ยังชื่อว่าแม่ได้โชคกับเขานะดีใจได้เฮเหมือนกันนะแต่เรื่องของขาดทุนนั้นเก็บไว้ในใจอันนี้ก็เรียกว่าความหวังเล็กๆโยมชีวิตอยู่ด้วยความหวังคราวนี้ไม่สมหวังคราวหน้าก็หวังใหม่นะก็ว่ากันไปตามประสาของนักเสี่ยงโชคแต่ในมุมของพุทธศาสนานั้นญาติโยมสาธุชนความหวังในทางพุทธศาสนาคือเป้าหมายของชีวิตที่เราวางไว้ภาษาทางพุทธศาสนาเรียกว่าอธิษฐานธรรมหรืออธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีนี้พระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ทรงตั้งไว้แล้วก็ได้บำเพ็ญถึงสี่อสงไขยแสนมหากัปเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ความหวังที่มหาบุรุษได้ตั้งไว้คืออะไรก็คือพระโพธิญาณ การที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อพาคนให้พ้นจากทุกข์เมื่อเห็นผู้คนมนุษย์ทั้งหลายในโลกนั้นประสบแต่ความทุกข์ก็ทรงเมตตาสงสารจึงประสงค์ที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่รับภาระอันยิ่งใหญ่ที่น้อยคนหรือแทบจะไม่มีที่จะเสียสละเพื่อทำหน้าที่นี้พระองค์ก็เลือกว่าพระองค์ขอทำหน้าที่นี้เพื่อที่จะให้สำเร็จพระโพธิญาณฉะนั้นเป้าหมายที่พระองค์ทรงวางไว้ว่าข้าพเจ้าจะทำทุกสิ่งเพื่อที่จะให้สำเร็จมรรคผลบรรลุพระโพธิญาณให้ได้เพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาถ่ายทอดสั่งสอนบอกกล่าวถึงวิธีที่ผู้คนจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เพื่อคลายทุกข์เพื่อให้พ้นจากทุกข์ได้เข้าถึงความเป็นอิสระเสรีภาพได้อย่างสมบูรณ์ก็คือมรรคผลนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอีกไม่ต้องประสบความทุกข์ทรมานอีกฉะนั้นเป้าหมายเหล่านี้ญาติโยมได้ทรงวางไว้กำหนดไว้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติทุกสิ่งเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จเหล่านั้นฉะนั้นท่านจึงได้บำเพ็ญบารมีสิบทัศหรือบารมี30ทัศนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเสียสละในการที่จะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณนั้นต้องเป็นผู้เสียสละถึง3ขั้นตอนถึง3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เสียสละทรัพย์สินภายนอกขั้นตอนที่สองเสียสละทรัพย์สินอันเป็นที่รักใกล้ตัวขั้นตอนที่สามเสียสละเลือดเนื้อและอวัยวะอันเป็นของรักของหวงที่สุดนี่สามขั้นตอนนี้เป็นการเสียสละเพื่อชนหมู่มากเพื่อผู้คนเพื่อสังคมเพื่อเป็นการตัดอุปทานข้อยึดมั่นหวงแหนผูกพันทั้งหลายเพื่อให้พบกับอิสระเสรีภาพที่แท้จริงแล้วก็จะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นเมื่อทำได้แล้วจึงจะนำวิธีเหล่านี้ไปบอกกล่าวแก่มนุษย์โลกทั้งหลายดังที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วแล้วก็มาตรัสสอนอันเป็นหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนานั่นเองญาติโยมก็จะเห็นได้ว่าหลักที่พระองค์ได้ตรัสสั่งสอนแก่มนุษย์ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินั่นเองมัชฌิมาปฏิปทานี้เริ่มต้นจากความคิดสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ถูกต้องโยมความคิดเห็นที่ถูกต้องก็หมายถึงว่าความคิดที่คนเรานั้นจะพ้นจากทุกข์มีวิธีที่สามารถจะพ้นได้นี่เรียกว่าความคิดเห็นที่ถูกต้อง เมื่อเราพบว่าหรือเราคิดนะคิดว่าเรามีวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้จากสัมมาทิฏฐิก็เป็นสัมมาสังกัปปะเราก็มาดำริคือตั้งใจว่าเราจะทำทุกสิ่งเพื่อให้เรานั้นประสบผลสำเร็จให้ได้สัมมาทิฏฐิสังสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจากนั้นการศึกษาของเราวาจาก็คือการศึกษาเรียนรู้เพราะสมัยก่อนเขาใช้คำพูดสอนกันด้วยปากต่อปากไม่มีตำราข้อเขียนเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะเรียนรู้อะไรก็ต้องพูดต้องถามเขาจึงมีหลักของนักปราชญ์เอาไว้ว่าสุจิปุริวินิมุตโตกระทั่งโสปันดิโตภเวก็หมายถึงว่าสุจิปุริปัญญาเกิดจากสุตตามยปัญญาการฟังจินตามยปัญญาการคิดภาวนามยปัญญาเกิดจากการกระทำหรือทดลองเพราะฉะนั้นสุก็คือสุตตะการฟังจิตก็คือจิตตะการคิดปุก็คือปุจฉาการถามลิก็คือลิขิตการเขียนการบันทึกดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าหัวใจนักปราชญ์นั้นก็เกิดขึ้นมาจากการที่เรานั้นมีสัมมาวาจารู้จักถามเพื่อให้ได้ความรู้ก็จึงเป็นสัมมาวาจาอย่าไปถามในสิ่งที่มันได้สาระประโยชน์การพูดการสื่อสารก็จริงถ้าเราไปพูดไปสื่อสารที่ไร้ประโยชน์มันเกิดโทษเดี๋ยวก็ทัวลงพอดีโยมเพราะฉะนั้นก็เพราะอะไรล่ะเพราะเราสื่อสารในสิ่งที่เป็นโทษดังนั้นก็ถ้าใช้เป็นสัมมาวาจาก็ได้ความรู้เพื่อมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของความพ้นทุกข์นักปราชญ์ท่านก็จะสื่อสารสนทนาเพื่อให้เกิดปัญญาจากคำพูดคำถามสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันตะการลงมือกระทำโยมเมื่อได้ความรู้แล้วไม่ใช่ว่าเชื่อเลยไม่คิดพิจารณาไม่ทดสอบทดลองในทางพุทธศาสนาสอนให้เรานั้นต้องพิจารณาทดลองดูก่อนว่ามันใช้ได้จริงไหมมันถูกต้องไหมมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าเมื่อทดลองแล้วเรามั่นใจแล้วก็ทำจริงๆเพราะทุกอย่างมันต้องมีลองผิดลองถูกโยมไม่มีอะไรที่สำเร็จรูปเหมือนปากกระป๋องนะเปิดขึ้นมาก็ทานได้ไม่ใช่แต่ว่ามันต้องมีลองผิดลองถูกโยมเพื่อให้มั่นใจนะเพื่อให้มั่นใจสัมมากัมมันตะก็เช่นกันไม่ว่าอาชีพหน้าที่การงานอะไรมันไม่สวยหรูเหมือนอย่างที่เราคาดหวังไว้ทั้งหมดมันจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆก็เรียกว่าต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยตนเองถึงจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพราะว่าอาจจะอาศัยแต่ก๊อปปี้คนอื่นอย่างเดียวนั้นมันก็ไม่ใช่ประสบการณ์ของตนเองโดยตรงเพราะฉะนั้นสัมมากัมมันตะคือต้องลงมือกระทำด้วยตนเองถึงจะเรียกว่าเป็นผู้เก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็หมายถึงว่าการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องปราศจากโทษคือบาปอกุศล ไม่เข้าไปหมกมุ่นไม่เข้าไปแปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลเหล่านั้นเพราะก็จะทำให้เรานั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกประสบทุกข์อีกเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราละสิ่งเหล่านั้นได้เราก็จะพบกับทางที่เป็นอิสระจากการถูกกดขี่ครอบงำโดยกิเลสตัณหาเหล่านั้นนี่คือการใช้ชีวิตอย่างไม่แปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลทั้งหลายเป็นสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็คือมีความเพียรพยายามอย่างถูกต้องทำสิ่งที่ไม่เป็นโทษแม้จะเจออุปสรรคปัญหาก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาเหล่านั้นนอกจากนั้นก็จากสัมมาวายามะก็สัมมาสติก็คือมีสติสัมปชัญญะประคองตนอยู่เสมออยู่กับการทำงานของปัจจุบันซึ่งจะทำให้เรานั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ถูกอดีตมาหลอกหลอนไม่ถูกอนาคตมาบั่นทอนขวัญและกำลังใจซึ่งอนาคตที่เราหวาดกลัวอาจจะทำให้ขวัญกำลังใจของเรานั้นท้อแท้สิ้นหวังแต่สามารถสร้างความหวังคือเป้าหมายให้มั่นคงหนักแน่นด้วยสติสัมปชัญญะของตนว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป้าหมายของตนสำเร็จแม้จะเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามจะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวจากสัมมาสติก็เป็นสัมมาสมาธิความมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวนั้นนี่ซึ่งบางครั้งถ้าเราเจออุปสรรคปัญหาแล้วนี่ญาติโยมมักจะทำให้เราท้อแท้ท้อถอยเพราะอุปสรรคปัญหามักจะทำให้ความตั้งใจของเรานั้นหวั่นไหวแล้วก็ที่สุดเมื่อมันเจออุปสรรคปัญหาอย่างหนักหน่วงเกิดความท้อถอยหมดกำลังใจก็มักจะเลิกล้มความตั้งใจเหล่านั้นเสียก็ทำให้ความปรารถนาตั้งใจมั่นไว้ในเบื้องต้นนั้นล้มเหลวไปเขาก็เรียกว่าคนล้มยอมคนล้มโบราณท่านจึงบอกว่าคนล้มอย่าข้ามเพราะคนที่ล้มนั้นอาจจะลุกขึ้นมาทำให้ชีวิตของตนเองนั้นดำรงอยู่อย่างมั่นคงได้ในอนาคตนั่นการที่จะไปดูถูกดูแคลนเหยียดหยามวันหนึ่งถ้าหากว่าเขามีชีวิตที่มั่นคงขึ้นมาได้แล้วเราล่ะจะสู้เขาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราล้มก็ต้องรู้จักลุกเพราะการล้มเมื่อเรารู้จักลุกก็จะทำให้ชีวิตนั้นมั่นคงจากประสบการณ์เรียนรู้จากการล้มแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือล้มแล้วไม่กล้าลุกนี่คือสิ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นไปไม่ถึงจุดหมายเพราะว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆไม่สามารถที่จะขัดขวางความสำเร็จของมนุษย์ได้แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือใจของเราที่ยอมแพ้ไม่สู้นั่นแหละทำให้เรานั้นไม่สามารถประสบผลสำเร็จ ดังนั้นเราท่านทั้งหลายในทางพุทธศาสนาจึงได้ให้หลักธรรมเพื่อให้เรานั้นอยู่อย่างมีความหวังก็คือตั้งความหวังของเราไว้ว่าเรานั้นจะทำอะไรเพื่อชีวิตเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่เพื่อญาติพี่น้องลูกหลานหรือเพื่อตนเองในทางที่ดีที่ถูกต้องไม่เป็นการเบียดเบียนตนและบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็สามารถตั้งความหวังของตนเองเอาไว้ได้จากนั้นก็ใช้หลักของพระธรรม5ประการก็คือศรัทธา1นี่แหละศรัทธาความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่าสามารถทำได้พัฒนาได้เมื่อศรัทธาแล้วต้องมีวิริยะในวิริยะคือความภาคเพียรพยายามเหล่านี้จะต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นอาศัยความมุมานะขยันหมั่นเพียรพยายามทุกอย่างถ้าทางนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ถูกกับเปลี่ยนใหม่ดอกเพราะว่าเส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้นนี่มันไม่ได้มีเส้นทางเดียวมันมีทั้งทางตรงทางอ้อมทางเลี่ยงทางหลบทางลัดเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้ทางใดทางหนึ่งต้องมีความอดทนอดกลั้นอย่างมากในความขยันหมั่นเพียรเหล่านั้นเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ศรัทธาวิริยะแล้วก็ต้องมีสติสติต้องมั่นคงเพราะบางทีอุปสรรคปัญหามันเกิดขึ้นสิ่งที่เข้ามารบกวนจิตใจของเราเนี่ยทำให้เราใจของเรานั้นหวั่นไหวท้อแท้ฉะนั้นสติสัมปชัญญะของเราต้องมั่นคงอย่าลืมเป้าหมายเดิมของตนความยืนหยัดในการที่จะทำอะไรสำเร็จให้เกิดขึ้นเราต้องมั่น

รัสใฝ่ใส่ใจครบถ้วนทุกสิ่งหรือยังถ้ามันไม่ครบถ้วนทุกสิ่งแล้วก็ใส่ใจให้มากขึ้นกว่าเดิมฉันทะวิยจิตตะวิมังสาทบทวนไตรตรองให้รอบคอบนี่เป็นสิ่งที่เป็นพละกำลังที่จะเสริมให้ความหวังของเรานั้นสำเร็จจากศรัทธาความเชื่อมั่นมีแล้วมีความเพียรแล้วมีวิริยะศรัทธาวิริยสติสมาธิก็มีแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจอีกส่วนคือปัญญาญาติโยมปัญญาที่เราจะมองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นสิ่งที่เราคิดเราจะทำได้ไหมมันจะเป็นความคิดที่นำไปสู่การกระทำได้จริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความเพ้อฝันปัญญาที่จะยอมรับเรียนรู้จากความจริงที่เกิดขึ้นแต่ข้อผิดพลาดเพื่อ นำไปสู่ความสำเร็จให้ได้และถ้าหากว่าในยามที่เราท้อแท้สิ้นหวังให้นึกถึงพระพุทธเจ้าของเราที่ได้ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งอดีตและปัจจุบันชาดกที่เป็นพุทธชาดกนั้น500พระชาติเยอะแยะมากมายหรือในเรื่องมหากาพย์พระเวชสันดรซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายพระองค์ต่อสู้กับสิ่งที่พระองค์นั้นได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการที่จะสำเร็จเป็นพระโพธิญาณแม้จะถูกกล่าวหาว่าร้ายพระองค์ก็หนักแน่นมั่นคงไม่ยอมแพ้พยายามที่จะยืนหยัดยึดมั่นในความดีที่ถูกต้องแล้วก็ไม่กล่าวโทษกล่าวร้ายไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อใครจนในที่สุดพระองค์ก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนแล้วก็กลับมาครองราชจนพระองค์นั้นได้บำเพ็ญมหาทานบารมีจนสำเร็จประโยชน์พระชาติต่อไปจึงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นคงนี่คือความหวังที่หวังได้ญาติโยมท่านสาธุชนจึงได้นำมาฝากเป็นข้อคิดว่าชีวิตอยู่ยังมีความหวังไว้ให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ญาติโยมในช่วงนี้เพื่อพลิกฟื้นชีวิตของตนให้ก้าวต่อไปเอาละในท้ายที่สุดนี้ก็ขอบุญกุศลบารมีแห่งพระพุทธเจ้าประทับประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดนบันดาลญาติโยมได้มีความหวังที่ประสบผลสำเร็จแม้จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใดๆก็ขอให้มีกำลังอุดหนุนส่งเสริมให้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยดีด้วยสติปัญญาของตนอย่างมั่นคงเข้มแข็งและขอจงมีความสุขสมหวังแคล้วคลาดปลอดภัยสมปรารถนาทุกประการขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างมีความหวังโดยพระครูศรีวิรุณกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร

0: ายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรายการคุณของแผ่นดินซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระ

0: ราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนน้ำพระทัยแห่งพระเมตตามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากท่านผู้ฟังที่เคารพครับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ของเรานั้นมีมากมายหลายประเภทด้วยกันนะครับและสร้างความเสียหายแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไปโดยสร้างความสูญเสียและความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินรวมไปถึงร่างกายและจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในประเทศไทยของเราซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและที่ผ่านมาได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างผมขอย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2538ครับซึ่งในครั้งนั้นกรุงเทพมหานครเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยครั้งร้ายแรงความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงได้ออกปฏิบัติภารกิจรับน้ำใจจากผู้ประสบภัยและเสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจากความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งเป็นผลมาจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงในครั้งนั้นทำให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปฏิบัติภารกิจเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นการก่อกำเนิดโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อนจะกลายเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งปัจจุบันดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงทุ่มเทพระวรกายสืบสานพระปณิธานแห่งความเมตตาเปลี่ยนการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าให้กลายเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนกับทางรายการว่าม
1: ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นก่อกำเนิดเกิดเป็นนิติบุคคลเป็นมูลนิธิขึ้น30ปีที่แล้วพอดีเมื่อ30ปีที่แล้ว2538อุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย2538ท่วมทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาที่ว่านั้นกรุงเทพมหานครก็เรียกว่าในเมืองและถนนต่างๆก็ยังน้ำเจิ่งนองเป็นช่วงที่แถบถนนจรัญสนิทวงศ์ก็ดีแถบพระนครก็ดีถ้าใกล้แม่น้ำเป็นอันว่าต้องมีแนวกระสอบทรายแนวกระสอบทรายนี้เองที่เป็นตัวก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหมู่ราษฎรด้วยกันเพราะจะมีกลุ่มชุมชนที่อยู่ในแนวกั้นน้ำแปลว่าแห้งถ้านอกแนวกั้นน้ำแปลว่าเปียกไม่ได้เฉลี่ยกันเป็นการกันแบบเด็ดขาดราษฎรจึงทะเลาะวิวาทกันอยู่เนืองๆเพราะกลุ่มที่ต้องลุยน้ำตลอดเวลาเขามองเข้ามาแค่ห่างไปเพียงหลังคาเดียวทุกคนอยู่กันอย่างเหมือนปกติไปทำงานได้เหมือนปกติกลับเข้าบ้านตามเวลาปกติเปิดร้านขายของของตัวได้เหมือนปกติแต่ถ้าเป็นพอก้าวข้ามกำแพงนั้นมาก้าวข้ามแนวกระสอบทรายนั้นมาน้ำก็ท่วมกันถึงเอวกันหมดเป็นอย่างน้อยใช้ชีวิตยากลำบากมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ณเวลานั้นจึงทรงมีรับสั่งให้เจ้านายต่างๆเสด็จออกไปเยี่ยมประชาชนไปส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์องค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศณเวลานั้นก็ออกมาพบกับประชาชนทรงนำพระธิดาของท่านก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือพระองค์ภาที่พวกเรารู้จัก ออกมาด้วยซึ่งก็เหมือนทุกครั้งทุกแนวองค์เจ้าสมสวลีก็จะออกงานพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสมอในที่แห่งนั้นท่านเสด็จไปที่ถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งธนบุรีพอชาวบ้านรู้ว่าเจ้านายจะเสด็จมาเขาก็ต่างตั้งอกตั้งใจรอรับเสด็จกันท่านเล่าว่าเมื่อท่านเสด็จเข้าไปในซอยจรัญสนิทวงศ์แล้วท่านก็เริ่มประทานสิ่งของที่ท่านเตรียมมาเพื่อจะมามอบให้เป็นการบรรเทาทุกข์บ้างก็รับในขณะที่เขายืนอยู่บนที่แห้งบ้างก็รับในขณะที่ท่านต้องทรงลงเรือออกไปมอบให้แก่คนที่น้ำถึงเอวอยู่เป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นไม่เพียงแต่ยังไม่ได้รับแต่เขายื่นธนบัตร20บาทเปียกๆเข้ามาใส่พระหัตถ์ของพระองค์ท่านพระองค์ท่านจึงรับสั่งถามกลับไปว่าน้ำท่วมทุกคนลำบากทำไมถึงเอาเงินมาให้ไม่เก็บไว้ใช้เองเล่าสุภาพสตรีใบกลางคนท่านนั้นบอกว่าเห็นเจ้านายมาช่วยประชาชนจึงอยากสนับสนุนให้เจ้านายได้ออกไปช่วยประชาชนคนอื่นๆให้ได้มากๆท่านจึงทรงรับธนบัตรนั้นใส่พระกระเป๋าเอาไว้กลับมากราบบังคมทูลรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าเกิดอะไรขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับฟังแล้วทรงมีพระดำรัสตอบว่าในเมื่อเกิดความศรัทธากันแล้วอย่างนี้ก็จงไปคิดดูเถอะว่าจะทำให้เป็นโครงสร้างอย่างไรพระดำรัสนั้นจึงนำมาซึ่งการพยายามคิดว่าเอ๊แล้วจะมีองค์กรอะไรขึ้นมาให้เป็นโครงสร้างเมื่อได้ข้อยุติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากถูกจดทะเบียนขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยยื่นจดสำเร็จในปี2543เพราะฉะนั้นจากปี38 39 40 41 42 43ใช้เวลาประมาณ5ปีจึงมีนิติบุคคลชื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเกิดขึ้นแม้เพียงมีพระดำริจะให้มีมูลนิธิก็แปลว่าพระราชปณิธานนั้นแน่วแน่แล้วว่าจะให้มีองค์กรดังนั้นพวกเราที่เข้ามาทำงานอยู่ในองค์กรขอน้อมถวายรับที่จะเข้าไปเป็นทำหน้าที่เป็นกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากด้วยความตั้งใจเต็มที่ถวายงานด้วยความจงรักภักดีซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความภาคภูมิใจเสมอตั้งแต่วันแรก9ปีเศษที่แล้วจนถึงวันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสทำงานถวายรับใช้และงานที่ทรงให้ใช้งานล้วนเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินลดความทุกข์ยากของพี่น้องราษฎรและศึกษาเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติฝนฟ้าน้ำไหลที่สูงที่ต่ำมองได้เห็นถึงผู้พิการมองเห็นถึงผู้สูงอายุมองถึงผู้ติดเตียงมองถึงคนที่เขาหลบไม่ได้หรือความทุกข์ยากเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูอาชีพของผู้คนหลังน้ำท่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะพระองค์ท่านไปใช้เวลาในการศึกษาในต่างประเทศจนกระทั่งจบปริญญาเอกทางด้านกฎหมายเคยไปเป็นเอกอัครทูตไทยที่ต่างประเทศจึงได้ทรงเห็นเทคโนโลยีดีๆแล้วก็ทรงนำเรื่องสถานีโทรมาศเข้ามาในมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งพระองค์ทรงทราบอยู่ว่าจะเป็นปีที่เราจะสามารถติดตั้งสถานีโทรทัศน์ทยอยติดมาตลอด5ปีนะครับทีละเป็น50บ้าง80บ้าง100บ้างแล้วแต่เงินศรัทธาบริจาคที่ประชาชนเขาจะส่งเข้ามาให้ปีนี้จะติดได้ครบตามแผนทั้งหมดคือ510สถานี

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงทุ่มเทพระบรกายสืบสารพระปณิธานแห่งความเมตตาเปลี่ยนการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าให้กลายเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งในยามยากทรงตระหนักถึงความสำคัญการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบจึงทรงริเริ่มจัดตั้งศูนย์การจัดการภัยพิบัติเพื่อพึ่งพาเพื่อเป็นกลไกในการช่วยเหลือและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางพื้นดินภัยพิบัติทางพื้นน้ำภัยพิบัติทางสภาพอากาศและภัยพิบัติอันเกิดจากไฟล้วนส่งผลต่อความสูญเสียต่อมนุษย์ทั้งสิ้นสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยในยามที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากมักพัดพาทรัพย์สินและความหวังของราษฎรให้สูญหายไปในพริบตาทว่าในความมืดมิดและความสิ้นหวังนั้นภาพของถุงยังชีพพระราชทานและภาพการเสด็จลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระองค์เองเป็นเสมือนหยาดน้ำทิพย์ฉลมใจที่ทำให้ประชาชนรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งจาโทโกเมททองบุญชูประธานต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาได้ถ่ายทอดเรื่องราวพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในด้านสาธารณภัยได้เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช2563ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่กับทางรายการว่า
1: ผมจาโทโกเมททองบุญชูประธานต้นแบบกระต่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนมึงพาตำบลขอขันอำเภอชวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพระองค์เคยเสด็จไปที่ตำบลขอขันที่ศูนย์การจัดการภัยพิบัตินะครับแล้วก็พระราชทานให้ศูนย์การจัดการภัยพิบัติตำบลขอขันเป็นต้นแบบกระต่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนมึงพาก็ให้มีบทบาทหน้าที่หลักๆตามที่พระองค์รับสั่งนะครับก็มีเรื่องของช่วยขุดพี่น้องประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในยามที่เกิดภัยแล้วก็ช่วยเรื่องฝึกเด็กเยาวชนเด็กเล็กๆให้สาวเพราะว่าเด็กเป็นกลุ่มพอบางก็ให้เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ยามที่เกิดภัยเรื่องตรงก็รับสั่งอีกเรื่องก็คือเรื่องทำอย่างไรให้บ้านเรือนชาวบ้านที่ประชาชนที่เสียหายจากภัยพิบัตินะครับก็ให้ได้ช่วยซ่อมแซมเดี๋ยวช่างร่วมสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับนี่เป็นรับสั่งที่พระองค์รับสั่งไว้แล้วก็ให้ผมทำงานร่วมกับมูลที่อาสาเพื่อนมุ่งไปยามยากสภากาชาติไทยแล้วก็สชน.นะครับพอปีช่วงปี63เกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าพระองค์จะเสด็จนะครับไปเยี่ยมพี่น้องที่พื้นที่ที่ลำบากแล้วน้ำมันท่วมหนักที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีชุมชนบ้านบางนกวักครั้งแรกพระองค์ตั้งใจจะเสด็จลงลุยน้ำนะครับความลึกที่1เมตรเนี่ยไปเยี่ยมประชาชนเพราะว่าพระองค์เรียกชาวบ้านว่าประชาชนนะครับทางผมก็ได้ทูลรายงานพระองค์ท่านว่าข้างในไม่มีบ้านนะครับแต่มันมีบ้านห่างๆดังนั้นพระองค์ก็หลังจากพระองค์ได้พบปะนะครับพระองค์ก็เดินมาสัก100เมตรได้นะครับซึ่งสภาพบ้านเนี่ยตอนนั้นถนนมันสูงแต่บ้านก็จะอยู่ห่างแล้วก็น้ำก็จะขังถึงพื้นบ้านครับพระองค์ก็จะเรียกว่ากินข้าวกันแล้วยังได้ถุงยังชีพแล้วหรือเปล่าพระองค์ก็บางคนก็บอกว่าไม่ยังไม่ได้ตรงก็เรียกแล้วก็เอาถุงพระราชทานเพื่อนมึงพาเนี่ยครับมอบให้นะครับแล้วต่อมาเมื่อหมดย่านชุมชนตรงนั้นแล้วเนี่ยมันเส้นทางระยะไกลก็ประมาณสักเกือบ4กิโลพระองค์ก็ทรงวิ่งพวกผมเองผมก็วิ่งตามไม่ทันแต่ผมก็มีทีมอาสานะครับ10กว่านายเนี่ยวิ่งที่ร่างกายแข็งแรงก็วิ่งตามพระองค์ท่านพระองค์เจอบ้านพระองค์ก็จะนั่งตะโกนถามพี่น้องว่ากินข้าวหรือยังได้ถุงยังชีพแล้วถุงยังชีพแล้วยังแล้ว บ้านไหนที่ไม่มีพระองค์ก็เรียกส่งยังทีพจากทหารติดตามจากพวกผมส่งมอบให้กับพี่น้องนะครับพระองค์วิ่งแต่ละบ้านนี่ห่างไกลกันพระองค์เห็นบ้านหนึ่งนะครับพระองค์เห็นสุนัขด้วยพระองค์ก็ถามว่าน้องหมามีอะไรกินไหมนะครับขณะที่พระองค์ก็มอบถุงยังพระราชทานให้แล้วพระองค์ก็ยังก็บ้านมันไกลครับก็วิ่งไปบ้านหนึ่งผมยังจำได้ดีเลยว่าเพราะว่าการที่พระองค์เสด็จทางนั้นเนี่ยวิ่งเสด็จทางนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้มาก่อนเพราะว่าเป็นการเสด็จส่วนพระองค์ไม่มีชาวบ้านไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จผ่านชาวบ้านก็ตกใจบางคนก็ประมาทจนทำอะไรไม่ได้พระองค์ก็จะยกมือไหว้ถามชาวบ้านบางคนคนแก่ครับเขาตกใจเขาประมาทเขาลืมยกมือไหว้เช้าขึ้นมาเขานึกได้เขาเลยอยากให้ผมพาไปหาท่านนายอำเภอว่าที่เขาไม่ยกมือไหว้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่รู้เขาตกใจเขาประมาททำอะไรไม่ได้นะครับแต่พระองค์ก็จะทักทายเลยยกมือไหว้แล้วก็ถามขณะที่วิ่งไปก็ไปเจอข้อปฏิบัติเพราะว่าปฏิบัติพวกวัวนะครับเขาต้องเอามาไว้บนถนนแล้วก็มีสังก้อนใหญ่ๆนะครับก้อนขนาด1 เมตรพระองค์ก็ยกเพื่อที่จะให้วัวนะเขาไปลูกวัวผมก็บอกให้น้องว่าช่วยดึงฟางข้าวออกจากก้อนใหญ่ให้พระองค์ด้วยพระองค์ก็ส่งให้วัวลมก็พัดแรงครับฟางข้าวก็ปลิวมาทางตัวพระองค์นะครับแล้วพระองค์ก็วิ่งไปเรื่อยตลอดทางนั่นคือสิ่งที่พวกผมมองว่าพระองค์ท่านทำไมต้องเหนื่อยต้องทำอย่างนั้นนะครับก็เป็นความรู้สึกที่พวกผมหลังจากสุดทางแล้วพระองค์ก็ขอบคุณพวกเราครับแล้วพระองค์ก็บอกขอบคุณมากนะอาสาของเราซึ่งคำนี้พวกผมก็เลยได้มาถึงทุกวันนี้ว่าพระองค์รับสั่งว่าเป็นอาสาของเรานะครับคือจริงๆแล้วผมเองนะครับต้องเรียนว่าต้องทราบถึงนะครับในพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่อันนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวครอบครัวผมทุกคนแล้วก็ประชาชนในอำเภอเจ้าวัดครั้งปี62พระองค์เสด็จไปที่บ้านผมไม่รู้ตัวด้วยนะครับรู้พอพระองค์เสด็จไปแล้วเสด็จไปที่บ้านแล้วก็พระราชทานศูนย์ผมไม่เป็นต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยวัดชุมชนเพื่อนบ้านบากแล้วก็รับสั่งเรื่องงานต่างๆให้ผมช่วยแต่ในโอกาสนั้นผมได้มีโอกาสสาธิตการช่วยเหลือภัยพิบัติให้พระองค์ทอดพระเนตรพระองค์อยู่บนไปสาธิตที่สุราษฎร์ธานีพระองค์นั่งอยู่ที่พระปราสูงเมื่อเราเปิดสถานการณ์พระองค์เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักไปจัดการภัยพิบัติพระองค์ได้ยินเสียงหวอที่เราเปิดสถานการณ์พระองค์ก็วิ่งมาเลยวิ่งผ่าสวนยางมาผมก็ตกใจว่าเอ๊ะผมทำอะไรผิดสงสัยพระองค์ท่านไม่พอใจแต่ว่าพระองค์วิ่งมาเพื่อมาอยู่ใกล้ๆทีนี้พอมาอยู่ใกล้ๆผมเป็นชาวบ้านครับน้องผมเป็นชาวบ้านมันตกใจมันก็ไม่กล้าพูดวิทยุสั่งการเพราะว่าพระองค์มาทรงยืนอยู่ข้างหน้าทีนี้พระองค์ก็ถอยพระองค์อ๋อพระองค์ก็ถอยแต่พระองค์ก็บอกพูดแบบเชิงให้กำลังใจพวกผมมาพระองค์บอกเนี่ยถ้าไม่วิ่งมาเนี่ยก็ไม่เห็นฉัตรเด็ดก็คือพระองค์ถ่ายรูปครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมาตั้งแต่นั้นแล้วครับแล้วก็ตั้งแต่ที่พระองค์ท่านพระราชทานหลายครั้งที่ผมไปรับเสด็จพระองค์ท่านประดูพระองค์ก็ทรงรับสั่งเรื่องงานต่างๆทุกเรื่องพระองค์สั่งเรื่องให้ดูแลพี่น้องชาวบ้านนะครับที่เดือดร้อนเรื่องไฟวิบัติให้ดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เรื่องช่วยขุด

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจะตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากของราษฎรจากปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอื่นๆอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้ที่อ่อนแอโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิได้ปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนและได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า30ปี

0: ังครับรายการคนของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
1: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
4: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
5: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบทุกหน่วยเรียบร้อยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบดเลือกกรุงเทพได้แบบคุณ
4: แบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กรุงเทพมหานครส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบทุกหน่วยเรียบร้อยพร้อมเปิดหน่วยเลือกตั้งครบทุกเขตนางสาวอรัญญาพรชยะรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งณสำนักงานเขตราชบูรณะซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งรวม101หน่วยในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยมีกปน.และเจ้าหน้าที่ทยอยเดินทางมาเตรียมพร้อมรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเวลา 5:00 นทั้งนี้ภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งครบทุกหน่วยเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเปิดหน่วยเลือกตั้งให้ประชาชนใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งได้ตามกำหนดเวลาบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าเริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน
7: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในช่วงเช้าวันนี้ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเทวสุนทรหน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรเริ่มมีประชาชนจากบริเวณใกล้เคียงทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกบนบอร์ดหน้าคูหาจากนั้นในเวลาประมาณ 7:50 นกรรมการประจำหน่วยได้ตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งความหีบบัตรและแสดงภายในหีบบัตรต่อหน้าประชาชนและผู้สังเกตการเพื่อยืนยันว่าเป็นหีบเปล่าก่อนปิดผนึกก่อนจะเริ่มให้ประชาชนตั้งแถวรับบัตรลงคะแนนในเวลา 8:00 นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกมาใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านได้จนถึงเวลา 17:00 นโดยเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ทั้งนี้หากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จะต้องแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์ต่อหน้านายทะเบียนท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดชวิสาปทุมมารายงาน
0: ปลัดกรุงเทพมหานครแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมเจ้าหน้าที่กว่า 70,000 คนพร้อมสั่งการรับมือปัญหาการจราจรและฝนตกมั่นใจทราบผลคะแนนภายใน 22:00 น.วันนี้
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่42-46แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่า 74,000 คนมีความพร้อมสำหรับการอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.โดยเฉพาะในเขตคลองสามวาซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดกว่า 170,000 คนแม้จะมีข้อกังวลเรื่องการจราจรติดขัดในบางจุดที่มีการก่อสร้างทางยกระดับและสภาพอากาศที่อาจจะมีฝนตกแต่ทางกรุงเทพมหานครได้ประสานตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วและได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและประมวลผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยจะมีการรายงานผลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนภาพรวมทั้งหมดได้ไม่เกินเวลา 22:00 น.ของวันนี้ชาวนันท์มาลีรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยอัธพรปานกลัดและชัยสินคนคล่อง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยสินคนคล่องพร้อมทีมงานนำเสนอนะคะวันนี้พบกันค่ะอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะคะคุณน้องโจสวิทสมนัสพี่ก๊อตอุเทนพรมพันใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจรู้ทันสารพันภัยดูแลโดยน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะแล้วก็แน่นอนละค่ะนอกจากวันนี้น้อยจะได้มาเจอกันแล้วนะคะช่วงประเด็นข่าวที่น่าสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นก็จะมีน้องแผนอัธพรปานกลัดมาพูดคุยกันแล้วก็เล่าเรื่องราวที่ดีมีประโยชน์โดยเฉพาะในอาทิตย์นี้เราก็จะย้ำไปเรื่องของการระวังภัยมิจฉาชีพที่มาหลากหลายรูปแบบมากนะคะวันนี้นอกจากที่เราจะได้ตามข่าวในหลายประเด็นแล้วนะคะนอกจากเชิญชวนทุกท่านนะคะช่วงนี้เปิดหีบกันแล้วนะตั้งได้ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งผู้ว่าสก.รวมไปถึงนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะเข้าคูหากาตามที่หลายๆท่านได้เตรียมความพร้อมกันมาแล้วนะคะใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเพราะว่าวันนี้กรมอุตุก็ยังคงระบุนะคะว่าจะมีฝน 60% 60-65% ของพื้นที่นะคะใครที่มาใช้สิทธิ์กันตอนเช้าๆสายๆก็จะสบายใจกันเนาะกลับบ้านไปรอติดตามข่าวกันเฮปิดหีบ5โมงเย็นนะคะวันนี้เดี๋ยวช่วงเวลา4โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีรายการพิเศษเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็พัทยาด้วยนะคะตั้งแต่16นาฬิกาจนถึง19นาฬิกานะคะเราจะมีทั้งนักวิเคราะห์นักวิชาการรวมไปถึงการรายงานบรรยากาศในพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันนะคะติดตามได้ทั้ง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz นะคะ FM 105 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะแล้วก็อาจจะมีหลายๆสถานีรับสัญญาณกันเพื่อจะได้ติดตามกันนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาบัตรสีเขียวนะคะส่วนสก.แล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยานั้นบัตรสีชมพูไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตนะคะวันนี้ไปใช้สิทธิ์การเตรียมตัวให้พร้อมใช้สิทธิ์ให้ถูกต้องรู้ข้อห้ามตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางการใครที่ตอนนี้ฟังรายการอยู่นะคะแล้วก็อยากจะตรวจสอบในเรื่องของค้นหาสถานที่เลือกตั้งท่านเข้าไปพิมพ์ได้ในมือถือของท่านหรือจะตรวจสอบทางโน้ตบุ๊กทางคอมพิวเตอร์ของท่านก็ได้นะคะ www.leuktangkrungthep69นะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะ www เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะคะ dot หรือจุดเลือกตั้งกรุงเทพ 69.com ก็จะขึ้นมาโชว์มาเลยนะคะว่าเรามีสิทธิ์หน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่นะคะใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ลำดับของท่านลำดับที่เท่าไหร่นะคะถ้าเราจดหรือว่าถ่ายรูปไปนะคะบัตรประชาชนหมดอายุก็ใช้ได้นะบัตรทางราชการออกให้ที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะไปใช้สิทธิ์การวางแผนกันนะคะตรวจสอบระบบไฟฟ้าสายไฟต่างๆด้วยบางทีดูช่วงนี้หน้าฝนนะคะจะไปจะมาอะไรไม่ต้องรีบร้อนนะคะแล้วก็กทม.เขาเตรียมความพร้อมในส่วนของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกปน.ในกรุงเทพซึ่งมี 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่50เขตนะคะมีการเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุถ้าฝนตกน้ำท่วมต่างๆสำนักการระบายน้ำกทม.เขาก็นะคะประสานกันกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตเตรียมพร้อมรับด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านไปใช้สิทธิ์นะคะในส่วนของผู้มีสิทธิ์การนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งกรุงเทพแล้วก็เมืองพัทยาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการท่านประธานกรรมการการเลือกตั้งนายณรงค์กลั่นวารินทร์ท่านก็ย้ำนะคะว่าผู้มาใช้สิทธิ์วันนี้นะคะที่ตั้งเป้าไว้สัก 70% แล้วก็คาดว่าจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการประมาณสัก3ทุ่มนะคะวันนี้ก็รอติดตามนะคะพี่น้องประชาชนหลังเลือกตั้งเสร็จแล้วช่วงปิดหีบสามารถไปร่วมเป็นผู้สังเกตการในการผลการนับคะแนนต่างๆได้นะคะขณะที่กกต.ก็ยืนยันความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็นายกเมืองพัทยาในวันนี้นะคะก็ย้ำความโปร่งใสนะคะนอกจากนี้แล้วทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองนะคะก็สั่งการคุมเข้มในเรื่องของความปลอดภัยการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในการเลือกตั้งในวันนี้ด้วยนะคะส่วนทางด้านการออกมาเตือนเพิ่มเติมในส่วนของการฝ่าฝืนมีโทษนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของท่านผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรท่านก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งวันนี้
นะคะกำชับทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการกระทำความผิดแล้วก็การรู้เท่าไม่ถึงการต่างๆซึ่งอาจมีโทษทั้งจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งย้ำ5ข้อสำคัญนะคะห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามฉีกหรือทำลายบัตรเลือกตั้งห้ามจำหน่ายสุราหรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้งตั้งแต่6โมงเย็นเมื่อวานนี้จนถึง6โมงเย็นวันนี้นะคะผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายแตกต่างกันไปตั้งแต่โทษปรับจนถึงโทษจำคุกและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะพี่น้องนะคะร่วมกันรักษาความสุจริตและความสงบเรียบร้อยของการเลือกตั้งถ้าท่านพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงลักลอบจำหน่ายสุราหรือกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งแจ้งเบาะแสได้นะคะที่สายด่วน191 191หรือ1599 1599ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของดินฟ้าอากาศมาตรวจสอบกันหน่อยนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ก็ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันนี้28มิถุนายน2569ถึง3กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งสอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการประกาศเตือนออกมานะคะ14จังหวัดที่ต้องระวังก็คือน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลค่ะช่วงนี้หลายๆท่านก็เป็นห่วงเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะเพราะว่าดูจากต่างประเทศบางประเทศตอนนี้เกิดแผ่นดินไหวนะคะมีพายุลมแรงรวมไปถึงในการที่บางประเทศนั้นร้อนมากๆเกิน35องศาเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะกระทบต่อพี่น้องประชาชนสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัตินั้นนะคะทางด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้ออกมาพูดก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามีการเตรียมดูแลและบรรเทาสาธารณภัยของเหล่าทัพโดยเฉพาะจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเกิดขึ้นว่าไม่ต้องกังวลค่ะทุกกองทัพภาคมีทนทหารบกคอยดูแลสถานการณ์ทุกพื้นที่และทราบว่าจะเกิดทุกข์ภัยในพื้นที่ไหนบริเวณใดเมื่อไรเส้นทางน้ำจะไปทางไหนนะคะท่านบอกว่ากระทรวงกลาโหมจะสนับสนุนงบประมาณดำเนินการให้กับหน่วยงานเหล่านี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยอย่างเช่นถ้าหากหน่วยในพื้นที่ทราบว่าจะเกิดภัยพิบัติต้องรีบลงพื้นที่ไปแจ้งประชาชนก่อนภัยมาซึ่งต้องใช้งบประมาณดำเนินการเช่นกันทั้งนี้ภารกิจดังกล่าวนะคะต้องมีการบูรณาการจากทั้งจังหวัดอำเภอและผู้นำท้องถิ่นกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภัยพิบัติด้วยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็มีการติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานะคะซึ่งยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่สำนักข่าว AFP รายงานออกมานะคะโดยอ้างถ้อยแถลงของหัวหน้าหน่วยบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และ 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย920รายแล้วนะคะมีผู้สูญหายมากกว่า 50,000 รายขณะที่สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติก็ยังระบุนะคะว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติอย่างน้อย17ประเทศกำลังระดมกำลังกันเพื่อปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้แล้วก็จะเห็นนะคะว่าตอนนี้ในส่วนของในพื้นที่โอ้โหน่าเห็นใจมากๆคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็บางส่วนสร้างปรักหักพังคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะในรายงานพื้นที่เนี่ยบอกว่าไม่เพียงพอต้องอาศัยกำลังจากต่างประเทศนานาชาติเข้ามาช่วยนะคะซึ่งในส่วนของประเทศไทยเรานั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองนายจิรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมทีมยูซ่าไทยแลนด์พร้อมสนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะท่านก็บอกว่าทางด้านล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองยูซ่าจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ส่วนปพ.เองนะคะประเทศไทยเราก็เตรียมพร้อมเหมือนกัน
นะคะในส่วนของการเตรียมทีมยูซ่าไทยแลนด์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการดังกล่าวแล้วก็ถ้าหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลก็จะจัดส่งชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการด้วยนะคะขณะที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังมีการติดตามแนวโน้มการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณประเทศเวเนซุเอลาและพื้นที่เสี่ยงรอบข้างส่วนกรมทรัพยากรธรณีก็ได้มีการพิจารณาข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยาและรอยเลื่อนที่เกี่ยวข้องกับเหตุแผ่นดินไหวซึ่งทางปภ.ก็เน้นย้ำนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษากรณีการจัดการเหตุแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เพื่อเป็นบทเรียนในการวางแนวทางปฏิบัติการของประเทศไทยรวมถึงสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนทั้งการบรรจุเนื้อหาไว้ในหลักสูตรการศึกษานะคะการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในสถานประกอบการอาคารสูงและในสถานศึกษาด้วยนะคะที่น้อยเกริ่นไปช่วงแรกว่านอกจากบางประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วบางประเทศก็อากาศร้อนมากๆนะคะสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนมากกว่า193ล้านคนทั่วทวีปยุโรปค่ะตอนนี้จะเผชิญอุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสนะคะซึ่งเนื่องจากความคลื่นความร้อนรุนแรงเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกของทวีปยุโรปมีการเตือนให้ประชาชนนั้นดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางอากาศร้อนจัดนะคะแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติก็เตือนว่าคลื่นความร้อนรุนแรงส่งผลให้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงค่ะเรียกว่าทำลายสถิติส่งผลกระทบเป็นอย่างมากเลยนะคะต่อสุขภาพของประชาชนระบบนิเวศภาคเกษตรกรรมและผลิตภาพนะคะของแรงงานด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆส่วนทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไทยเราเองนะคะหลายๆเรื่องทั้งการปราบปรามยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดนะคะรวมไปถึงเหตุการณ์เสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ปฏิบัติการกู้คืนระบบไฟฟ้าและเปิดการจราจรถนนฉลองกรุงอาจจะยังไม่เปิดการจราจรเต็ม 100% นะคะซึ่งกระแสไฟฟ้าเองก็ยังไม่สามารถใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ส่วนสัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ตบางเครือข่ายก็ยังไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายธราพงษ์เพชรคงผู้อำนวยการเขตลาดกระบังก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ตอนนี้ทั้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลายภาคส่วนก็เร่งแก้ปัญหากันอยู่แล้วก็อาจจะแนะนำเลี่ยงเส้นทางถนนฉลองกรุงเนื่องจากยังมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวขณะที่สำนักงานเขตลาดกระบังค่ะก็แจ้งประชาชนผู้ได้รับความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินหรือยานพาหนะจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มนะคะดำเนินการลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจในพื้นที่แล้วก็ขอให้ระบุรายละเอียดความเสียหายให้ครบถ้วนนะคะพร้อมทั้งประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่รับความเสียหายเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการค่ะส่วนการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือสำนักงานเขตลาดกระบังขอแจ้งประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยทุกพื้นที่ของเขตลาดกระบังนะคะรวมถึงผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มบนถนนฉลองกรุงท่านสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการนะคะได้ระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ค่ะที่อาคารฝ่ายปกครองสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะเตรียมเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วนนะคะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะ26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดกรมควบคุมโรคเตือนเด็กและเยาวชนอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นนิโคตินนะคะรวมไปถึงนิโคตินถุงตอนนี้โอ้โหมีหลายรูปแบบออกมาแล้วก็ตำรวจเองนะคะก็เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดนะคะ8เดือนที่ผ่านมาจับกว่า 200,000 คดียึดยาบ้าเกือบ 1,000 ล้านเม็ดเดี๋ยวมาตามดูกันแต่ก่อนอื่นค่ะในส่วนของการดำเนินการนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่24-25ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขนะคะวันที่25ที่ผ่านมาก็มีการนะคะกระทรวงสาธารณสุขมีการปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปทำลายครั้งที่61รวมกว่า77ตันจาก 54,097 คดีภายใต้ภารกิจ Burn for Betterเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่านะคะก็มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดตลอดเส้นทางของกระทรวงสาธารณสุขถึงศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูกระบวนการเผาทำลายด้วยอุณหภูมิสูงกว่า1,200
องศาเซลเซียสนะคะทำให้ไม่เหลือซากยาเสพติด ที่จะกลับมาหมุนเวียนทำลายสังคมนั่นเองนะคะขณะที่กรมควบคุมโรคก็เตือนเด็กและเยาวชนอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบนะคะแล้วก็ชี้ว่านิโคตินเป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อสมองอาจเป็นประตูด่านแรกสู่การใช้สารเสพติดอื่นในอนาคตด้วยนะคะซึ่งคุณหมอมนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็ย้ำถึงพี่น้องประชาชนเด็กและเยาวชนทั้งหลายนะคะรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยให้ตระหนักถึงอันตรายต่อผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ล้วนแล้วแต่มีนิโคตินนะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบและก็เป็นสารเสพติดที่ส่งผลต่อสมองและระบบประสาททางนี้กรมควบคุมโรคขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนไม่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบนะคะทั้งบุหรี่มวนบุหรี่ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่เพื่อป้องกันสารเสพติดตั้งแต่ต้นแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดอื่นๆในอนาคตด้วยส่วนผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ทั้งบุหรี่ธรรมดาบุหรี่มวนบุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดท่านสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนเลิกบุหรี่ค่ะ1600-1600โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของทางด้านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็เปิดเผยนะคะว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งรัดการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังค่ะตามนโยบายประกาศสงครามกับผู้ค้ายาเสพติดเพื่อขุดรากถอนโคลนภายใต้แนวทาง3ตัด3สร้าง3ป้องกันโดยตัดเครือข่ายผู้ค้าและผู้เสพสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนและเยาวชนนะคะขออภัยค่ะและเยาวชนพัฒนาฐานข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพร้อมกับยกระดับการป้องกันลักลอบการจำหน่ายยาเสพติดผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อ

นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่สายด่วน191 191หรือ1599 1599ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะก็มีการแนะนำผู้ปกครองโรงเรียนเฝ้าระวังของเล่นสกุตี้แถมเข็มฉีดยาซึ่งเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและติดเชื้อนะคะซึ่งในส่วนของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ผู้ปกครองโรงเรียนและผู้ดูแลเด็กเพิ่มความระวังนะคะเพิ่มความระวังหลังจากเจอการขายสกุตี้บางรายการที่มาพร้อมกับเข็มและกระบอกฉีดยาที่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บการติดเชื้อและพฤติกรรมการเรียนแบบนะคะซึ่งไม่เหมาะสมกับเด็กพร้อมกับเน้นย้ำว่าการเลือกของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและเหมาะสมกับช่วงวัยจะเป็นสิ่งที่ดีแพทย์หญิงอมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าของเล่นสกุตชี่ที่มีเข็มฉีดยาไม่ใช่ของเล่นตามมาตรฐานทั่วไปนะคะแต่เป็นการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์จริงมีความแหลมคมมาให้เด็กเล่นและมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากเข็มฉีดยามีความคมสูงค่ะถ้าเด็กเล่นพลาดพลั้งไปเนี่ยหรือว่าหยอกล้อกันอาจจะเสี่ยงทิ่มแทงผิวหนังหรืออวัยวะสำคัญนะคะอย่างเช่นดวงตาหรืออาจจะสูญเสียการมองเห็นเข็มและกระบอกฉีดยาไม่มีการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อาจจะอันตรายพอเล่นไปเล่นมาติดเชื้ออาจมาเล่นซ้ำเนี่ยเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรานะคะอาจจะเข้าสู่ร่างกายเพราะอาจจะถูกแทงนำไปสู่การติดเชื้อเข้ากระแสเลือดหรือบาดทะยักได้นอกจากนี้แล้วสกุตชี่หรือของเหลวที่ไม่ได้มาตรฐานที่มันจับแล้วนุ่มๆเนี่ยนะคะอาจจะมีสารพลาสติกไซเซอร์กลุ่มพัทธะสูงเกินเกณฑ์แล้วก็ใช้สีที่ไม่ปลอดภัยส่งผลกระทบต่อระบบฮอร์โมนแล้วก็ระบบต่างๆนะคะอย่างเช่นพัฒนาการในระยะยาวโดยเฉพาะเด็กที่อายุตั้งแต่3ถึง8ปีเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงแล้วก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดเพราะว่าการให้เด็กเล่นสิ่งของเรียนแบบอุปกรณ์การแพทย์จริงจะลดทอนความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยนะคะดังนั้นระมัดระวังกันให้ดีพี่น้องประชาชนเป็นหูเป็นตาด้วยกันนะคะเพราะว่านี่จะทำให้เด็กเนี่ยเล่นสิ่งของเรียนแบบอุปกรณ์การแพทย์จริงแล้วอันตรายนำไปสู่พฤติกรรมที่เรียนแบบที่รุนแรงนะคะด้านแพทย์หญิงนงนุชภัทระอนันตนพนะคะรองอธิบดีกรมอนามัยท่านก็บอกเพิ่มเติมนะคะว่าผู้ปกครองเนี่ยสามารถประเมินแล้วก็นะคะประเมินความปลอดภัยของเล่นให้ลูกหลานได้ง่ายๆก็คือสังเกตของเล่นที่มาพร้อมอันตรายอาจจะมีชิ้นส่วนแหลมคมคล้ายอาวุธหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์มีกลิ่นเคมีฉุนนะคะสัมผัสแล้วเหนียวเหนอะหนะสีหลุดลอกสังเกตป้ายฉลากไม่มีฉลากภาษาไทยหรือระบุข้อมูลครบถ้วนเนี่ยให้ระวังนะคะแล้วก็ประเมินชิ้นส่วนเล็กเกินไปอาจจะเสี่ยงติดคอเด็กเล็กต่ำกว่า3ขวบแล้วก็เลือกซื้อจากแพลตฟอร์มออนไลน์ก็เลือกร้านที่จดทะเบียนถูกต้องหลีกเลี่ยงสินค้าตัดราคาเกินจริงนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกด้วยนะคะหรือมี QR code ตรวจสอบได้รวมถึงชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าคำเตือนอย่างชัดเจนนะคะทั้งนี้แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและช่วยเหลือเด็กเวลาเด็กถูกเข็มหรืออุปกรณ์แหลมคมบาดเจ็บห้ามบีบเข็มหรือรีดควรรีบเปิดน้ำสะอาดไหลผ่านแล้วก็ฟอกสบู่อย่างเบามือ 5-10 นาทีซ้ำให้แห้งแล้วทายาฆ่าเชื้อหรือว่าเบตาดีนนะคะแล้วถ้าแผลลึกเลือดไหลไม่หยุดอยู่ใกล้บริเวณสำคัญหรือมีอาการปวดบวมแดงมีหนองหรือมีไข้ให้รีบส่งโรงพยาบาลแล้วก็ส่งหมอทันทีนะคะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองว่าของเล่นที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องแพงที่สุดแต่ต้องปลอดภัยและส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยมากที่สุดยึดหลักปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเลือกของเล่นให้ถูกวัยแล้วก็ร่วมกันแกะกล่องเฝ้าระวังพฤติกรรมการเล่นของลูกหลานอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากเรื่องนี้แล้วท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภาพรอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบท่านก็เป็นห่วงสกุตชี่เจ้าสกุตชี่นี่แหละว่าปลอมเริ่มระบาดแล้วนะคะของปลอมเนี่ยเริ่มระบาดเสี่ยงถูกสารเคมีอันตรายปนเปื้อนตอนนี้ท่านสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสินค้าไม่ได้มาตรฐานค่ะตอนนี้นะคะท่านรัฐมนตรีสุภมาศท่านสั่งการให้สคบเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนภัยจากของเล่นประเภทสกุตชี่ของเล่นเนื้อนุ่มสำหรับบีบคลายเครียดที่กำลังได้รับความนิยมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนหลังมีกระแสข่าวจากต่างประเทศว่าสินค้ากลุ่มนี้บางส่วนโดยเฉพาะรุ่นลอกเลียนแบบที่ไม่มียี่ห้อไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนตรวจพบสารปนเปื้อนสารเคมีอันตรายเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยท่านก็เลยมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วให้ไปดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งการคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านให้ความห่วงใยและกำชับทุกหน่วยงานให้ดูแล

0: ใกล้ชิดโดยเฉพาะสินค้าที่เด็กหยิบจับและใช้ในชีวิตประจำวันค่ะท่านรัฐมนตรีสุภาพท่านก็สานต่อนโยบายดังกล่าวแล้วก็มอบหมายให้สคบยกระดับการตรวจสอบแจ้งเตือนภัยของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องนะคะในกรณีของเล่นสกุตที่ได้ให้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือในส่วนนี้นะคะเป็นหน่วยงานที่กำกับมาตรฐานของเล่นโดยตรงเฝ้าระวังและกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดทั้งตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์ค่ะกำชับให้สคบทำงานเชิงรุกไม่รอให้เกิดความเสียหายกับลูกหลานใครก่อนและจึงตามแก้ของเล่นที่เด็กหยิบจับและบีบทุกวันต้องปลอดภัยตั้งแต่ชิ้นแรกถึงมือทั้งนี้เมื่อใช้งานในครั้งแรกควรใช้ทำความสะอาดก่อนใช้ทุกครั้งและเนื่องจากเนื้อสกุชชี่ลักษณะเป็นรูพรุนจึงสะสมฝุ่นและติดเชื้อโรคได้ง่ายนะคะและเชื้อโรคได้ง่ายก็ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอถ้าเริ่มฉีกขาดเปื่อยยุ่ยนะคะหรือขึ้นราต่างก็ควรทิ้งทันทีเพื่อป้องกันการแพ้และการติดเชื้อที่ผิวหนังที่สำคัญไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กในเล่นตามลำพังนะคะต้องมีผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิดถ้าหากพี่น้องประชาชนพบเห็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนแจ้งสายด่วนสคบ1166นะคะหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะคะหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือเว็บไซต์ ocpb.go.th นั่นเองค่ะพูดถึงกรมอนามัยผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของกรมอนามัยเองก็มีความตระหนักถึงความสำคัญและพัฒนาการคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจำปี2569ระหว่างวันที่6ถึง10กรกฎาคม2569ณสถานบริการสาธารณสุขและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวในสังคมให้พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญของการคัดกรองเฝ้าระวังส่งเสริมติดตามและกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างถูกวิธีนะคะเพื่อให้เด็กๆทุกคนได้รับบริการที่มีคุณภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึงเท่าเทียมตามมาตรฐานนะคะซึ่งในช่วงสัปดาห์รณรงค์นั้นก็จะมีกิจกรรมบริการตรวจคัดกรองพัฒนาการฟรีให้คำปรึกษาจากบุคลากรสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะแล้วก็เชิญชวนเข้ารับการตรวจคัดกรองและปรึกษาการดูแลเด็กครบวงจรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนบริการใกล้บ้านทั่วประเทศไทยรับบริการได้ที่สถานบริการสาธารณสุขและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใกล้บ้านท่านเด็กไทยทุกคนต้องได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการนะคะ5ปีแรกคือโอกาสทองคัดกรองพัฒนาการเพื่ออนาคตที่ดีของลูกรัก4เคล็ดลับสร้างพัฒนาการไม่ว่าจะเรียนรู้เล่นเล่าเลี้ยงเรียนรู้ตามวัยเล่นสร้างสรรค์เล่านิทานเลี่ยงหน้าจอในเด็กต่ำกว่า2ขวบนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับรู้ทันสารพันภัยค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ัจจุบันนี้มิจฉาชีพใช้ช่องทางออนไลน์หลอกลวงประชาชนในรูปแบบใหม่โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนขายสินค้าออนไลน์หรือร่วมทำธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนในยุคที่การซื้อขายและการลงทุนผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมิจฉาชีพได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงให้มีความซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้นหนึ่งในกลโกงที่พบได้บ่อยในปัจจุบันคือการชักชวนให้ร่วมลงทุนขายสินค้าออนไลน์โดยอ้างว่าสามารถสร้างรายได้หรือผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติและมักใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนจริงในช่วงแรกหลายคนอาจเข้าใจว่าการได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ในระยะแรกเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจหรือแพลตฟอร์มนั้นมีอยู่จริงและสามารถทำกำไรได้แต่ในความเป็นจริงมิจฉาชีพมักใช้วิธีดังกล่าวเพื่อสร้างความไว้วางใจกระตุ้นให้ผู้เสียหายเพิ่มวงเงินลงทุนหรือชักชวนบุคคลใกล้ชิดให้เข้าร่วมลงทุนมากขึ้นเมื่อมีเงินลงทุนสะสมเป็นจำนวนมากผู้กระทำผิดจะเริ่มอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเช่นค่าธรรมเนียมค่าดำเนินการค่าภาษีค่าปลดล็อกบัญชีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนที่จะปิดช่องทางการติดต่อและหลบหนีไปในที่สุดจึงขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นหรือมีการรับประกันกำไรอย่างแน่นอนควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทผู้ชักชวนและช่องทางการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งหากพบว่ามีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเพื่อแลกกับการถอนเงินหรือรับผลตอบแทนควรตั้งข้อสงสัยและหยุดดำเนินการทันทีทางนี้หากสงสัยว่าตนเองกำลังตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติการเข้าข่ายการหลอกลวงควรเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of Wood มาเราไปใช้สิทธิ์โหวต
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
2: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
1: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
7: พบปอสายยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
1: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
7: ไม่เสพ
1: ไม่ขาย
7: ไม่ทำลายอนาคต
8: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
9: ติดตามรุ่นทันสารพันภัยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะท่านไหนที่กำลังเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับแล้วก็ลองวางแผนกันนะคะว่าวันนี้นะคะบางท่านอาจจะยังไม่ออกไปใช้สิทธิ์หรือบางท่านวางแผนแล้วนะคะเตรียมอุปกรณ์กันฝนนะคะพกไปด้วยแล้วกันนะคะเผื่อฝนตกนะคะเพราะวันนี้นะคะกรมอุตุก็รายงานว่าจะมีฝน 60% ของพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะมาติดตามเรื่องราวของมิจฉาชีพที่มาหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงแรกนี้ไปติดตามเรื่องราวดีๆจากน้องแผนอัจฉพรปานกลัดกันค่ะ
10: ก็ขอบคุณทางพี่น้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เรื่องเตือนภัยที่เรานำมาฝากกันก็คือการเตือนภัยจากมิจฉาชีพนะครับอย่างที่รู้กันว่าช่วงนี้เนี่ยมิจฉาชีพก็ยังคงมีอยู่ในทุกๆวันนะครับซึ่งจากข้อมูลของศูนย์ AOC 1441หรือว่าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์พบว่าสถิติในปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยเผยให้เห็นข้อมูลที่น่ากังวลคือกลุ่มอายุ20ปีถึง49ปีนะครับซึ่งเป็นวัยทำงานแล้วก็มีกำลังซื้อสูงกลับกลายเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์โดยจำนวนผู้เสียหายมีมากถึง 45,929 เคสเลยนะครับและความเสียหายทางการเงินเนี่ยรวมแล้วสูงถึง 23,403 ล้านบาทเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากๆเลยนะในปีที่ผ่านมาแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่ากลุ่มที่โดนหลอกมากที่สุดจะกลายเป็นกลุ่มวัยทำงานโดยรูปแบบการหลอกลวงที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยนะครับก็คือการหลอกลวงในการซื้อขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งการหลอกให้โอนเงินภายใต้ข้ออ้างการหารายได้พิเศษแล้วก็การหลอกลงทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆด้วยเรามาดูกันว่า4สแกมเมอร์ที่อันตรายที่พึงระวังกันในปี 2569นี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแนวโน้มวิธีการหลอกลวงของมิจฉาชีพในปัจจุบันพบมากสุดมี4รูปแบบด้วยกัน1ก็คือข้อความหลอกลวงผ่าน SMS แล้วก็ LINE แนบลิงก์นะครับมิจฉาชีพเขาจะส่งข้อความสั้นอ้างว่ามาจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้หน่วยงานราชการหรือเอกชนต่างๆซึ่งก็จะแจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายค้างชำระเช่นค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาหรือกลับกันครับเขาก็จะอ้างว่ามีเงินคืนให้รับนะครับแล้วก็จะแนบลิงก์ให้กดเข้าไปซึ่งถ้าหากว่าหลงเชื่อแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วเนี่ยก็อาจจะถูกหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีมัลแวร์นะครับเพื่อดูดเงินในบัญชีหรือว่าถูกพาไปยังเว็บไซต์ปลอมเพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้นะครับก็คือหน่วยงานราชการแล้วก็ธนาคารเนี่ยไม่มีนโยบายส่งลิงก์ผ่านทาง SMS หรือว่าช่องทางโซเชียลให้กับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแอบอ้างเข้ามาว่าเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าธนาคารส่งมาทาง SMS หรือว่าทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยหลอกลวงแน่นอน 100% ห้ามกดเข้าไปเด็ดขาดนะครับช่องทางที่2ที่มักจะเจอกันบ่อยๆนะครับก็คือเทคโนโลยี AI Deepfake นะครับวิธีนี้หลายคนเจอด้วยความที่ก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยก็กลายเป็นดาบสองคมเนาะในมือของมิจฉาชีพเนี่ยเทคโนโลยี AI สามารถเรียนแบบเสียงพูดหรือว่าสร้างภาพใบหน้าคล้ายคนที่เรารู้จักได้อย่างสมจริงคนร้ายใช้เทคนิคนี้ในการโทรหาเหยื่อแล้วก็แกล้งเป็นเพื่อนหรือว่าคนรู้จักขอยืมเงินหรือแม้กระทั่งปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อข่มขู่ว่าเหยื่อเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับคดีต่างๆเพื่อหลอกให้โอนเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้ยินเสียงหรือเห็นภาพคนที่เรารู้จักผ่านหน้าจอไม่ได้เป็นหลักประกันนะครับว่าบุคคลที่เราเห็นเนี่ยเป็นญาติหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตัวจริงนะครับซึ่งมิจฉาชีพเนี่ยเขามีการอัปเกรดเยอะมากๆเลยโทรมาเสียงเหมือนญาติบางเคสวิดีโอคอลมาหน้าเหมือนตัวจริงหรือบางเคสก็ปลอมเป็นตำรวจดูน่าเชื่อถือเนาะยุค AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นมิจฉาชีพก็ใช้เครื่องมือนี้แหละในการหลอกคนได้ง่ายขึ้นเช็คให้ชัวร์นะครับว่าเบอร์ที่ใช้โทรหาเราเนี่ยเป็นแอคเคาท์ที่ใช้ทักมาใช่ของจริงที่คุยอยู่ด้วยหรือเปล่าอย่าหลงเชื่อเชียวนะครับถ้าเกิดว่าเขาโทรมาบอกว่าโทรศัพท์หายเลยซื้อใหม่แอปพลิเคชันมีปัญหาเลยสมัครแอคเคาท์ใหม่เนี่ยแบบนี้น่าสงสัยสุดๆสงสัยไว้ก่อนเลยนะครับอย่าเพิ่งเชื่อรูปแบบต่อไปคือ QR โค้ดปลอมที่ซ่อนอยู่รอบตัวเรานะครับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการหลอกลวงก็คือการใช้ QR โค้ดเนี่ยปลอมโดยมิจฉาชีพเขาจะแปะ QR โค้ดปลอมทับของจริงตามจุดบริการสาธารณะต่างๆอย่างเช่นร้านอาหารปั๊มน้ำมันหรือส่งมาทางอีเมลโดยอ้างว่าเป็นโปรโมชั่นเมื่อเราสแกน QR โค้ดเหล่านี้ก็จะถูกลิงก์ต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันปลอมที่ออกแบบมาเพื่อขโมยรหัสผ่านหรือดูดเงินจากบัญชีทันทีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการตรวจสอบแหล่งที่มาของ QR โค้ดทุกครั้งก่อนสแกนนะครับแล้วก็หากว่าพบว่าลิงก์ที่ปรากฏขึ้นเนี่ยดูผิดปกติก็ควรที่จะต้องปิดทันทีรูปแบบสุดท้ายนะครับคือการหลอกลงทุนออนไลน์การหลอกลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลหรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยังคงเป็นรูปแบบที่อาชญากรรมเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมิจฉาชีพก็จะล่อใจด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงแล้วก็สร้างโปรไฟล์ปลอมเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงหรือว่านักลงทุนเนาะมืออาชีพเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อเหยื่อเนี่ยโอนเงินเข้าไปแล้วเงินก็จะถูกส่งต่อไปยังบัญชีม้า1ไปยังอีกหลายๆบัญชีหรือว่าถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลในเวลาอันรวดเร็วอันตรายมากเลยนะครับหาต้นต่อไม่เจอเนาะเวลาเข้าไปสู่บัญชีม้าแล้วเนี่ยถ้าโดนหลอกเนี่ยโอกาสที่จะได้เงินคืนยากมากๆเพราะฉะนั้นเราควรที่จะป้องกันตัวเองไว้ให้ดีนะครับอย่าเชื่อเด็ดขาดนะครับสำหรับแนวทางการป้องกันตัวเองเนาะเมื่อกี้เรารู้ไปแล้วว่ามิจฉาชีพมีวิธีการหลอกเราอย่างไรบ้างต่อมาเรามาดูแนวทางการป้องกันตัวเองกันบ้างดีกว่านะครับเราควรที่จะรู้เท่าทันภัยออนไลน์นะครับถือเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเราควรที่จะต้องระมัดระวังไม่กดลิงก์จากข้อความที่ไม่รู้จักตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนโอนเงินไม่เชื่อผลตอบแทนที่สูงผิดปกติระวังการสแกน QR โค้ดในที่สาธารณะและหากมีข้อสงสัยควรโทรกลับไปยืนยันตัวตนจากหมายเลขโทรศัพท์จริงของหน่วยงานนั้นๆ นะครับทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าโลกออนไลน์เนี่ยเต็มไปด้วยโอกาสแล้วก็ความสะดวกสบายเนาะแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่เราทุกคนต้องตระหนักรู้การป้องกันตนเองที่ดีที่สุดก็คือการมีสติรอบคอบและไม่ประมาทยึดหลัก4ไม่นะครับคือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเมื่อเราเข้าใจวิธีการของมิจฉาชีพแล้วเราก็จะสามารถ ปกป้องทรัพย์สินแล้วก็ความปลอดภัยของตัวเองและคนที่เรารักได้ฝากเตือนเลยนะครับโดยเฉพาะวัยทำงานแล้วก็วัยเกษียณเนี่ยอันตรายมากเลยเนาะผู้ใหญ่บางทีอยู่บ้านคนเดียวไม่มีใครคอยบอกไม่มีใครคอยแนะนำนะครับก็อาจจะหลงเชื่อให้กับมิจฉาชีพได้นะครับแต่หากเรารู้แล้วว่านี่แหละคือมิจฉาชีพตัวจริงพบเห็นหรือเราอาจจะถูกตกเป็นเหยื่อแล้วนะครับสามารถแจ้งความได้ทันทีที่สายด่วน AOC 1441นะครับหรือแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงนะครับการรายงานอย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้สามารถติดตามคนร้ายและได้เงินคืนได้รวมถึงป้องกันผู้อื่นไม่ให้ตกเป็นเหยื่อได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับสัปดาห์นี้ในการเตือนภัยมิจฉาชีพเดี๋ยวกลับไปฟังสาระดีๆกันต่อกับพี่น้อยครับสวัสดีครับ
9: ขอบคุณน้องแผนอัธพรปานกลัดนะคะที่มีข้อมูลดีๆมาฝากพวกเราในสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังคะมิจฉาชีพก่ออาชญากรรมต่างๆต้องระวังภัยกันมากขึ้นโดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคดิจิทัลยุคออนไลน์ที่หลายๆคนสะดวกสบายในการใช้มือถือหรือโอนเงินหรือทำธุรกรรมต่างๆหรือแม้แต่การอยู่กับการสั่งของนะคะหรือแม้แต่การใช้ชีวิตในประชุมประจำวันก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะมาหลายรูปแบบมากๆเลยเตือนภัยสายปาตาก้ากันหน่อยที่รับงานรีวิวนะคะครีเอเตอร์ TikToker Influencer นะคะศิลปินดาราหรือว่าแม้แต่หลายๆท่านที่โด่งดังในโซเชียลทุกแพลตฟอร์มต่างๆมีเตือนภัยนะคะให้ระมัดระวังถ้าเจอโพสต์ของมิจฉาชีพชวนรีวิวสินค้าแลกค่าตอบแทนโดยจูงใจด้วยการแลกด้วยการแจกสินค้าทดลองฟรีแล้วก็เชิญชวนเข้ากลุ่มอาจจะมีหน้าม้าหลอกลวงให้ทำภารกิจซึ่งช่วงแรกอาจจะได้รับเงินตอบแทนจริงแต่ว่าหลังๆถูกหลอกให้โอนเงินเพิ่มอ้างว่าทำภารกิจระดับสูงสุดท้ายไม่สามารถถอนเงินหรือว่ารับรางวัลได้วิธีสังเกตนะคะวันนี้รู้ทันสารพันภัยให้ทุกท่านได้สังเกตว่าถ้าอ้างแจกสินค้าฟรีและผลตอบแทนสูงเกินจริงเนี่ยให้ระวังและให้สังเกตและหนึ่งนะคะแล้วดึงไปแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่นไปบ้านฟ้าบ้านเขียวบ้านแดงหรือไปกลุ่มไลน์หรือว่าเทเลแกรมต่างๆนะคะชักชวนให้ทำภารกิจสะสมแต้มโดยต้องมีการโอนเงินก่อนรับรางวัลหรือว่าถอนเงินอันนี้ก็ให้เป็นข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพแล้วนะคะและนอกจากนี้เรื่องการให้ตัดสินใจหรือทำภารกิจภายในเวลาจำกัดนี่ชัดเจนเลยนะคะวิธีป้องกันค่ะก็คืออย่าหลงเชื่อโฆษณาที่จะอ้างว่าชวนทำภารกิจฟรีแต่มีภารกิจให้โอนเงินก่อนอันนี้มิจฉาชีพแน่นอนตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางการของแบรนด์สินค้านั้นว่ามีนโยบายส่งสินค้าฟรีให้ผู้รีวิวหรือเปล่านะคะไม่โอนเงินก่อนเพื่อแลกการรับรางวัลหรือผลตอบแทนไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัญชีหรือรหัส OTP ถ้าสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพให้หยุดติดต่อทันทีแล้วก็แจ้งสายด่วน AOC 1441ค่ะกรณีนี้สะท้อนจุดเสี่ยงของงานรีวิวออนไลน์ชัดเจนมากๆเลยนะคะดังนั้นก็ระมัดระวังค่ะอย่าโอนเงินก่อนเพื่อแลกรับเงินหรือว่าผลตอบแทนอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะคะในมุมประเมินความเสี่ยงจุดเปลี่ยนสำคัญคือเมื่องานรีวิวเริ่มกลายเป็นการขอให้โอนเงินเพิ่มก็ให้ระวังกันไว้ด้วยนะคะฝากแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคนที่รับงานรีวิวออนไลน์ต่างๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะส่วนใครที่เป็นคนที่ชอบซื้อหวยอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหวยไทยหวยลาวฮานอยบนแอปพลิเคชันมีข่าวบอกว่าซื้อหวยไทยลาวฮานอยบนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ชำระผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้โอ้โหข่าวนี้ธนาคารกรุงไทยกระทรวงการคลังออกมายืนยันแล้วนะคะว่าเป็นข่าวปลอมค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสบนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไม่สามารถใช้ชำระค่าซื้อหวยไทยหวยลาวหวยฮานอยต่างๆทุกหวยเลยแล้วค่ะรวมถึงไม่มีบริการการพนันผิดกฎหมายทุกประเภทผ่านช่องทางเป๋าตังค์โดยการใช้สิทธิเป็นไปตามเงื่อนไขและประเภทร้านค้าที่โครงการกำหนดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นฝากกันด้วยคอหวยทั้งหลายนะคะระวังนอกจากให้เข้าไปแอปพลิเคชันนี้แล้วนะคะต่างๆแล้วระวังลิงก์ด้วยนะคะมิจฉาชีพทำทุกรูปแบบเลยนะคะให้ระวังกันค่ะส่วน ACSC เสริมภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้ภาคธุรกิจร่วมงานสัมมนาจากโซเชียลสู่สแกมสู่ห้องสอบสวนอันนี้นะคะก็ให้ระวังกันค่ะแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบมากเพราะว่าศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ACSC ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาจากโซเชียลสู่สแกมสู่ห้องสอบสวนแนวทางการป้องกันและการดำเนินงานทางวินัยเพื่อซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดสัมมนานะคะจัดโดยสำนักงานกฎหมายตรินลิกแอนด์ กิฟบินส์นะคะเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประกอบการจากหลากหลายภาคธุรกิจในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรูปแบบกลโกงออนไลน์ความเสี่ยงต่อองค์กรตลอดจนแนวทางป้องกันและรับมือเมื่อเกิดเหตุเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้ลดความเสียหายและก็สร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเรื่องของการไลฟ์จริงแต่ว่ามีลิงก์ในคอมเมนต์นะคะอาจจะปลอมนะคะแค่คลิกเดียวอาจทำให้ข้อมูลรั่วบัญชีโซเชียลถูกยึดมือถือถูกควบคุมเงินในบัญชีอาจจะหายได้ก็มีฉาชีพอาจจะแฝงตัวในไลฟ์นะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ TikTok ไลฟ์ Facebook ต่างๆนะคะแล้วก็โพสต์คำล่อเช่นว้าฟดูต่อหรือคลิกด่วนนะคะแล้วก็พาไปเว็บปลอมแล้วก็อาจจะหลอกให้กรอกข้อมูลรหัส OTP หรือดาวน์โหลดแอปอันตรายระวังด้วยนะคะกลโกงที่มักจะมาพบในช่วงของการไลฟ์สดนะคะบัญชีปลอมแฝงตัวอยู่ในช่องคอมเมนต์เยอะมากนะคะบางทีทำเป็นขบวนการโพสต์คำล่อออกมาว่าดูต่อคลิกของจริงอยู่ตรงนี้ลิงก์อยู่ของจริงอยู่ลิงก์นี้โน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ไปที่เว็บหน้าตาคล้ายกับช่องทางจริงหลอกให้กรอกชื่อผู้ใช้รหัสผ่านข้อมูลบัตรหรือ OTP หลอกให้ดาวน์โหลดไฟล์หรือแอปนอกสโตร์แฝงลิงก์เว็บพนันเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือวันแหววิธีป้องกันค่ะไม่กดลิงก์แปลกปลอมในคอมเมนต์ไม่กรอกรหัสผ่านหรือ OTP ไม่โหลดแอปนอกสโตร์นะคะนอกตรวจสอบช่องทางทุกครั้งด้วยนะคะช่องทางทางการทุกครั้งจำไว้เสมอนะคะว่าไลฟ์อาจจริงแต่ลิงก์อาจเป็นของมิจฉาชีพนั่นเองถ้าเสียหายรีบโทรสายด่วน1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ www.thaipoliceonline.go.th ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ACSC โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรัฐบาลแถลงผลการดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์ในรอบ9เดือนนะคะซึ่งเมื่อวันที่22มิถุนายน2569ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินการการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรโนมินีข้ามชาติในห้วง9เดือนที่ผ่านมารัฐบาลเร่งแก้ปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจคดีเกิดเหตุลดลงความเสียหายก็ลดลงซึ่งในส่วนของการทำงานนะคะนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสถาบันการเงินกสทช.แล้วก็อื่นๆผู้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศสามารถลดการเกิดคดีออนไลน์วัดได้จากสถิติคดีรับแจ้งลดลงถึง 69.2% มูลค่าความเสียหายลดลงถึง 87.3%นะคะทีนี้ในส่วนของการเฝ้าระวังกระบวนการต่างๆนั้นนะคะในส่วนของทางด้านศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC ก็มีการแบ่งมาตรการการปฏิบัติหลัก3ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการปกป้องประชาชนคนไทยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อด้านการสกัดกั้นการเด้งเงินและทรัพย์ไปของคนร้ายด้านสืบสวนจับกุมคนร้ายแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ระดับล่างจนถึงหัวหน้าระดับบอสสามารถจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายสแกมเมอร์ได้กว่า 29,223 รายเฉลี่ยวันละ121รายค่ะจับกุมหรือออกหมายจับคนร้ายในระดับหัวหน้าแก๊งได้กว่า70รายจับกุมหรือออกหมายจับเจ้าหน้าที่รัฐไทยและต่างประเทศรวมทั้งเจ้าหน้าที่เอกชนกว่า26คนยึดเงินทรัพย์สินต่างๆอีก24,000กว่าล้านบาทนะคะรับตัวคนไทยกลับจากประเทศเพื่อนบ้าน 1,862 คนโดยรับจากกัมพูชา 67.9% จากลาว 32.1% จับกุมคนไทยที่ลักลอบเข้าช่องทางนะคะทั้งเข้าทั้งออกช่องทางธรรมชาติกว่า 2,489 รายโดยพบว่ามีเคส IDเป็นคดีกว่า 1,031 รายนะคะมีการผลักดันบุคคลต่างชาติลักลอบเข้าไทย 2,000 กว่าคนนะคะมีประสานกำลังทหารและประเทศเพื่อนบ้านทลายฐานที่ตั้งของสแกมเมอร์ตามชายแดนด้วยนะคะอย่างโอสเมดธมอดาปอยเปตนะคะหลายที่ทีเดียวท่าขี้เหล็กบ่อแก้วนะคะทลายเครือข่ายหลอกชักชวนคนไปทำงานสแกมแล้วก็ลักลอบขนคนข้ามพรมแดนด้วยนะคะดังนั้นนะคะศูนย์ ACSC มีตัวอย่างการปฏิบัติการสืบสวนจับกุมรายสำคัญไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการปัดกวาดบ้านหนองจานล้างโกดังทหารเขมรเถื่อนยุทธการถอนรากสแกมเมอร์ข้ามชาติอายัดและยึดทรัพย์ตัวการใหญ่เครือข่ายยิมเลียงเบนสมิธกว่า 10,000 ล้านบาทนะคะยังมีออกหมายจับเบนสมิธภรรยาตุนนักธุรกิจลงทุนข้ามชาติสูญเงินกว่า 1,000 ล้านบาทส่งตัวเฉอจื้อเจียงเจ้าพ่อทุนเทาจีนดำเนินคดีที่จีนด้วยนะคะมีปฏิบัติการสืบสวนคดีสแกมเมอร์ร่วมกับ FBI Strike Force ด้วยนะคะยังมีการปรับปรุงกฎหมายมาตรการคำสั่งข้อบังคับและประกาศต่างๆเพื่อจัดการกับคนร้ายแก๊งสแกมเมอร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะ นี่ก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้สังคมเรานะคะผู้ฟังผู้ชมเพื่อพี่น้องเพื่อลูกหลานของเราด้วยพี่น้องประชาชนด้วยนะคะยังมีอีกข่าวที่ท้ายนะคะฝากกันเชิญชวนกันนะคะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะร่วมรับบริการและฟังเสวนาวิชาการในส่วนของบูธต่างๆในงาน Thailand Healthcare 2026นะคะวันนี้วันสุดท้ายค่ะ 10:00 นถึง 1:00 นที่3ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้า3ย่านมิตรทาวน์ค่ะส่วน Otop Mid Year 2026วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเชิญชวนกันค่ะที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีคึกคักกันค่ะเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าไฮไลท์สำคัญคอนเสิร์ตเสกโลโซนะคะขึ้นเวทีครั้งแรกหลังพ้นโทษจากเรือนจำเปิดการแสดงด้วยเพลงฮิตโอ้โหคนประทับใจมากๆนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการหลายรายก็บอกว่าตอนนี้คนไปเที่ยวกันเยอะตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุผู้ประกอบการเองก็ระบุว่ายอดขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะวันนี้วันสุดท้ายนะคะ 10:00 นถึง 3:00 นมีสินค้าโอท็อปสินค้าคุณภาพทั่วประเทศกว่า 2,500 ร้านค้าให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อเลือกช็อปแล้วก็เนื่องด้วยวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามกำหนดจัดงานทดแทนคุณแผ่นดินระหว่างวันเมื่อวานนี้แล้วก็ถึงวันนี้ที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยมีพระสงฆ์จำนวน109รูปร่วมการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความรักความสามัคคีและสำนึกในคุณแผ่นดินของประชาชนปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้นะคะพระสงฆ์109รูปออกรับบิณฑบาตนะคะแล้วก็ถวายพระตาหารซึ่งในส่วนของการจัดงานนั้นก็จัดงานกันที่มณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะวันนี้หลายๆท่านไปใช้สิทธิ์กันก็ขอชื่นชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นกันในส่วนของหลังปิดหีบ5โมงเย็นกันนะคะเอาละวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะน้อยพร้อมทีมงานนะคะน้องแผนอัธพรปานกลัดนะคะรวมไปถึงพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจน้องสวิสสมนัสน้องโบ๊ทวทิรตีคุณากรศิริพิทักษ์ลาไปก่อนแล้วถ้าใครติดตามวิทยุแห่งประเทศไทย4โมงเย็นถึง1ทุ่มวันนี้นะคะเกาะติดรายการพิเศษกันกับการเลือกตั้งกทมแล้วก็พัทยานะคะทีมงานสลับสับเปลี่ยนกันผนึกกำลังกันมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังกันในทั้งผลการเลือกตั้งการวิเคราะห์แล้วก็รวมไปถึงรายงานจากพื้นที่ติดตามได้นะคะวันนี้แล้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าคึกคักขณะที่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์แสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าคึกคักขณะที่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์แสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใส
8: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรมีประชาชนเดินทางมารอต่อคิวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดหีบบัตรลงคะแนนในเวลา 8:00 นที่ผ่านมาซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยอำนวยความสะดวกและแนะนำขั้นตอนการลงคะแนนอย่างใกล้ชิดจากการสอบถามประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่สะท้อนความคาดหวังต่อทีมบริหารกรุงเทพมหานครชุดใหม่โดยต้องการเห็นการเข้ามาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการจัดระเบียบการคมนาคมขนส่งสาธารณะการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้และการใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดชวิษาปทุมมารายงาน
1: หัวหน้าพรรคประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครย่านตลิ่งชันชี้ผลการเลือกตั้งคือเสียงสะท้อนที่แท้จริงของประชาชน
9: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ภายหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกที่หน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพหลังจากพบปัญหาไม่พบรายชื่อที่หน่วยเลือกตั้งที่15และ16แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพว่าในวันนี้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งเล็กน้อยซึ่งเหตุที่ต้องเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งนั้นเนื่องจากชื่อตนเองอยู่ในทะเบียนบ้านเดิมกับที่เลือกตั้งครั้งก่อนจึงเข้าใจว่าเป็นหน่วยเลือกตั้งเดิมแต่กลับพบว่าจุดเลือกตั้งมีการเปลี่ยนยืนยันว่าไม่ได้ลำบากในการเปลี่ยนแปลงจุดเพราะหน่วยงานรัฐมีเว็บไซต์เปิดเช็คออนไลน์ได้เลยซึ่งเห็นว่าอยู่ตรงไหนสามารถเดินทางได้ซึ่งที่หน่วยเลือกตั้งในวันนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างคึกคัก ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการประเมินจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดจะส่งผลต่อคะแนนที่พรรคประชาชนจะได้รับแค่ไหนอย่างไรนายณัฐพงศ์มองว่าผลการเลือกตั้งของประชาชนคือตัวตัดสินทุกอย่างและประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากพรรคก็จะได้เสียงสะท้อนจากประชาชนมากขึ้นเท่านั้นส่วนผลจะเป็นอย่างไรหลังปิดการลงคะแนนประมาณ2ชั่วโมงก็จะน่าทราบผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านจังหวัดชลบุรีเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ภายในเวลา 17:00 น
10: เกาะล้านชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งประชาชนบนเกาะล้านตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องขณะที่มีการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยนายวีรพัฒน์ปุถะแหลงรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านลงพื้นที่ดูแลภาพรวมการเลือกตั้งในพื้นที่เกาะล้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเขตเลือกตั้งบนเกาะล้านตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา10มีจำนวน3หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่1มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง758คนหน่วยเลือกตั้งที่2มีจำนวน771คนและหน่วยเลือกตั้งที่3จำนวน769คนรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 2,298 คนทางนี้เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบเลือกตั้งโดยรองปลัดเมืองพัทยาได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองภายในเวลา 17:00 น.ณัฐยาโชติการนันท์ สธ.ชลบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลพัฒนาวิสัยธรรมให้มั่นคงส่งเสริมคุณภาพชีวิตฟังรายการมงคลชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นดำเนินรายการโดยประสิทธิ์บุตรศรี
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการวงคนชีวิตผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีครับรายการวงคนชีวิตนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลาประมาณ 10:00 นถึง 11:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสวททั่วประเทศครับนอกจากนี้ก็ทำการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีและช่องWPNTV ทาง YouTube ครับวันนี้มงคลชีวิตมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมตรงกับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับประเด็นสำคัญที่ผมจะนำมาพูดคุยสนทนากับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมในภาคเช้าวันนี้ครับเรื่องสำคัญอย่างยิ่งครับนั่นก็คือเรื่องธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมครับเป็นหัวข้อสำคัญที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยอธิบายและขยายความให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้เข้าใจถึงความหมายของคำว่าธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมแก่นสาระสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรประชาชนชาวพุทธและประชาชนทั่วไปได้ยินคำว่าธรรมนาวาหลวงหรือว่าธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมกันพอสมควรแต่หลายๆท่านอาจจะยังไม่คุ้นชินบางท่านอาจจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่าคำว่าธรรมนาวาวังหรือเรือหลวงแห่งธรรมคืออะไรกันแน่วันนี้ผมก็จะได้มาทำความเข้าใจอธิบายขยายความเท่าที่ผมมีข้อมูลมีประสบการณ์และได้เสวนาธรรมกับท่านพระอาจารย์ต้นหรือปัจจุบันท่านดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพวัชระพระเทพยานวัชระชิโนภาสพระเทพยานวัชระชิโนภาสนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ได้นำธรรมนาวาวังไปเผยแผ่ไปอธิบายไปสั่งสอนไปอบรมเด็กเยาวชนตลอดถึงพี่น้องพุทธศาสนิกชนและสาธารณชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพปริมณฑลตามจังหวัดแม้ที่สุดที่ต่างประเทศด้วยครับก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวพุทธหรือผู้คนทั่วไปที่มีความทุกข์อยู่ในจิตใจหากว่าได้ฟังได้สดับได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคำว่าธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมแล้วเนี่ยก็จะสามารถเป็นแนวทางนำไปสู่การดับทุกข์นำไปสู่การดับปัญหาต่างๆหรือนำไปสู่การขจัดลดทอนความเครียดความทุกข์ใจความวิตกกังวลความอึดอัดขัดเคืองและกระทั่งว่าที่เรามีความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่ในขณะนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ของสังคมที่ได้เป็นไปในลักษณะเชิงลบเป็นไปในลักษณะที่ทำให้เรามีความเครียดฟังข่าวการทุจริตคอร์รัปชันฟังข่าวเกี่ยวกับสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามที่ตะวันออกกลางสงครามตามภูมิภาคต่างๆความขัดแย้งของชาติพันธุ์ต่างๆแม้กระทั่งว่าปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่พี่น้องประชาชนคนไทยและประชาคมโลกได้เผชิญอยู่ในขณะนี้ครับทุกคนก็มีความเครียดมีความวิตกกังวลมีความรู้สึกหดหู่หมดทางที่จะไปต่อจิตใจก็ห่อเหี่ยว ิ้นหวังสิ่งเหล่านี้หากว่าเราได้ทำความเข้าใจตามแนวคำสอนหลักปฏิบัติธรรมนาวาวังแล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าทุกคนจะเข้าใจความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็จะพยายามที่จะได้ปรับตัวปรับใจทำใจให้เข้าใจกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่สุดปัญหาความเครียดปัญหาความวิตกกังวลหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะคลี่คลายและก็หมดสิ้นไปในที่สุดหากว่าเราปฏิบัติได้ครับวันนี้จึงเป็นหัวข้อสำคัญอย่างยิ่งที่พลาดไม่ได้โดยประการทั้งปวงครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือบุคคลทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้หากว่ายังมีความทุกข์อยู่ในกายในใจหากว่ายังมีความโลภความโกรธความหลงหากว่ายังมีความรู้สึกกระดากระเคืองสิ้นหวังในชีวิตแล้วเนี่ยไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดชาติพันธุ์ใดวรรณะใดอยู่ในภูมิภาคใดของโลกของประเทศก็ล้วนแต่สามารถที่จะนำเอาแนวทางของธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมไปปฏิบัติได้ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสากลเป็นสัจธรรมคำสอนที่สามารถจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ทุกผู้ทุกคนไม่ว่าจะเกิดในวรรณะสูงต่ำดำขาวนะอยู่ในชาติพันธุ์ใดก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้ด้วยกันทั้งสิ้นไม่มีข้อจำกัดไม่มีการแบ่งขีดเส้นหรือเป็นกำแพงเพื่อที่จะให้ท่านได้พ้นจากความทุกข์เมื่อท่านมีความทุกข์ธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นแหละครับสามารถที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์เพื่อดับทุกข์ได้โดยหลักปฏิบัติที่ธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมได้นำเสนอได้นำไปเผยแผ่ได้นำไปอบรมสั่งสอนเด็กเยาวชนของชาติตลอดถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดสถานที่ศึกษาหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนในขณะนี้ก็กำลังตื่นตัวกันอย่างมากที่จะได้ฟังธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นโครงการในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลปัจจุบันที่ได้พระราชทานโครงการธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมให้กับปวงชนชาวไทยได้นำไปศึกษาและปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การดับทุกข์ด้วยปัญญาของตนครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมพลาดไม่ได้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทั้งในและต่างประเทศครับหากว่าท่านมีข้อคิดเห็นข้อแนะนำหรือท่านจะร่วมแสดงความคิดเห็นก็สามารถที่จะได้ส่งข้อคิดเห็นข้อแนะนำหรือแจ้งผลการรับชมรับฟังเข้าสู่รายการผ่านทาง Facebookดร.ประสิทธิ์บุษีก็จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ Hello, welcome to Space Program Bracing of Life. I'm Dr. Prasit Busi. Today, Sunday 28 of June 2026. And also today, I'm very pleased to talk to you the important topic of Dhamma Nawawang, the royal vessel of Dhamma. This is a very significant topic to talk to you today.If you have comment or suggestion, please send your comment or suggestion via my Facebook, Dr. Prasit Busi, SOS, Radio Thailand Station Department of Public Relations, and also WPN TV channel and YouTube. Thank you very much once again for comments or watching. ครับ ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับ ธรรมนาวาวัง เรือหลวงแห่งธรรมถ้าจะถามว่าความหมายคำว่าธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมคืออะไรก็สามารถที่จะทำความเข้าใจได้ จากฐานข้อมูลที่ผมได้ไปศึกษาและได้สนทนาธรรมกับพระเดชพระคุณพระเทพญาณวัชรชินูปาสหรือพระอาจารย์ต้นซึ่งเป็นผู้ที่นำไปเผยแผ่ได้คิดค้นแนวทางเป็นธรรมประยุกต์จากหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนานำมาเรียบเรียงแล้วก็ได้พระราชทานพระธรรมเทศนาแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้สนพระทัยมีความเข้าใจเข้าพระทัยในหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาและเกิดพระราชศรัทธาในแนวทางหลักคำสอนธรรมนาวาเป็นอย่างมากท้ายที่สุดพระองค์ก็ได้มีพระกรุณาที่คุณโปรดพระราชทานสนับสนุนหรือว่าอุปถัมภ์โครงการธรรมนาวาแล้วก็ได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระองค์พร้อมด้วยคติธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการดับทุกข์ด้วยปัญญาของตนส่วนคำว่าวังคำว่าวังที่ต่อท้ายคำว่าธรรมนาวาเนี่ยก็คือพระนามย่อของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเนื้อหาก็คือเป็นการอัญเชิญหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเรียบเรียงใหม่ให้มีความเข้าใจง่ายและสามารถที่จะนำไปปฏิบัติโดยง่ายคำว่าธรรมนาวาหรือธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมเนี่ยก็เปรียบประดุจว่าธรรมนาวาก็คือเรือแห่งพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะนำสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความทุกข์ทั้งทุกกายทุกใจทุกในสังขารทุกในสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นะครับได้ขนสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยธรรมนาวาก็คือเรือที่จะขนสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่แนวทางแห่งการดับทุกข์ไปสู่ฝั่งแห่งการพ้นทุกข์ข้ามพ้นจากห้วงเหวแห่งกองกิเลสกองเพลิงทั้งหลายที่เป็นอกุศลบุญก็คือความโลภความโกรธและความหลงเป็นอกุศลบุญที่เป็นหลุมดำแห่งชีวิตของมนุษย์เมื่อมนุษย์ขึ้นมายังธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมแสงสว่างแห่งพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะช่วยขัดเกลาก็จะช่วยหล่อหลอมก็จะช่วยพัฒนาจิตใจของมนุษย์ผู้ซึ่งได้มาทำการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติด้วยตัวเองจนไปถึงจุดที่เรียกว่าเกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิที่สุดก็จะนำไปสู่การดับทุกข์พ้นทุกข์หรือแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตได้นี่คือสิ่งที่สำคัญของความหมายคำว่าธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมเมื่อท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้ยินคำว่าธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมได้เดินทางไปยังสถานที่ใดภูมิภาคใดสถาบันการศึกษาใดหน่วยงานใดองค์กรใดทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็โปรดได้เข้าใจร่วมกันว่าและสถานที่แห่งนั้นคือสถานที่ธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมจะไปสร้างความเข้าใจจะไปนำแนวทางแห่งหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อไปสร้างความตระหนักรู้สร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาพ่อค้าประชาชนหรือบรรดาคณะสงฆ์ ทั้งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและวิทยาลัยสงฆ์ต่างๆที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับโครงการธรรมนาววังเรือหลวงแห่งธรรมเข้าสู่สถาบันการศึกษาเข้าสู่หน่วยงานองค์กรต่างๆนั้นก็ย่อมจะเป็นสิริมงคลก็ย่อมจะเป็นนิมิตหมายอันบ่งบอกถึงว่าบัดนี้ธรรมนาววังเรือหลวงแห่งธรรมได้แล่นไปยามสถานที่แห่งนั้นเพื่อขนบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อเปิดโอกาสให้บรรดาพี่น้องประชาชนเพื่อเปิดโอกาสหรือเปิดพื้นที่เปิดเวทีให้กับเด็กเยาวชนคนดีของสังคมได้ขึ้นธรรมนาววังเรือหลวงแห่งธรรมเพื่อมีเป้าหมายร่วมกันคือการดับทุกข์เพื่อมีเป้าหมายสูงสุดก็คือการกำจัดทุกข์ออกจากจิตใจทั้งที่เป็นความทุกข์ทางกายทั้งที่เป็นความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปหรืออย่างน้อยก็ลดน้อยถอยลงบรรเทาเบาบางลงที่สุดเมื่อพัฒนาฝึกบ่อยๆก็จะนำไปสู่การดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงดับทุกข์เป็นต้นแบบให้กับบรรดาชาวพุทธและชาวโลกได้เห็นเป็นที่ประจักษ์มาแล้วกว่า 2,600 ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมนาววังเรือหลวงแห่งธรรมจึงเป็นหลักคำสอนเป็นหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เป็นโครงการในพระราชดำริ

นำไปสู่การดับทุกข์ในที่สุดครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับพอพูดมาถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นถึงพระราชหฤทัยในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ได้สนพระทัยในหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาและก็ได้ปฏิบัติตามแนวทางแห่งคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระองค์ได้มาศึกษามาปฏิบัติตามแนวทางคำสอนในทางพระพุทธศาสนาผ่านการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณพระเทพญาณวัชรชิโนภาสพระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายพระราชทานพระธรรมเทศนาแด่พระองค์อยู่เนืองจนส่งผลให้พระองค์ท่านมีความเข้าใจหรือเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้หลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาและส่งผลให้เกิดพระราชศรัทธาอย่างยิ่งในหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เป็นแก่นแท้ในทางพระพุทธศาสนาและได้ถวายการอุปถัมภ์ถ้าพูดจาภาษาชาวบ้านก็คือได้ถวายการสนับสนุนให้ขับเคลื่อนโครงการธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมแต่แล่นไปยังสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางราชการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐต่างๆและหน่วยงานภาคเอกชนภาคคณะสงฆ์ต่างที่ผมได้กล่าวแล้วก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมเนี่ยขยายผลออกไปกว้างขวางทั้งในกทม.ปริมณฑลและต่างจังหวัดรวมทั้งขยายผลไปยังต่างประเทศด้วยดังที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้ติดตามข่าวสารโครงการธรรมนาวาวังหรือหลวงแห่งธรรมที่ได้มีการนำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวอยู่ตามลำดับที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับทีนี้เมื่อเราเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมแล้วเนี่ยก็จะมาเข้าสู่ประเด็นสำคัญก็คือว่าแล้วหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติธรรมนาวาวังเนี่ยประกอบด้วยส่วนสำคัญอะไรบ้างตรงนี้น่าสนใจครับเพราะเมื่อเราเข้าใจความหมายแล้วจะต้องมาเข้าใจหลักปฏิบัติแนวทางปฏิบัติซึ่งแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมเนี่ยประกอบด้วยปัจจัยสำคัญอยู่3ส่วนใหญ่ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับถามว่าองค์ประกอบปัจจัยที่สำคัญ3ประการมีอะไรบ้างจากการอธิบายของพระเดชพระคุณพระเทพญาณวัชรชิโนภาสท่านพระอาจารย์ต้นซึ่งท่านเป็นประธานสงฆ์วัดดอยธรรมนาวาวังพุทธอุทยานดอยเวียนเกี่ยงนาพุทธอุทยานดอยเวียงเกี่ยงวนาจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็วัดป่านาโศกคังและสถานศึกษาธรรมป่านาของพี่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งท่านอธิบายถึงว่าหลักปฏิบัติธรรมของธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมเนี่ยองค์ประกอบที่สำคัญก็คือ 1. การเข้าถึงพระรัตนตรัยถามว่าการเข้าถึงพระรัตนตรัยมีความสำคัญอย่างไรสำคัญอย่างยิ่งเพราะพระรัตนตรัยถือว่าเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวพุทธของผู้คนที่จะเข้าสู่หลักธรรมคำสอนธรรมนาวาวังในขั้นต่อไปคำว่าพระรัตนตรัยดังที่เราทราบกันก็คือแก้วอันประเสริฐสามประการอันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์

0: ถามว่าพระพุทธก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นมหาบุรุษเอกของโลกเป็นพระบรมศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ทรงไหว้ซึ่งพระปัญญาคุณพระกรุณาคุณและพระบริสุทธิคุณหากว่าเราเข้าถึงพระรัตนตรัยในข้อว่าพระพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็จะได้น้อมนำเอาพระพุทธคุณของพระองค์เนี่ยมายึดถือมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อเรามีความทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญาเมื่อเรามีความโหดมีความเกลียดกราดมีความรู้สึกอิจฉาตาร้อนมีความรู้สึกอยากแก้แค้นชิงชังก็ต้องใช้กรุณาเมตตากรุณาแต่เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราหม่นหมองเรารู้สึกว่าคิดในทางฝ่ายอกุศลต้องการไปทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องใช้พระบริสุทธิ์ที่คุณคือการกำจัดกิเลสออกจากจิตใจเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใสถ้าพูดจาภาษาชาวบ้านก็คือต้องมีธรรมาภิบาลมี good governanceธรรมาภิบาลต้องมีธรรมาภิบาลซึ่งตอนนี้กระแสข่าวของการทุจริตคอร์รัปชันการสอบบรรจุเข้ารับราชการของส่วนท้องถิ่นก็เฉาโฉไปทั่วประเทศทั่วโลกและนอกจากนี้ก็มีข่าวการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็เกิดขึ้นเยอะเหลือเกินเนี่ยก็เพราะว่าไม่เข้าถึงพระรัตนตรัยในข้อเรื่องของพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องมีปัญญาต้องมีความกรุณามีเมตตาและก็มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องในการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินชีวิตในทุกขั้นตอนส่วนพระธรรมเข้าถึงพระธรรมพระธรรมคำสอนของพระเจ้ามีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ 84,000 พระธรรมขันธ์สรุปย่นย่อก็คือไตรสิกขาแต่ได้แก่ปัญญาศีลสมาธิหรือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเรื่องไตรสิกขาเป็นเรื่องสำคัญหากว่าเราเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วเนี่ยเราก็จะนำไปสู่กระบวนการนำไปสู่การดับทุกข์ได้แก้ปัญหาต่างๆได้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นยุคไหนๆยุคโบราณยุคที่เรียกว่าเป็นยุคอยู่ตามถ้ำตามเหวตามป่าเขาลำนาวไพรยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะมายุคเกี่ยวกับเรื่องไอทีนะเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วปัจจุบันนี้ก็คือยุคปัญญาประดิษฐ์ AI Artificial Intelligence นะครับไม่ว่าจะยุคไหนธรรมะของพระเจ้าก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกมิติได้ทุกกรณีเมื่อวันอาทิตย์ก่อนผมพูดเกี่ยวกับเรื่อง AI กับคุณธรรมก็ได้พูดไว้ชัดเจนนะครับว่าแม้เราจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการไปทำงานหรือช่วยทำงานในวงการต่างๆเนี่ยแต่ AI ก็คือเสียงประดิษฐ์จากมนุษย์มนุษย์คือผู้ประดิษฐ์ผู้สร้างและผู้สร้างเนี่ยถ้าจิตเป็นอกุศลก็สร้างสิ่งที่มันเป็นอันตรายต่อมนุษย์เองเช่นสร้างระเบิดนิวเคลียร์สร้างเครื่องจักรสังหารสร้างยาพิษหรือสร้างกลไกการหลอกลวงทางสแกมเมอร์ทางธุรกรรมออนไลน์ที่ผิดกฎหมายการพนันผิดกฎหมายการค้าขายผิดกฎหมายเป็นต้นเนี่ยก็ล้วนแต่ใช้ AI ไปในทางที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมทั้งสิ้นคือผู้สร้างสองผู้ใช้ผู้ใช้ ผู้ชายถ้าไม่มีศีลธรรมไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมแล้วเนี่ยต่อให้ AI จะเก่งแค่ไหนผู้ชายใช้ผิดก็นำไปสู่ความวิบัติหายนะได้ทั้งในชีวิตส่วนตนครอบครัวสังคมประเทศชาติและประชาคมโลกสุดท้ายครับก็คืออินฟอร์เมชันคือข้อมูลที่เราบรรจุเอาไว้ใน AI ฐานข้อมูล database เนี่ยเราคีย์ข้อมูลอย่างไรให้แก่ AI สมมุติเราสร้างโรบอทหุ่นยนต์เนี่ยเพื่อมาช่วยในการช่วยในภารกิจต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมการสร้างรถยนต์การผ่าตัดทุกวันนี้นะการผ่าตัดแต่โรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าโรงพยาบาลก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดห้องผ่าตัดหรือเกี่ยวกับกิจกรรมการช่วยเหลือมนุษย์เวลาตึกถล่มหรือว่าเรือล่มในมหาสมุทรก็ใช้หุ่นยนต์ไปช่วยไปกู้ภัยกู้ชีพเลยนะหรือกรณีที่เกิดขึ้นยักษ์สึนามิพัดถล่มตามที่ต่างๆทั่วโลกที่สุดนี้ก็แผ่นดินไหวใหญ่ที่เวเนซุเอลาเนี่ยประมาณ6ริกเตอร์เศษถึง7เศษเนี่ยนะฮะก็สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลหุ่นยนต์ก็สามารถเข้าไปช่วยกู้ชีพกู้ภัยได้ขึ้นอยู่กับเราคีย์ข้อมูลให้แก่หุ่นยนต์ไว้อย่างไรไปช่วยอย่างไรในมิติแค่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นAI พัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ขึ้นอยู่กับว่า1ผู้สร้างหุ่นยนต์หรือสร้าง AI ขึ้นมา2ผู้ใช้3ข้อมูลที่วางโปรแกรมขี่เข้าไปในหุ่นยนต์หรือว่าใน AI นั่นแหละครับคือสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าก็สามารถที่จะไปคุ้มครอง AI ให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมาภิบาลเป็นหุ่นยนต์ที่น่ารักหุ่นยนต์ที่มีเมตตาหุ่นยนต์ที่มีความกรุณาหุ่นยนต์ที่ฉันฉลาดตามหลักปัญญาในทางพระพุทธศาสนาและหุ่นยนต์ที่ใช้แล้วก็คือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมีความสะอาดบริสุทธิ์ไม่เป็นพอลูชันเห็นไหมฮะเนี่ยนี่คือการเข้าถึงพระธรรมส่วนการเข้าถึงพระสงฆ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชาตรัยก็คือพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยสงฆ์เป็นผู้เสียสละเป็นบุคคลต้นแบบของสังคมแห่งการเสียสละพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกพระสงฆ์เป็นแบบอย่างให้กับคนทั่วไปได้ยึดถือเป็นแนวทางว่าโอ้ท่านเป็นผู้ที่ทรงศีลไม่เห็นแก่ตัวมีความเสียสละมีความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งเวลาคนที่มีความทุกข์ยากลำบากกายใจก็ไปพึ่งพาอาศัยพระสงฆ์พระสงฆ์ก็เป็นที่พึ่งทางจิตใจเป็นผู้สืบต่อเป็นศาสนทายาทในทางพระพุทธศาสนาครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราระลึกถึงพระสงฆ์เราก็จะมีความสุขเพราะเราจะยึดถือหลักคำสอนของท่านที่ท่านปฏิบัติท่านได้ศึกษาปฏิบัติแล้วก็นำมาเผยแผ่นำมาขยายผลมานำมาอบรมบุญนิสัยให้กับประชาชนเฉียกเช่นท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพญาณวัชรชินโอภาสท่านได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาทำเป็นโครงการธรรมะนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานโครงการดังกล่าวแก่ปวงชนชาวไทยนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญพระชนะพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระสุปฏิปันโนจึงเป็นที่พึ่งของชาวพุทธเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจได้นะครับนั่นคือประการที่หนึ่งคือการเข้าถึงพระรัตนตรัยส่วนองค์ประกอบที่สองก็คือการเจริญอริยสัจสี่ที่เป็นแก่นธรรมในทางพระพุทธศาสนาเลยนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับ The Four Noble Truthsอริยสัจ4อันประกอบไปด้วยอะไรบ้างต้องทำความเข้าใจให้อย่างถูกต้องจริงจังนะครับความจริงอันประเสริฐ4ประการก็คือทุกซัฟเฟอริง ทุกข์ก็คือสภาวะที่ไม่สามารถจะทนอยู่ในแบบเดิมได้ทุกทางกายทุกทางใจได้เกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามีความทุกข์กายทุกใจโปรดจงเข้าใจว่านั่นแหละครับคือหนึ่งในอริยสัจสี่ที่เราจะต้องรู้นะทุกในทางพระพุทธศาสนานะครับก็คือสิ่งที่มิอาจจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้มันมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นแหละคือทุกข์ละซึ่งขณะนี้ก็มีคุณรัชนีเท่าแก่บุญถมนะจากวาปีปทุมสูตรแฟวาปีปทุมก็เข้ามารับชมรายการจากจังหวัดมหาสารคามบอกว่าสวัสดีค่ะเข้ามารับชมรายการแล้วอนุโมทนาบุญด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรายการและให้กำลังใจตลอดถึงได้ทักทายเข้ามานะฮะไม่ทราบว่าที่จังหวัดมหาสารคามขณะนี้เนี่ยฟ้าฝนได้ตกลงมามากไหมครับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดมหาสารคามหรือที่ขอนแก่นเนี่ยทำไร่ไถนากันได้เป็นไปตามเป้าหมายตามฤดูกาลหรือเปล่านะครับทักทายมาก็ขอบคุณเป็นอย่างมากครับเอาละครับผมได้พูดถึงอริยสัจสี่ในข้อแรกก็คือทุกข์ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า suffering นะซึ่งนักปราชญ์ทางยุโรปเนี่ยทางเยอรมันเขาไปแอพพลายหลักคำสอนอริยสัจสี่ไปใช้ในหลักสูตรการบริหาร management ยุคใหม่เนี่ย modern management เนี่ยนะฮะเขาอธิบายเพื่อให้คนรุ่นใหม่ยุคใหม่เข้าใจคำว่าทุกซัฟเฟอริ่งง่ายๆก็คือ problem what is problem ข้อแรกเลยนะ what is suffering อะไรคือทุกต้องเข้าใจทุกซะก่อนนะฮะอย่างที่ทุกกายทุกใจนี่เรามีความทุกกายเนี่ยเพราะอะไรนะทุกกายคือมันอะไรกายมันไม่สบายอ้วนมากหรือเปล่าน้ำหนักขึ้นความดันขึ้นตลอดถึงเคเลสตรอลเยอะเกินไปอะไรต่ออะไรต่างๆมันตามมาเยอะหรือเปล่าเนี่ยทุกทางกายเนี่ยนะหูตาก็ฝ้าฟางอย่าเดินไปนู่นมานี่ก็โอดก็โอยลุกก็โอยเดินก็โอยยืนก็โอยหรือเปล่านะฮะไอ้ทราบว่าเท่าแก่รัชนีเท่าแก่วนโถมนะฮะโอดโอยหรือเปล่านะฮะมีความทุกข์กายส่วนทุกทางใจล่ะบางคนก็มีความวิตกกังวลมีความเครียดแต่ลูกไม่ได้ดั่งใจหลานไม่ได้ดั่งใจธุรกิจไม่ได้ดั่งใจนะฟ้าฝนมาไม่ได้ดั่งใจชาวนาก็หน้าหมองตลอดถึงโครงการต่างๆที่เซตเอาไว้ก็ไม่ได้ดั่งใจนะงานบางอย่างที่กำหนดเอาไว้นักร้องนักแสดงนักกายกรรมหรือว่าดาราต่างๆเนี่ยนะรับงานเอาไว้ปรากฏว่าเขาเลิกเขาล้มรายการไปเพราะว่าเกิดฝนตกหรือเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เครียดเห็นไหมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมานะความทุกข์เนี่ยทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าเมื่อเราเข้าใจความทุกข์ทั้งกายและใจอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยนะหรือทุกข์ในสังขารเนี่ยก็ต้องไปดูต่อว่าอะไรคือสาเหตุแห่งความทุกข์ก็คือสมุทัยWhat is the cause of suffering? What is the cause problem? อะไรคือสาเหตุของปัญหาเนี่ยต้องเข้าใจถึงข้อนี้ตามไปดูซิว่าไอ้ที่เรามีความทุกข์กายทุกข์ใจเนี่ยสาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรอย่างทุกข์กายเนี่ยมันอ้วนขึ้นสาเหตุเพราะอะไรล่ะทานเยอะเกินไปหรือเปล่านะทานคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปทานแล้วไม่ออกกำลังกายแต่นั่งแต่นอนหรือว่ากินไม่บรรยะมันยังนะดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วก็ยังกินอยู่นั่นแหละไม่ออกกำลังกายหรือว่าอาหารที่รับประทานเข้าไปเนี่ยล้วนแต่เป็นทุกโภชนาการไม่ใช่สุขโภชนาการใช่หรือไม่ประการใดนี่แหละฮะก็ต้องไปดูนะทุกกายเนี่ยนะทุกใจล่ะทุกใจเพราะเราคิดมากเกินไปหรือเปล่าไปคิดเอาความทุกข์ในอดีตไปเอาเรื่องราวในอดีตที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วเนี่ยมาทุกข์ในปัจจุบันหรือเราไปเอาความทุกข์ในอนาคตนู้นน่ะมันยังไม่เกิดแต่เราก็ไปคิดปรุงแต่ง ฟุ้งซ่านนะคิดเขาเรียกว่าเลยเกาะลงกานะเขาเรียกว่าคิดเลยเกาะลงกาไปทั้งที่เรื่องมันยังไม่เกิดนะแล้วก็คิดเป็นทุกข์แล้วเนี่ยท่านบอกว่าต้องอยู่กับปัจจุบันหาสาเหตุให้พบคือสมุทัยหาสาเหตุของปัญหาให้พบแล้วก็ไปดำเนินการคือตั้งเป้าหมายคือนิโรธไปดับทุกข์ดับปัญหาแก้ปัญหาตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อทราบสาเหตุแล้วระวางแผน1 2 3 4 5จะลดน้ำหนักไหมจะลดการรับประทานอาหารลงไหมเพิ่มการออกกำลังกายมากขึ้นตามความเหมาะสมแก่วัยหรือไม่หรือทุกข์ใจก็อย่าไปคิดอะไรมากบางคนคิดมากเกินเหตุเกินผลนะคุณคิดอยู่แล้วนอนไม่หลับนอนแล้วตีสองตีสามก็ยังไม่หลับนะบางคนก็กว่าจะหลับได้จะหลับได้แค่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาแล้วร่างกายก็อ่อนเพลียเห็นไหมเนี่ยก็เป็นความทุกข์ทางใจก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะต้องดับให้ได้นะแล้วสุดท้ายก็คือมรรควิธีการนำไปสู่การดับทุกข์วิธีการนำไปสู่การแก้ปัญหา the way leading to the cessation of problem the cessation of suffering ภาษาอังกฤษเขาใช้คำดังกล่าวนี้นะมรรค the way leading to the cessation of suffering หรือว่า leading to of problem นะตั้งเป้าหมายแล้วก็ต้องนำไปสู่มีวิธีการปฏิบัติหรือว่า how to how to วิธีการปัจจุบันนี้เขานิยมหลักการบริหารเขาจะใช้คำว่า how to แต่ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยถามว่ามีวิธีการไหมมีวิธีการหรือเปล่าบางคนบอกว่าเงินไม่ค่อยจะเหลือใช้เลยแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์ก็ต้องไปดูว่าไอ้เงินที่หาว่าได้กับเงินที่จ่ายไปมันสมดุลกันหรือเปล่าบางคนก็ใช้เงินเติมนะหาได้มา100บาทใช้ไป200บาทติดหนี้อยู่100บาทเป็นต้นอย่างนี้ก็บันเทิงกันแล้วครับบันเทิงกันทั่วหน้าแล้วบางคนก็วันๆคิดแต่จะไปซื้อหวยไปซื้อลอตเตอรี่ไปฝากความหวังเอาไว้เงินมีเท่าไหร่ไม่พอก็ไปกู้ไปยืมมาคราวนี้เอาหนักเลยแก้เรียกว่าแก้มือในงวดที่แล้วพอแก้เสร็จปรากฏว่าผลที่รับที่ได้ก็เข่าสุดนะครับพอเขาประกาศผลออกมาในเข่าสุดเนี่ยมันใช้วิธีการที่ไม่ถูกเหมือนเรากำลังใส่เสื้อผ้านะโดยเฉพาะใส่กางเกงก็ตามใส่เสื้อก็ตามเนี่ยนะถ้าเราไปกัดเม็ดกระดุมติดเม็ดกระดุมเม็ดแรกมันไม่ถูกเลยนะไอ้เดี๋ยวสุดเม็ดต่อมามันก็ยื้อร่างกันไม่หมดแล้วครับอย่างเท่าแก่สูตรแฟวาปิวะทุมเนี่ยแนะนำลูกค้าใส่กระดุมไม่ว่าจะเป็นสูตรไม่ว่าจะเป็นชุดกางเกงเสื้อผ้าเนี่ยใส่ให้ถูกต้องอย่างเงี้ยนะบางคนบอกเอ๊ะทำไมมันรั้งนะทำไมมันไม่พอดีที่ไหนได้ก็ปรากฏว่าไปใส่เม็ดกระดุมผิดอะไรเม็ดลำดับที่1ไปใส่ระดับที่3เนี่ยรั้งกันไปหมดเลยก็มาตำหนิช่างบอกว่าเอ๊ะทำไมช่างตัดเสื้อผ้าไม่สวยพอตรวจเช็คละเอียดแล้วอ้าวปรากฏว่าไปใส่เม็ดกระดุมผิดก็เรียกว่าไปใส่กระดุมผิดเม็ดเนี่ยดังนี้ในที่สุดมันก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ดังนั้นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงให้ใช้วิธีการที่ถูกต้องเรียกว่ามรรคอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเดี๋ยวผมจะได้ขยายความต่อไปนั่นคือองค์ประกอบที่2นะครับองค์ประกอบที่3เนี่ยก็คือวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นี่แหละครับคือแนวทางที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณวัชรชิโนภาสท่านได้อธิบายเอาไว้ว่าเมื่อองค์ประกอบ1 2ครบแล้วก็ต้องมาสู่องค์ประกอบที่3ก็คือวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ซึ่งท่านได้กำหนดแนวทางสำหรับการระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ถึง7ขั้นตอนด้วยกันถามว่า7ขั้นตอนมีอะไรบ้างขั้นตอนที่1ก็คือการระลึกถึงพระรัตนตรัยดังที่ผมกล่าวมาระลึกถึงอย่างไรระลึกถึงด้วยการภาวนาว่า พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราภาวนาระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราดังที่ผมอธิบายความหมายของคำว่าพระรัตนตรัยให้ทราบแล้วตั้งแต่ต้นนะครับเราระลึกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาจิตของเราก็จะน้อมเข้าสู่พระรัตนตรัยแล้วเราก็จะได้เข้าใจหลักคำสอนที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับต่อไปนะครับส่วนขั้นตอนที่สองเนี่ยก็สำคัญพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพยานะวัชรชิโนภาสอธิบายว่าต้องให้ท่องกรรมฐานสี่กรรมฐานสี่ก็คือดินน้ำลมไฟถามว่าธาตุสี่กรรมฐานสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยทำไมต้องท่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าบรรดาสังขารทั้งหลายหรือว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยหรือมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาก็เพราะการประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่ธาตุกรรมฐานสี่ก็คือดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเป็นธาตุสำคัญที่เป็นฐานเป็นหลักเป็นจุดก่อกำเนิดเกิดขึ้นของสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งมนุษย์ด้วยนะมนุษย์ก็เกิดจากดินน้ำลมไฟนี่แหละสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้หรือว่าในจักรวาลเนี่ยก็เกิดจากดินน้ำลมไฟนะยิ่งเราได้ศึกษาระบบจักรวาลให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ยิ่งเข้าใจองคาพยพเรื่องดังกล่าวนี้มากยิ่งขึ้นนะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับว่าแท้จริงแล้วเอกภพหรือจักรวาลเนี่ยมันมีเป็นนับล้านล้านล้านล้านจักรวาลนะมีไม่มีที่สิ้นสุดนะมีไม่นะเฉพาะของเราเนี่ยที่เป็นจักรวาลที่เรียกว่ามีพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางนี่ก็แค่น้อยนิดเองในระบบของจักรวาลของเราเนี่ยนะฮะระบบจักรวาลทางช้างเผือกของเราเนี่ยส่องลงไปที่ก็เรียกว่าที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ของอเมริกาเนี่ยนะก็คือบรรดายานอวกาศแล้วก็มีที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพเนี่ยเป็นกล้องดูดวงดาวดาราศาสตร์ที่มีความทันสมัยมากไม่ว่าจะเป็นกล้องฮับเบิลเนี่ยนะหรือกล้องอันสุดท้ายเนี่ยนะผมจำชื่อไม่ได้ขออภัยสามารถจะเจาะลึกเข้าไปบรรดาจักรภพทั้งหลายทั้งปวงโอ้โหเห็นมันแตกสลายเห็นระบบซูเปอร์โนวาของดวงดาวต่างๆเนี่ยนะเนี่ยสรุปแล้วมันก็เกิดจากดินน้ำลมไฟอ่ะต้องเข้าใจในเรื่องกรรมฐาน4ให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่3ก็คือต้องพิจารณาสังขารของเรานะที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เนี่ยสมมุติว่าเมื่อหมดลมหายใจไปแล้วเนี่ยธาตุลมแตกออกไปเป็นไงธาตุไฟก็แตกลงดินและน้ำก็แตกสลายไปสิ่งเหล่านี้เหลืออะไรล่ะทีเนี้ยที่เป็นตัวตนอยู่เนี่ยที่เรายึดว่าเป็นตัวเราของเราหรือภาษาหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าตัวกูของกูเนี่ยมันมีหรือเปล่าเนี่ยรวมถึงกับผมที่พูดอยู่ด้วยนะดร.ประสิทธิ์เนี่ยพอแยกธาตุน้ำดินน้ำลมไฟออกไปแล้วไม่มีอะไรสักอย่างทางนี้ก็เพื่อให้เราลดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเพราะแท้ที่จริงแล้วมนุษย์เนี่ยไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่มั่นคงถาวรไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดถือที่มั่นคงถาวรได้เป็นการรวมตัวของธาตุทั้ง4ประกอบกันเข้าเป็นสังขารก็เกิดเป็นคนขึ้นมานะให้เราพิจารณาสรรพสังขารของเรานะฮะเพื่อที่เราจะไปลดความเห็นแก่ตัวนะลดการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนแล้วขั้นตอนที่4ท่านบอกว่าต้องท่องขันธ์5ให้แม่นยำขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือรูปที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับรูปลักษณะต่างๆเนี่ยถ้าสมมติตาเห็นรูปตาเห็นรูปแล้วเนี่ยถ้ารูปที่มันน่าพ พิศวาสพิสมัยเนี่ยยังไงเวทนาขึ้นชอบมีความสุขถ้ารูปเห็นรูปขี้เละเห็นรูปร่างหน้าตาของตัวเองนะตื่นขึ้นมาส่องกระจกแล้วโอ้มันขี้เละเหลือเกินนะเศร้าหมองก็เกิดเวทนาก็คือความทุกข์เนี่ยหรือเจอข่าวอะไรเข้ามานะมากระทบที่มันไม่ชอบใจก็เกิดทุกข์เนี่ยก็เวทนานะหรือว่าถ้าชอบใจก็เออมีความสุขเนี่ยต้องเข้าใจนะพอเข้าใจเสร็จแล้วสัญญาก็จำได้โอ้อันไหนที่มีจำในเชิงบวกก็มีความสุขในเชิงลบก็มีความทุกข์จำได้แล้วก็สังขารก็ปรุงแต่งเขาว่าสังขารแปลว่าการปรุงแต่งขึ้นมาเห็นรูปอย่างนี้เห็นหน้าตาแบบนี้ที่เขาบอกว่าปรุงแต่งโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยกายแต่งตัวดีๆนะใส่สูทผูกไทใส่สูทโอ้คนดีแน่ๆต้องเป็นคนดีแน่ๆไม่มีคำว่าจะมาเป็นโจรเป็นทุจริตคอร์รัปชันอะไรแล้วแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แต่งตัวไม่ว่าจะผูกไทใส่สูทรูปร่างหน้าตาดีอย่างไรก็สามารถเป็นโจรเป็นมหาโจรในคราบของผู้ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนะครับว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งขึ้นมานะเกิดวิญญาณก็คือการรอบรู้ตามความเป็นจริงวิญญาณในที่นี้นะไม่ใช่วิญญาณที่มันล่องลอยไปตามที่ต่างๆตามหนังผีที่เขาสร้างกันนะวิญญาณในที่นี้แปลว่าการรู้แจ้งแทงตลอดตามความเป็นจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเราท่องให้ขึ้นใจนะครับแล้วหลังจากนั้นขั้นตอนที่5ก็คือเรียนรู้การทำงานของขันธ์5เฝ้าสังเกตเฝ้าพิจารณาเฝ้าแยกแยะว่าการทำงานของสังขารทั้งหลายทั้งปวงในรูปของขันธ์5เนี่ยมันมีอะไรบ้างเห็นตาเห็นรูปแล้วเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสเกิดสัญญาเป็นยังไงชอบไม่ชอบเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยฮะแล้วสุดท้ายปรุงแต่งขึ้นมาเป็นยังไงแต่บางทีไปปรุงแต่งโอ้บอกว่าอาหารนี่ไม่อร่อยเลยไปปรุงแต่งถึงว่าพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยปรุงแต่งมาไม่ดีเกิดความทุกข์ใจอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเราปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็รับรู้ให้เกิดสิ่งที่เข้าใจเป็นตามความเป็นจริงให้มากที่สุดนะแล้วขั้นตอนที่6ก็คือการเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของขันธ์5ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนรูปที่เราเห็นสมัยเป็นเด็กก็น่ารักโตขึ้นมาหน่อยเออก็น่าเอ็นดูอ้าวพอทำงานทำการแล้วก็เออคึกคักเข้มแข็งดีพอถึงปัจฉิมวัยแล้วโอ้ร่างกายมันโรยราแล้วร่างกายมันเรียกว่าห่อเหี่ยวแล้วไม่มีความสุขเนี่ยเห็นการเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของขันธ์5นะครับและสุดท้ายก็คือการปล่อยวางการปล่อยวางเป็นการดับซึ่งความทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่ยึดถือในขันธ์5ไม่ยึดถือในสรรพสิ่งทั้งหลายพิจารณาตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปโดยใช้หลักของอริยมรรคมีองค์8เป็นแนวทางปฏิบัติใช้หลักอริยสัจ4เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของทุกข์สาเหตุแห่งทุกข์เป้าหมายของการดับทุกข์และแนวทางนำไปสู่การดับทุกข์นี่แหละครับก็คือวิธีปฏิบัติหรือหลักปฏิบัติธรรมนาวาวังซึ่งประกอบด้วยปัจจัย3ข้อการเข้าถึงพระรัตนตรัยการเจริญอริยสัจ4วิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มี7ขั้นตอนดังที่ผมได้กล่าวมาแล้วครับสำหรับวันนี้วงคนชีวิตขอฝากกลับธรรมธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมให้ทุกท่านได้นำไปศึกษาและปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การดับโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคึกคักแกนนำพรรคผู้สมัครทยอยใช้สิทธิ์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงก่อนปิดหีบเย็นนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรกุกทเวศอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
4: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลือกสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคึกคักแกนนำพรรคผู้สมัครทยอยใช้สิทธิ์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงก่อนปิดหีบเย็นนี้
8: บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกตลอดช่วงที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีบุคคลสำคัญและผู้สมัครทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์และทำหน้าที่พลเมืองอย่างต่อเนื่องที่เขตคลองสานพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคเศรษฐกิจเดินทางมาพร้อมมารดาวัย90ปีและบุตรสาวไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่13แขวงสมเด็จเจ้าพระยาโดยพลตำรวจโทชันเทพได้เชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันเลือกคนดีเข้ามาบริหารและพัฒนาขับเคลื่อนเมืองหลวงทั้งนี้หลังจากการปิดหีบลงคะแนนแล้วจะมีกำหนดเดินทางเข้าวอร์รูมของพรรคเศรษฐกิจเพื่อร่วมติดตามผลคะแนนกับแกนนำพรรคต่อไปขณะที่เขตวัฒนานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1โรงเรียนสวัสดีวิทยาแขวงคลองตันเหนือโดยภายหลังการลงคะแนนได้กล่าวเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครให้ออกมาใช้สิทธิ์เช่นกันเนื่องจากทุกการเลือกตั้งมีความสำคัญและส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนโดยในช่วงเย็นหลังจากการปิดการลงคะแนนในเวลา 17:00 นตนเองจะเดินทางเข้าไปสมทบที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์เพื่อก่อติดผลการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดชาวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่สังเกตการเลือกตั้งเมืองพัทยาพร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างโปร่งใสภายใต้มาตรการที่สุจริตและเที่ยงธรรม
9: นายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สังเกตการการเปิดหน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาณโรงเรียนเมืองพัทยา2อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.และติดตามการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเน้นให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเป็นกลางนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งยังได้นำผู้รับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยรุ่นที่2ร่วมสังเกตการ พื่อศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงณพื้นที่จริงด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้จนถึงเวลา 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1444หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
10: หลายประเทศในยุโรปมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการจากโดมความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศในยุโรปมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยสถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเดนมาร์กรายงานว่าเมืองโอดุมทางตอนเหนือของเมืองอาฮูสเมืองใหญ่อันดับ2ของเดนมาร์กมีอุณหภูมิอยู่ที่37องศาเซลเซียสสูงสุดนับตั้งแต่มีการบันทึกเมื่อปี2417ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของเยอรมนีเปิดเผยว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางตะวันออกของเยอรมนีรายงานค่าอุณหภูมิอยู่ที่ 41.5 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเยอรมนีด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าเมืองบาเซลทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์มีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสนับเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนมิถุนายนติดต่อกันเป็นวันที่3ทั้งนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮาราและกลายเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปตอนกลางน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สวัสดีค่ะเวลา 11:08 น.นะคะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะคะของชาวกรุงเทพมหานครนะคะแล้ววันนี้เราก็จะเกาะติดข่าวค่ะกับรายการอาทิตย์ติดข่าวนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันเลอลักษณ์จันเทพค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะนอกจากในเรื่องของในส่วนของเรามาลุ้นการเลือกตั้งของชาวกทม.เนาะนะคะมันก็จะต้องบอกว่ามีความลุ้นอะเราเห็นการหาเสียงกันมาวันนี้อยู่เยอะก่อนที่จะถึงวันนี้เยอะแยะมากมายเลยมีหลากหลายเรื่องราวมีหลากหลายประเด็นมีความเข้มข้นมากๆแล้วก็วันนี้จะเป็นวันชี้ชะตาในเรื่องของของกรุงเทพเนาะที่จะมีคณะบริหารเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเกาะติดเรื่องนี้กันแต่เรื่องนี้เดี๋ยวเรามาเล่ากันว่าบรรยากาศที่ไหนเป็นยังไงกันแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็เลือกตั้งสก.นะแต่ประเด็นร้อนเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของสอบท้องถิ่นที่เป็นโอ้โหข่าวคราวร้อนๆกันอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของข่าวร้อนเยอะต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกับสภาพอากาศตอนนี้เลยเหมือนกันนะคะก็ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรคือไปด้วยกันหมดก่อนที่เราจะไปเรื่องร้อนๆเดี๋ยวเราไว้ท้ายๆแล้วกันถ้าท่านผู้ฟังอยากทราบว่าสิ้นเดือนนี้มันมีเรื่องร้อนอะไรบ้างสำหรับรัฐบาลสำหรับการบริหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่ว่าดิฉันขอพาไปติดตามบรรยากาศในการเลือกตั้งสก.นะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ว่ากทม.กันก่อนดีกว่านะคะต้องบอกว่ากทม.นะคะวันนี้เนี่ยวันนี้ทางคุณธนิตตันบัวคลี่นะคะรองปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยได้แถลงข่าวความเรียบร้อยในเรื่องของการเปิดลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะซึ่งหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ 6,628 หน่วยในพื้นที่50เขตนะคะแล้วก็สามารถเปิดลงให้ประชาชนเนี่ยลงคะแนนได้กันตั้งแต่8โมงเช้าที่ผ่านมาแล้วนี่ก็จะครึ่งวันแล้วคุณผู้ฟังตามที่กฎหมายกำหนดนะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทยอยส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในช่วงเช้าเหมือนที่ผ่านมานะโดยต้องบอกว่า เขาทำงานกันตั้งแต่เช้าคุณผู้ฟังตั้งแต่ 4:00 ที่ผ่านมาเลยส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วนะคะก็2หน่วยแรกเนี่ยคือตลิ่งชันกับบางเขนตั้งแต่ตี 43 นาทีได้มั้งทำงานกันหนักหน่วงกันขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็หีบเนี่ยก็จะกระบวนการคือหีบเลือกตั้งเนี่ยก็จะมาที่สำนักงานเขตในช่วงเวลา6:09 น.อันนี้เรื่องทำยามดีหรือเปล่าไม่รู้นะก็จะมี4เขตอะไรเงี้ยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรุงเทพมหานครค่ะเขาก็บอกว่าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนตอนนี้ถ้าว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเราอยู่กำลังขับรถออกไปหรือว่าอยู่ที่บ้านก็แล้วแต่เนี่ยยังไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์นะคะกรุงเทพกรุงเทพมหานครเองขอเถอะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะจนถึง17:00 น.ของเย็นวันนี้เองนะคะแล้วก็ซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่าฟ้าฝนเป็นใจอยู่นะแดดเปรี้ยงอยู่นะแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังรอไปช่วงเย็นๆก็ไม่รู้นะฝนเลิกงานฝนมาช่วงเย็นเนี่ยมันอาจจะตกได้ถ้าตอนนี้ใครว่างใครสะดวกแป๊บเดียวเองนะคะเจ้าหน้าที่บริการดีมากค้นหาตำแหน่งชื่อเลขที่บ้านอะไรเงี้ยไวมากนะคะทุกอย่างมีเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วใช้เวลาไม่เกิน2นาทีในการเข้าคูหานะคะแล้วก็ถ้าหากว่าวันนี้ยังทันใครที่บัตรประชาชนสูญหายชำรุดสามารถติดต่อทำบัตรใหม่ได้ที่สำนักงานเขต50เขตเลยจนถึงเย็นนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครนะคะก็เปิดเผยว่าได้มีการลงพื้นที่นะจากการลงพื้นที่การใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยตัวเองเนี่ยท่านไปลงบางซื่อเนาะก็พบความคึกคักว่าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องเลย บรรยากาศคึกคักกว่าการเลือกตั้ง4ปีก่อนอีกนะคะแล้วก็บอกว่าขณะที่เจ้าหน้าที่เองประจำหน่วยเลือกตั้งก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างดีโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะคะท่านไหนที่ต้องแบบไม่สะดวกต้องใช้รถเข็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่ประจำหน่วยมีการบริการอำนวยความสะดวกเต็มที่นะก็เลยมีความเชื่อมั่นว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมากขึ้นด้วยนะส่วนการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งค่ะวันนี้เองค่ะเขาก็คาดการว่าจะเริ่มมีผลการนับคะแนนทยอยส่งเข้ามาตั้งแต่ช่วงเวลา20นาฬิกานะคะแล้วก็ภายใน22นาฬิกาก็น่าจะรายงานผลได้ประมาณร้อยละ 70-80 นะคะของหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าแต่ละหน่วยเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวนมากก็ต้องใช้เวลาระยะเวลาประมาณหนึ่งนะคะทำให้กระบวนการการนับคะแนนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาด้วยเหมือนกันก็ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเนาะก่อนที่จะทยอยรายงานผลเข้าสู่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางท่านรองปลัดออกมาคาดการว่าวันนี้ก็จะมีรู้ผลเมื่อไรอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะเราไปดูบรรยากาศอื่นๆกันบ้างนะคะบรรยากาศที่คนในแวดวงการเมืองคนที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันยังไงกันแล้วบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็โอ้โหหลายๆท่านเลยนะคะที่มีการออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะก็ต้องบอกว่ามีตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะคุณกรจติกาวานิชนะคะไปดูคุณกรก่อนละกันคุณกรจติกาวานิชค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกเนี่ยที่หน่วยที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กนะคะก็ต้องบอกว่า อยู่แถวๆซอยเย็นอากาศช่องนนทรีเขตสาทรนะคะแล้วก็ไปเรียบร้อยละภารกิจเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยวันที่28นะคุณกรก็มีกำหนดที่จะเดินทางเข้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเพื่อที่จะประชุมส.ส.ของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะในวันพรุ่งนี้นะก่อนที่จะเปิดวอลลุ่มติดตามผลการเลือกตั้งกทม.แล้วก็สก.กันที่จะมีการปิดหีบในวันนี้นะคะท่านถัดมานะคะก็ต้องเป็นท่านนี้เลยละค่ะคุณอนุชาบ้างนะคะเมื่อกี้พูดถึงประชาธิปัตย์เนาะก็คุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครก็ท่านก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็พร้อมด้วยภรรยาคุณสุดารัตน์บุรพชัยศรีเนี่ยก็เดินทางไปใช้สิทธิ์แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะคะที่หน่วยเลือกตั้งโรงแรมนานาใต้โรงแรมนานาใต้สวีทสุขุมวิทซอย4แขวงและเขตคลองเตยนะคะซึ่งคุณอนุชาเองก็ได้พูดถึงเรื่องของการเชิญชวนคนกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์แล้วค่ะนะคะก็บอกว่าใช้เวลาไม่นานเลยแล้ววันนี้ก็ท่านก็จะเดินทางเข้าพักด้วยเหมือนกันส่วนคุณมาริกาเองไปดูคุณมาริกาบ้างก็เดินทางออกไปใช้สิทธิ์แล้วด้วยเช่นกันนะคะก็มีบรรยากาศคึกคักมีสีสันนะคะซึ่งคุณมาริกาเองก็ไปเลือกอยู่ที่โรงเรียนเสถียรนะคะถนนพระราม5เขตดุสิตนะคะแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอีกท่านหนึ่งที่เป็นสีสันอยู่เหมือนกันที่พี่น้องผู้สื่อข่าวจับตาดูนะคะคุณเศรษฐาแน่นอนเลยท่านมาพร้อมกับสุนัขคู่ใจก็คือน้องเฉาก๋วยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.แต่เช้านะคะแล้วก็ย้ำว่าทุกการเลือกตั้งเนี่ยสำคัญหมดอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆแล้วก็ฝากไปถึงผู้ว่าคนใหม่ด้วยที่ไม่รู้หล่ะว่าใครจะได้นะคะช่วยดูแลแล้วก็มาสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของปมทุจริตด้วยนะคะก็ฝากไว้นะคะวันนี้เนี่ยคุณจะถามบอกว่าโหอากาศดีฝนไม่ตกช่วงเช้าแดดก็ไม่ค่อยร้อนมากเหมือนทุกอย่างมันเป็นใจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอยากเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยนะคะรีบออกมาใช้สิทธิ์กันนะคะอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยวางเป้าอยู่สัก 70% ตามเป้าหมายนะคะที่ซึ่งท่านก็บอกว่าทุกการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นส่วนกลางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความสำคัญน่ะประชาชนจะได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองในการเลือกผู้บริหารเข้ามาดูแลทั้งในเรื่องของการเลือกตั้งระดับชาติเรื่องของการเลือกตั้ง ระดับท้องถิ่นอะไรต่างๆนะคะนี่ก็ซึ่งท่านก็ให้เชิญชวนไว้นะคะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เดินทางมาในที่นี้แห่งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไปดูต่อนะคะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของบรรยากาศการเลือกตั้งมีหลากหลายพื้นที่เลยเหมือนกันนะคะเราไปดูประธานกกต.กันบ้างนะคะท่านประธานกกต.เองตอนนี้ก็ไปใช้สิทธิ์ด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันก็ถือว่าตรวจหน่วยเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.เลยแล้วก็ท่านก็อยู่สังเกตการด้วยนะคะในส่วนของคุณณรงค์กลั่นวารินค่ะประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยดร.ณัฐินันท์ศิลาศักดิ์นะคะผู้เชี่ยวชาญประจำประธานกรรมการการเลือกตั้งนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยท่านก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็สังเกตการการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งนะคะจุดแรกเลยเขาไปที่นู่นเลยคริสตันดีไซน์เซ็นเตอร์หรือว่า CDC ที่เรารู้จักกันตรงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางท่านประธานกกต.เองก็ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้ลงพื้นที่ตรวจต่อเลยหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในที่ของเขตบางเขาเรียกว่าเขตบางกอกใหญ่นะคะตรงวัดหงรัตนารามแขวงวัดอรุณนั้นก็ไปตรวจมาแล้วด้วยนะคะที่เขาบอกว่าก็เป็นไปด้วยดีนะคะพี่น้องประชาชนก็ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเต็มที่เลยนะคะมีท่านหนึ่งคุณทักษิณชินวัตรคุณผู้ฟังท่านนี้ก็ได้ออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองแล้วด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของการที่จะเรียกว่าอะไรใช้สิทธิ์ใช้เสียงในเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ซึ่งต้องบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยคุณผู้ฟังเขาเลือกตั้งภายในรอบ20ปีได้เนาะนะคะก็ต้องบอกว่า คุณทักษิณชินวัตรนะคะเข้าคูหาครั้งแรกในรอบ20ปีเลยนะคะบอกว่าแล้วก็เหมือนแบบพอผู้สื่อข่าวเข้าไปเนี่ยบอกว่าเหมือนตื่นเต้นอ่ะทำไม่เป็นอ่ะไม่ได้ทำนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาต้องบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยไปใช้สิทธิ์อยู่ที่หน่วยเลือกตั้งที่14ตรงแขวงบางพระเขตบางพัดนะคะก็ครั้งแรกจริงๆที่ท่านเดินทางกลับมาไทย20ปีเลยเนาะแล้วก็ระหว่างย้อนบัตรเลือกตั้งคุณทักษิณก็กล่าวกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยอะค่ะว่าทำไม่ค่อยถูกไม่ได้ทำนานแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นท่านเองก็ได้หันมาทักทายพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนที่มาร่วมลงทะเบียนนะก็มีสีหน้าสีตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เหมือนกันนะคะที่วันนี้ได้เดินทางมาใช้ช่องทางค่ะเดียวกันคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เราช่วยกันเป็นหูเป็นตาได้นะถ้าหากว่าใครพบอะไรที่เราเอ๊ะอะอย่าปล่อยให้สิทธิ์เราหายนะคะวันนี้ต้องบอกว่าใครที่ยังไม่ออกเดินทางไปเลือกตั้งเรามี1สิทธิ์1เสียงอย่าให้สิทธิ์ของเราหายไปนะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะยังใช้เวลาที่เหลืออีกเนี่ยจนถึงเวลา 17:00 น.ออกไปได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่สะดวกจริงๆไม่อะไรจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ไปแจ้งเหตุได้ช่องทางแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิ์อะไรเงี้ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามีช่องทางอำนวยความสะดวกให้เราเยอะแยะมากมายเลยนะเราอย่าที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่าไปเสียสิทธิ์อ่ะมันคืออนาคตของเราเนาะนะคะส่วนใครที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นกฎเหล็กคุณผู้ฟังอันนี้อาจจะเป็นแบบพื้นฐานทั่วไปแหละเนาะในเรื่องของกฎเหล็กเขาเรียกว่าห้ามทำเด็ดขาดระหว่างการเลือกตั้งถ้าหากว่าฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษหนักแล้วก็จำคุกแล้วก็ปรับแล้วก็ตัดสิทธิ์ด้วยนะคะก็คือห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยนะห้ามใครไปตอนนี้เหมือนโลกโซเชียลกำลังแบบระบาดเนาะห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วนะคุณผู้ฟังห้ามไอ้ข้อนี้เนี่ยสำคัญใครเผลอเนี่ยต้องเตือนคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานนะคะห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วไม่อย่างนั้นอาจจะถูกจำคุกเนี่ยโทษไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหรืออีกข้อนึงจะหงุดหงิดจะอะไรก็แล้วแต่ฮึบไว้ห้ามฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งนะ ถ้าหากว่าใครฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งบัตรชำรุดนะคะไม่ว่าจะรู้เท่าถึงการไม่ถึงการก็แล้วแต่เนี่ยปรับไม่เกิน 5,000 บาทแล้ววันนี้งดจำหน่ายสุราหรือว่าจัดเลี้ยงสุราด้วยนะนะคะก็ห้ามนะคะจนนู่นเลย 18 นาฬิกาเลยวันนี้นะคะไม่งั้นเนี่ยจำคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะอันนี้ก็จะเป็นสีสันแล้วก็บรรยากาศในเรื่องของการเลือกตั้งที่ต้องบอกว่าคึกคักกันไม่แพ้กับสนามระดับชาติกันเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องติดตามกันต่อเนื่องล่ะถ้าว่ามีข่าวๆอะไรเดี๋ยวฉันหยิบเกาะติดสถานการณ์มาให้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: รู้ทุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์

ถึงก็ทักทายนักข่าวว่าเอ้ยวันนี้อากาศดีนะคะแล้วก็เมื่อคืนก็บอกว่าตื่นเต้นนอนไม่หลับหลังจากหาเสียงต่อเนื่องมา24ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คุณซันเองเนี่ยก็กล่าวยอมรับนะคะว่าตั้งใจมาเป็นคนแรกเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยนะก่อนจะพานายแสนดีสิทธิพันธ์หรือว่าน้องแสนดีบุตรชายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อนะนักข่าวก็ถามว่ารู้สึกแตกต่างจากการเลือกตั้งเมื่อ10ปีก่อนไหมคุณชาชาติก็บอกว่าปีนี้มีความมั่นใจมากว่าครั้งที่แล้วเหมือนเป็นการขายความฝันเนาะยังไม่มีผลงานให้ประชาชนได้เห็นแต่ว่าที่ผ่านมา4ปีก็ประชาชนได้ตัดสินใจแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการคาดหวังเหมือนกันว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยสักครั้งเนี้ยสัก 80% เพราะว่าเหมือนคราวที่แล้วเนี่ย 60% เนาะแต่ครั้งเนี้ยคาดหวังว่าอยู่ที่ 80% แล้วคุณชาชาก็บอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยเป็นวันที่ประชาชนได้แสดงตัวตนทุกคะแนนเนี่ยมีความหมายหมดเป็นพลังฉันทามติที่มอบให้กับผู้ว่าแล้วก็สกชุดใหม่ในการทำงานต่อไปนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็บอกว่าสนุกแล้วก็ไม่ได้กดดันนะคะกังวลกลัวหยิบบัตรผิดนะคะแล้วก็มีการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะก็กดดันเล็กๆแหละนะคะกับเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วท่านก็ไม่ได้คิดว่าจะนอนมาอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะในช่วงของเย็นวันนี้เราไปดูที่คุณเทงกันบ้างไหมนะคะคุณเทงเองวันนี้ก็สับสนเล็กน้อยแหละที่หน่วยเลือกตั้งที่15วัดบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันนะคะก็มีการรายงานว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นเนี่ยไม่มีรายชื่อของคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหรือว่าคุณเทงหัวหน้าพรรคประชาชนก็ทำให้ผู้สื่อข่าวที่ไปดักรอคุณฟังสับสนเฮ้ยทำไมถึงไม่มีรายชื่อในการเลือกตั้งจนกระทั่งต่อมาคุณสุชาติเรืองปัญญาวุฒินักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณเทงเนี่ยได้เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้งด้วยตัวเองก็พบว่าในสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเป็นเพียงก็มีเพียงรายชื่อสมาชิกครอบครัวของพี่ชายแต่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกครอบครัวของตนเองจนทางครอบครัวนะคะจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่หน่วยเนี่ยก็ต้องตรวจสอบกับสำนักงานเขตตลิ่งชันจนต่อมาก็มีรายงานว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้งของครอบครัวของคุณเทงเนี่ยได้ย้ายไปยังหน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ตรวจสอบไปที่หน่วยเลือกตั้งที่8ก็พบว่าครอบครัวของคุณเทงเนี่ยก็มีรายชื่ออยู่ในที่นั่นจริงนะคะเป็นระดับที่19นะคะแล้วก็คุณสุชาติเรืองปัญญาวุฒิก็ให้ข้อมูลภายหลังนะคะการเลือกตั้งว่าที่ผ่านมาก็ได้มีการเปลี่ยนบ้านเลขที่ทั้งครอบครัวแต่ยังอยู่ในเขตแล้วก็ขวัญเดียวกันจึงไม่คิดว่าจะถูกย้ายหน่วยนะคะจากหน่วย15ไปหน่วย8ก็เลยสับสนกันเล็กน้อยนะคะนี่ก็เลย เป็นที่มาของความวุ่นวายเมื่อช่วงเช้าก็มีการใจหายกันอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้คุณผู้ฟังค่ะต้องบอกว่ามีหลายสื่อที่ติดตามในเรื่องของผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.แบบเรียลไทม์เลยคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็ เข้าไปตรวจสอบได้นะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากทม.เองก็ได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการละในเรื่องของการเปิดหน่วยเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะทุกอย่างเรียบร้อยไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็คนกรุงเนี่ย 4.4 ล้านคนนะที่แบบต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีสีสันหนึ่งคุณผู้ฟังนี่ดิฉันเห็นข่าวคุณลีน่าจังก็ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.เราด้วยนะคะแล้วก็ท่านเองก็ยังคุณลีน่าเองเนี่ยคุณลีน่าจังก็บอกว่าเตือนคนกรุงนะรีบเข้าคูหาก่อนก่อนจะเสร็จกรุงครั้งที่3เออก็ว่าไปนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีก1เสียง1สิทธิ์1เสียงนะคะที่ทำให้โอ้โหบรรยากาศสีสันนะคะตื่นเต้นกันทุกหย่อมย่านตื่นเต้นกันจริงๆผู้เฒ่าผู้แก่อะไรเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเด็กที่แบบว่าพึ่งได้สิทธิ์อะไรเงี้ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกหลังๆเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นกับเรื่องของการไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ว่าทุกคนจะตื่นเต้นตื่นตัวไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่ได้ไปต่างประเทศเพื่อที่จะล็อกวันนี้ที่มาใช้สิทธิ์

0: สียงของตัวเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าออกมาไม่ต้องกลัวรถติดไม่ต้องรอเวลาอะไรก็แล้วแต่คราวที่แล้วคุณฟังต้องเล่าประสบการณ์ตัวเองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยออกไปจนฝนตกอ่ะแต่ก็ต้องออกไปใช้สิทธิ์ตอนแบบเปียกๆเลยนะเออนะคะก็ตอนนี้แดดดีนะคะก็ออกไปได้เลยนะคะโอเคมีอีกที่หนึ่งนี่ดิฉันคุณตาอายุ94ปีโอ้ท่านนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวไปเจอก็ต้องบอกว่าที่หน่วยเลือกตั้งที่10แขวงถนนชัยศรีเขตดุสิตนะคะที่โรงเรียนเสถียรเนี่ยก็มีคุณตาอายุ94ปีนั่นก็คือชื่อคุณปรีชาสิริคลินนะคะต้องบอกว่าท่านเองก็บอกว่าตอนเนี่ยเป็นอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรตื่นเต้น94นะ94ตั้งตารอมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็ตั้งใจมาใช้สิทธิ์เป็นคนแรกเดินทางมาจากบ้านห่างกันอยู่300เมตรมาเข้าคิวรอตั้งแต่7โมงครึ่งอ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นคนแรกของหน่วยนี้สมใจจริงๆนะคะก็แล้วท่านก็ฝากถึง อยากได้ผู้ว่าแบบไหนนักข่าวถามนะท่านก็บอกว่าอยากได้คนที่เข้มแข็งอดทนทำงานพัฒนากทมให้มันมีความเจริญน่าอยู่ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะถนนต้องเรียบต้องดีมีตลาดใหญ่ๆรอบหัวมุมเมืองในกรุงเทพเลยมีอาคารจอดรถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งถ้าอยู่94คุณฟังเดินทางมาคนเดียวนะลูกหลานยังไม่ตื่นมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆเดินมา300เมตรอะค่ะจากบ้านมาหน่วยเลือกตั้ง300เมตรเดินมาเหนื่อยก็พักแล้วก็เดินต่อนี่เห็นไหมคุณตาอายุ94ยังไม่ท้อนะคะก็อยากจะมาเชิญชวนคนกรุงเทพมหานครนะคะใช้สิทธิ์กันเยอะๆบอกว่ามีคนสมัครผู้ว่าจำนวนตั้ง18คนนะคะแล้วก็คิดว่าเขาก็จะเลือกคนที่น่าจะพัฒนากรุงเทพเข้ามาทำให้คนกรุงเทพเนี่ยมีความชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นสีสันบรรยากาศการเมืองเราไปดูดารากันบ้างโอ้โหนี่คุณผู้ฟังใครล่ะพี่เบิร์ดวันนี้เวลา9นาฬิกาคุณเบิร์ดธงชัยแม็กอินตายศิลปินชื่อดังท่านเขาก็ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็สกหรือว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเหมือนกันนะคะที่นู่นเลยนะคะหน่วยเลือกตั้งที่60ชุมชนหมู่บ้านสุขใจวชิรธรรมสาธิตนะคะสุขุมวิท101พระขนงแล้วก็มีทั้งแฟนคลับสื่อมวลชนนะคะมารอเก็บภาพเป็นจำนวนมากเลยพี่เบิร์ดแต่งตัวด้วยแจ็คเก็ตสีดำแล้วก็เหมือนมีอุบัติเหตุนิดนึงเนาะก็คือว่าสวมเฝือกที่แขนขวาหลังจากเอ็นฉีกขาดจากการเล่นคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็เลยให้สัมภาษณ์กับสื่อเบื้องต้นว่าวันนี้ออกมาเลือกผู้นำกรุงเทพมหานครโดยพิจารณาจากคนที่พูดจริงทำจริงแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเลือกผู้นำที่จะมาดูแลกรุงเทพในอนาคตต่อไปนะคะก็ต้องบอกว่าคนดังอะเนาะตอนนี้คุณเบิร์ดธงชัยหรือพี่เบิร์ดที่เราเรียกกันเนี่ยอายุ67ย่าง68แล้วนะคะแล้วก็ยังย้ำว่าทุกสิทธิ์ในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนคนไทยอยู่นะคะก็เลยจะต้องมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะในนี้อ่ะนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของบรรยากาศสีสันถ้าหากว่ามีข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะกลับมาเล่าข่าวให้ฟังอีกกับในบรรยากาศของผู้ว่านะคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งประเด็นที่ฉันได้เกริ่นไปแล้วว่านอกจากในเรื่องของสีสันบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็สก.วันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของนี่เลยโกงสอบท้องถิ่นโอ้ข่าวนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใหญ่โตอยู่พอสมควรนะคุณผู้ฟังแล้วก็สร้างความสะเทือนให้กับความเชื่อมั่นในส่วนของพี่น้องราชการท้องถิ่นอะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็ท่านนายกเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรแต่อย่างใดนะคะเห็นว่ามีการรายงานข่าวอยู่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะว่าเอ๊นายกไปแอบไปดูเกี่ยวเรื่องของตรวจสถานที่กลางดึก ดักคอหลักฐานโกงสอบท้องถิ่นอ่ะห้ามให้เกิดไฟไหม้ดักคอนะก็ต้องบอกว่าโหมันมีภาพข่าวนะคะไปที่ท่านนายกเนี่ยเดินทางไปที่จุดเก็บที่อะไรเขาเรียกว่าคลังอ่ะนะที่เก็บผลสอบท้องถิ่นอ่ะแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ระวังเหตุผิดปกติห้ามให้เกิดเพลิงไหม้โอ้โหอันนี้แบบละครนะคุณผู้ฟังโกงแล้วก็ไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยนะท่านนายกก็เลยนี่เลยไปดักทางไว้ก่อนลุยเองเลยนะคะเมื่อคืนเวลาสักประมาณ23:20 นก็คือ5 ทุ่มกว่าของเมื่อคืนที่ผ่านมาของวันที่27นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางไปด้วยตนเองนะคะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตัวเองเลยเพื่อมาติดตามย่องเพื่อมาติดตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารและก็ไฟล์ผลการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลังรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างกระบวนการทุจริตสอบอย่างจริงจังนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าการลงพื้นที่ของท่านนายกครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะประเมินความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยทั้งบริเวณสถานที่จัดเก็บเอกสารห้องเก็บไฟล์ข้อมูลห้องทำงานของผู้รับผิดชอบนะคะรวมถึงมาตรการการควบคุมการเข้าออกของบุคคลด้วยเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดเนี่ยได้รับการดูแลอย่างรัดกุมที่สุดนะคะแล้ววันนี้เองเนี่ยในเมื่อคืนเนี่ยท่านนายกก็ได้กำชับกับผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ยกระดับนะคะการเฝ้าระวัง24 ชั่วโมงโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือว่าเหตุผิดปกติที่อาจจะส่งผลกระทบกับพยานหลักฐานนะคะแล้วก็ให้ส่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพร้อมสั่งให้จัดเตรียมรถดับเพลิงอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ตลอดเวลาให้สามารถเข้าไประงับเหตุได้ทันทีนะคะเกิดเหตุที่มันไม่คาดคิดนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยท่านก็เน้นย้ำให้กับทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยนะคะที่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเนี่ยเอกสารข้อมูลการตรวจสอบนะคะถือว่ามันเป็นหลักฐานสำคัญในกระบวนการการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการขยายผลการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตนะคะการลงพื้นที่ในช่วงดึกครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นก่อนที่ท่านนายกอาจจะเดินทางปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็เลยขอลงพื้นที่นิดนึงมาเฝ้ากำชับด้วยตัวเองอะนะคะโหก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มันขยายผลอยู่เยอะนะแล้วก็ต้องบอกว่าท่านนายกเองเนี่ยล่าสุดก็ได้ลงนามคำสั่งด่วนค่ะเปิดช่องรับร้องเรียนพวกเหยื่อโกงสอบท้องถิ่นเร่งช่วยผู้เสียหายขยายผลถึงต้นตอให้ได้นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะท่านได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่256/2569เรื่องอำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะเปิดช่องทุกช่องทางเลยให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยสามารถร้องเรียนแล้วก็แจ้งข้อมูลได้โดยตรงด้วยนะคะพร้อมกับเร่งขยายผลการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ต้องบอกว่าคำสั่งนี้คุณผู้ฟังมีขึ้นเนี่ยภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันในนามปปช.ที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตรอบการสอบแข่งขันนะคะโดยพบพยานหลักฐานจำนวนมากที่มันเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็เพราะว่ามีผู้เข้าสอบจำนวนไม่น้อยเลยอ่ะตกเป็นเหยื่อของนายหน้าที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้สอบผ่านหรือได้รับบรรจุเข้ารับราชการได้นะคะแล้วก็สาระสำคัญเนี่ยก็คือของคำสั่งนี้คุณผู้ฟังหนึ่งเลยเขาไปกำหนดศูนย์กำหนดนะคะให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะประชาสัมพันธ์ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์แจ้งเบาะแสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าถูกหลอกจากขบวนการนี้มาแจ้งได้เลยอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้กับผู้ที่เสียหายสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายเลยนะคะแล้วก็มอบให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะติดตามผลการดำเนินงานแล้วก็รายงานตรงกับท่านนายกเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่เสียหายแล้วก็จะได้เป็นการรวบรวมข้อมูลด้วยจะได้มีการขยายผลคดีอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพแล้วก็ครอบคลุมนะคะก็คำสั่งนี้ก็ต้องบอกว่าลงไปเมื่อวานก็คือวันที่27มิถุนายนนะก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ลงนามเลยต้องบอกว่าคำสั่งนี้มันเป็นมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลนะคะในการเปิดช่องทางให้ผู้ที่เสียหายเนี่ยเข้าถึงความช่วยเหลือพร้อมกับสนับสนุนการนำตัวผู้กระทำผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการโกงกระบวนการการโกงสอบท้องถิ่นที่ท่านนายกเองก็ไม่ย่นหย่อนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบไม่หย่อนน่ะคือตึงเลยแล้วก็ย่องด้วยตัวเองเลยในเรื่องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในประเด็นนี้เองเนี่ยล่าสุดเองก็มีคุณเทพไทยนะคะคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชก็โพสต์คลิปแล้วก็ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของคุณเทพไทยคุยการเมืองนะคะเขาบอกว่าอย่าเอาการโกงมาเป็นเกมการเมืองนะการเขาเรียกว่าการจากกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมหาดไทยเนี่ยอื้อฉาวกำลังเป็นที่อื้อฉาวการทุจริตการสอบบรรจุครั้งนี้เนี่ยใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยเลยนะคะเพราะว่ากำลังมีการถูกจับตาว่ากระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นที่มีท่านนายกรัฐมนตรีก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนั่งควบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตำแหน่งด้วยเนี่ยจะจัดการเรื่องนี้ยังไงจะจับกุมตัวกันใหญ่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุจริตครั้งนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ในที่สุดนะคะก็คือทุกคนก็จี้อะว่ายังไงก็ต้องเร่งสาวให้ถึงตัวการใหญ่ให้ได้อย่าปล่อยให้ผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยลอยนวลนะคะก็ต้องบอกว่าต้องมาออกมาเปิดโปงนะคะกระบวนการการโกงข้อสอบนี้การโกงการสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะคะอย่าพลิกเกมนะคะอย่าไปเล่นงานบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือปกปิดกระแสข่าวที่เกี่ยวกับการเมืองคุณเทพไทยก็อยากให้ท่านนายกเนี่ยออกมารับผิดชอบโดยตรงต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นนะคะก็แน่นอนในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยแล้วก็ในฐานะที่ท่านแต่งตั้งข้าราชการทุกระดับของกระทรวงด้วยคุณเทพไทยก็ย้ำว่าไอ้พวกเนี้ยท่านนายกเนี่ยปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ไม่ได้ก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบโครงการเนี้ยอย่างตรงไปตรงมานะคะไม่อยากให้ทำเรื่องนี้เป็นเกมการเมืองเพื่อกลบกระแสอื่นๆนะคะแล้วก็ที่อาจจะมีผลกระทบกับข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ผลสุดท้ายการดำเนินการจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นแค่พวกประสิวประส้อยไปนู่นเลยเล่นตัวการใหญ่เลยหรือฝ่ายการเมืองเลยอย่าให้ได้ลอยตัวไปได้นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณเทพไทยได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กไว้ด้วยเหมือนกันนะคะเกี่ยวเรื่องของกรณีนี้นะคะอ่ะคุณฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเราไปติดต่อติดตามข่าวคราวอื่นๆกันต่อค่ะ
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าตีผักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบคุณเลือกกรุงเทพในแบบคุณแบงค์ขอบคุณมาเราไปใช้สิทธิ์โหวต
1: รู้ทุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ
2: ์เวลาช่วงสุดท้ายของรายการอาทิตย์ติดข่าวนะคะ11นาฬิกา47นาทีค่ะคุณผู้ฟังก็อยู่กับดิฉันเลอรักจันเทพนะคะแน่นอนอย่างที่เราเกริ่นมาตั้งแต่ช่วงแรกของรายการนะคะว่าเดือนนี้เนี่ยก็มีเรื่องที่น่าจับตาดูเรื่องร้อนๆเกิดขึ้นอย่างเป็นระยะโครงการต่างๆที่ผุดขึ้นมาอย่างมากมายเลยนะคะแล้วก็วันนี้วันที่อาทิตย์ที่28ที่เย็นนี้เรากำลังจะทราบว่าเราจะได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพคนใหม่เป็นใครนะคะแต่ในทางเดียวกันในเรื่องของทางการเมืองที่ฉันได้เล่าข่าวไปแล้วว่าในเรื่องของกลโกงสอบราชการท้องถิ่นก็กำลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมีการป้องกันพยานหลักฐานไว้อย่างยกระดับจากที่ท่านนายกได้ทั้งเซ็นคำต่างแต่งตั้งทั้งย่องไปดูในเรื่องของสถานที่ในการเก็บไฟล์ข้อความไฟล์เอกสารต่างๆไว้นะแต่มันยังมี เรื่องของทางการเมืองที่มันยังมีความเคลื่อนไหวอีกสัก 2-3 ประเด็นที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปก็คือวันที่29มิถุนายนจนถึงวันที่1กรกฎาคมคุณผู้ฟังทางสภาดีเดย์แล้วค่ะที่จะบรรจุวาระพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งโอ้โหอย่างที่เราเห็นนะคะตาฝ่ายค้านอ่ะของเทอมนี้กันเนาะต้องบอกว่าไม่ธรรมดาพรรคฝ่ายค้านเตรียมรับมีดชำแหละงบประมาณกันแล้วอย่างเข้มข้นนะคะโดยเฉพาะฝั่งพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงคุณหมอวรงเด็กกิจวิกรมด้วยดูน้ำหนักในเรื่องของกระทรวงอะไรที่เขาน่าสนใจนี่เลยกระทรวงดีอีนะที่มันจะเกี่ยวข้องกับโครงการ AI Passport นะคะที่จะถูกมาถ้าเกิดเราใช้ภาษาที่มันแบบเร้าหน่อยบทขยี้ก็ได้นะในเวทีอภิปรายในงบประมาณครั้งนี้ซึ่งแน่นอนน่าสนใจมากส่วนกรอบเวลาที่เขาจะใช้ในการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย41ชั่วโมงคุณผู้ฟัง41ชั่วโมงในเรื่องของการงบประมาณการอภิปรายงบเนี่ยจะแบ่งสัดส่วนให้กับคณะรัฐมนตรีแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ย20ชั่วโมงพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก20ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะระหว่างสิ้นเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมในเรื่องของงบปี70ที่ร้อนแรงตอนนี้หลายๆพรรคกำลังตั้งวอลลุ่มกันบ่ายวันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันส่วนวันที่30เรื่องร้อนๆอะไรบ้างก็จะเป็นวันที่30มิถุนายนวันอังคารนะคะก็จะเป็นวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยจะนัดพิจารณาคดี44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลที่เสนอแก้112ในดักแรกนะคะซึ่งคดีนี้เนี่ยจะเป็นกรณีที่ปปช.เนี่ยยื่นฟ้องอดีต44ปปช.โทษทีค่ะเป็นคดีกรณีที่ปปช.นะยื่นฟ้องอดีต44ส.ส.พรรคก้าวไกลในข้อหาฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงจากการร่วมลงชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยศาลฎีกาอนุญาตให้ส.ส.ที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันจำนวน10คนสังกัดพรรคประชาชนนะคะยังไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการพิจารณาคดีเนาะก็ดูตามกระบวนการพิจารณาคดีนะซึ่งวันที่30เนี่ยจะเป็นแค่การพิจารณาคดีนัดแรกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยยังจะต้องมีการนัดตรวจพยานหลักฐานอีกวันที่4สิงหาคมนู่นนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการตรวจพยานหลักฐานในเดือนสิงหาคม2569และศาลก็จะดำเนินการไต่สวนพยานของทั้งฝ่ายผู้ร้องก็คือปปช. แล้วก็ฝ่ายผู้คัดค้านก็คืออดีตส.ส.อีกหลายนัดเลยซึ่งกระบวนการนี้ยังใช้เวลาอีกหลายเดือนค่ะในการที่จะสืบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดแล้วก็มีเป็นรายบุคคลด้วยซึ่งคาดการว่ากระบวนการการพิจารณาทั้งหมดเนี่ยจะลากยาวไปจนถึงช่วงปลายปี69หรือไม่นู่นเลยต้นปี70หัวฟังอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะกว่าที่ศาลจะมีคำสั่งนัดฟังคำพิพากษาถ้าหากว่าเราดูทรงแล้วเนี่ยพูดถึงคดีนี้ถ้ามันลากยาวไปจนถึงต้นปี70เนี่ยเป็นอย่างน้อย10ส.ส.ของพรรคประชาชนเนี่ยก็ยังสามารถทำหน้าที่ในสภาไปได้อยู่อีกพอสมควรนะ5-6 เดือนอะเยอะกว่านั้นก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่การกำหนดนัดพิจารณาคดีนัดแรกวันที่30มิถุนายนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการปรากฏการความเคลื่อนไหวที่สังคมจะหันมาจับตาบทบาทส.ส.ค่ายของพรรคประชาชนอีกครั้งหนึ่งนี่แหละนะคะแหมมันก็ประจบเหมาะเนาะตรงกับวาระสำคัญสำคัญในสภาพอดีที่จะเตรียมถล่มในเรื่องของงบประมาณปี70อยู่แล้วด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องร้อนๆส่วนวันเดียวกันวันนั้นก็คือวันที่30มิถุนายน69เช่นกันซีกฝั่งของที่ประชุมวุฒิสภาก็จะมีการกำหนดเขาเรียกว่าอะไรมีกำหนดการบรรจุวาระเพื่อที่จะพิจารณาร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือที่เราเรียกหรือที่เรารู้จักกันคือร่างกฎหมายนิรโทษกรรมในวาระที่2แล้วก็วาระที่3นะคะในวันที่30นี้ก็น่าจับตาดูนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ทำให้การเรื่องของร้อนๆแบบนี้เรื่องสำคัญในการนิรโทษกรรมของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ประชาชนเองที่เขาเรียกว่าอะไรต้องคดีจากการชุมนุมเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความหวังเนาะว่าการนิรโทษกรรมครั้งนี้มันจะนำมาสู่การสมานฉันท์ตามที่หลายฝ่ายเรียกร้องกันหรือไม่อย่างไรนะคะก็ต้องจับตาว่ามันจะปลดล็อกความขัดแย้งได้ไหมนะคะหรือมันจะเป็นสมานฉันท์แบบซ่อนรูปหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นประเด็นร้อนทางการเมืองที่จะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์หน้าเนี่ยนอกจากในเรื่องของงบประมาณแล้วมันก็จะสปอตไลท์ไปที่การประชุมในซีกฝั่งของวุฒิสภาด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องของวาระประวัติศาสตร์เลยนะอย่างร่างของตัวพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยนะคะที่เรารู้จักกันก็เดี๋ยวเรามาลองรอดูเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วคุณฟังหลังจากที่คณะกรรมการวิสามันของวุฒิสภาเนี่ยที่มีพลตำรวจเอกฉัตรวัฒน์แสงเพชรเป็นประธานนะได้พิจารณาตรวจร่างเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ส่งสัญญาณชัดเจนแล้วว่าไม่มีการแก้ไขสาระสำคัญจากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบส่งมานั่นหมายความว่าถ้าหากที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบในวันที่30มิถุนายนนี้เนี่ยโดยไม่มีการแก้ไขเนี่ยจะต้องกรรมาธิการที่จะตั้งกรรมาธิการร่วม2สภาขั้นตอนต่อไปคือก็จะต้องนำร่างขึ้นทูลเกล้าประกาศใช้เป็นทางการแล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะว่าหากกฎหมายนี้ได้ประกาศใช้และจะส่งผลให้นักเคลื่อนไหวทางการเมืองประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ถูกดำเนินคดีจากการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยตลอดช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาเนาะนะคะได้รับอานิสงส์ปลดล็อกภาระทางกฎหมายด้วยเนี่ยแล้วก็ล้างประวัติอาชญากรรมกันทั่วหน้าเนี่ยก็มันจะครอบคลุมตั้งแต่4/48มั้ย1มกราคม48จนถึง16กรกฎาคม68นะเนาะนะคะก็น่าจับตานะคะซึ่งก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นทั้งประเด็นที่ดราม่าด้วยถูกตั้งคำถามอย่างหนักด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลากหลายเรื่องราวเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันสิ่งสำคัญที่สุดค่ะร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่รวมความผิดมาตรา112นะแล้วก็มาตรา110นะคะซึ่งเป็นเงื่อนไขคดีเด็ดขาดที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ขั้นสภาผู้แทนราษฎรที่ทางสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะก็นี่เป็นในส่วนของความคืบหน้าเรื่องราวร้อนๆนี่ดิฉันยังไม่แตะไปในเรื่องของการพิจารณางบ70นะคะที่เขาตั้งกันแล้วก็จะมีทั้งในส่วนของ จับตานะคะว่างบของกระทรวงไหนเยอะมากงบของกระทรวงไหนถูกหั่นงบกระทรวงไหนถูกโอนงบมากที่สุดกระทรวงคมนาคมมหาดไทยอวเกษตรแล้วก็กระทรวงยุติธรรมอะไรเงี้ยงบการที่เพิ่มขึ้นจากปี69โหมีหลากหลายประเด็นที่พรรคร่วมฝ่ายค้านกำลังตั้งวอลลุ่มกันที่จะเตรียมข้อมูลในเรื่องของการที่จะอภิปรายงบ70ครั้งนี้นะคะเดียวกันในส่วนของรัฐบาลเองก็เตรียมการบ้านที่จะอภิปรายงบในส่วนของ70นี้ด้วยเช่นกันนะก็เรื่องราวความเข้มข้นของข่าวสารไม่ว่าจะเป็นข่าวสารทางการเมืองข่าวสารทางสังคมก็มีอะไรให้ติดตามกันเยอะแยะเลยมากมายนะคะเรื่องแบบนี้เดี๋ยวเราจะเก็บข่าวเก็บประเด็นกันมาต่อยอดกันในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นกันสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันต้องขอลาแล้วก็สวัสดีค่ะ
1: ติดตามทุกข่าวสารอัปเดตทุกเหตุการณ์กับรายการอาทิตย์ติดข่าวได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์11:10 นถึง12:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเราใช้สิทธิ์โหวต
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงกันตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งจัดชุดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายหลังเกิดเหตุทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นผู้นำสหรัฐขู่ที่จะปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหากกองทัพอิหร่านยังคงโจมตีต่อเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง1ประตูพาอังกฤษชนะปานามา2ประตูต่อ0พร้อมสร้างสถิติเป็นนักเตะอังกฤษที่ยิงประตูมากที่สุดในฟุตบอลโลกที่11ประตูต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงกันตั้งเป้าผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ70
1: นายณรงค์กันวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานกกต.กทม.เดินทางตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่12เขตบางกะปิโดยประธานกกต.เปิดเผยว่าทุกหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมเต็มที่และยังไม่พบรายงานการกระทำความผิดหรือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงส่วนความกังวลเรื่องสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมานั้นยืนยันว่ากกต.ร่วมกับกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับไว้เรียบร้อยแล้วทั้งการเสริมความแข็งแรงของเต็นท์และการป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้เปียกฝนซึ่งหากมีฝนตกหนักระหว่างการนับคะแนนจะให้เจ้าหน้าที่หยุดพักการนับคะแนนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้งและจะนับต่อทันทีเมื่อฝนหยุดจึงมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมโดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ70สำหรับข้อสังเกตเรื่องบัตรเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยาประธานกกต.ยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดบางส่วนจริงแต่ได้สั่งการให้เร่งแก้ไขพร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยให้ติดประกาศชี้แจงหน้าหน่วยเลือกตั้งให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 นจะเริ่มรับคะแนนได้ในเวลา 17:30 นและจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 21:00 นก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ในเวลา 22:00 นของค่ำวันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันเจ้าหน้าที่กว่า 70,000 คนพร้อมจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสั่งการรับมือและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั้งด้านการจราจรและหากเกิดฝนตกมั่นใจทราบผลคะแนนภายในเวลา 22:00 นวันนี้
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่42ถึง46แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมยืนยันว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่า 74,000 คนมีความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมการดำเนินการในช่วงเช้าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 นโดยเฉพาะในเขตคลองสามวาซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดกว่า 170,000 คนแม้จะมีข้อกังวลเรื่องการจราจรติดขัดในบางจุดประกอบกับอากาศที่ค่อนข้างร้อนและพยากรณ์อากาศที่คาดว่าจะมีฝนตกซึ่งกรุงเทพมหานครได้ประสานงานตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมถึงเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและประมวลผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยจะมีการรายงานผลแบบเรียลไทม์โดยจะเริ่มขึ้นทันทีหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 นซึ่งคาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนภาพรวมทั้งหมดได้ไม่เกินเวลา 22:00 น
3: หลังจากที่ปิดหีบเวลา 17:00 นที่หน่วยก็นับคะแนนและส่งคะแนนไปยังที่เขตก็จะตรวจสอบแล้วก็ดูความเรียบร้อยความถูกต้องของเอกสารแล้วก็จะส่งผลไปที่ส่วนกลางก็จะรวบรวมทั้งหมด 6,628 หน่วยซึ่งคาดว่า ไม่เกิน4ทุ่มครับถ้าไม่มีเหตุใดที่จะทำให้ล่าช้าในส่วนนี
2: ้ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่าสำหรับหน่วยเลือกตั้ง3หน่วยในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเสาไฟฟ้าหักโค่นกว่า100ต้นจากพายุฝนฟ้าคะนองได้รับรายงานจากผู้อำนวยการเขตแล้วว่าขณะนี้ทั้ง3หน่วยสามารถเปิดให้ลงคะแนนได้ตามปกติแล้วเช่นเดียวกับเส้นทางพิเศษฉลองกรุงที่เปิดให้สัญจรได้แล้วนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครดำเนินการด้วยความโปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมในทุกขั้นตอนพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.และที่หน่วยเลือกตั้งได้จนถึงเวลา 17:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
0: ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมแสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใส
4: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ช่วงเช้าวันนี้ณหน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรเป็นไปด้วยความคึกคักหลังจากกรรมการประจำหน่วยเปิดให้ประชาชนยื่นหลักฐานแสดงตนและรับบัตรลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8:00 น.พร้อมอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ในทุกขั้นตอนประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ต่างเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเมืองพร้อมสะท้อนความคาดหวังต่อผู้ที่จะเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครว่าอยากให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจัดระเบียบการคมนาคมและขนส่งสาธารณะแก้ไขปัญหาการจราจรความแออัดและปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆควบคู่กับการบริหารงานด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์นำงบประมาณจากภาษีของประชาชนไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
5: เรื่องหลักๆที่อยากได้ก็อาจจะเป็นเรื่องการจัดการโครงสร้างพื้นฐานค่ะแบบว่าส่วนตัวเรามองว่ากรุงเทพมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างโอเวอร์โหลดอะค่ะด้วยแบบผู้คนเขาเรียกอะไรการคมนาคมขนส่งสาธารณะหรืออะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะแน่นคนแน่นแล้วก็เมืองมันแน่นนะคะจริงๆก็ต้องการคนที่อาจจะสามารถแบบจัดระเบียบเมืองได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
6: อย่างเรื่องแบบรถติดน้ำท่วมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่แบบว่าเราก็บ่นกันมาตลอดหลายๆปีว่ามันไม่เห็นจะหายไปเลยหรืออะไรเงี้ยบางทีอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางทีมงานทางคนทำงานตรงนั้นอย่างเดียวแต่ว่ามันก็อยู่กับตัวเราด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทีมงานที่เราจะเลือกมาช่วยแก้ปัญหาให้เราอ่ะก็มีส่วนสำคัญมากๆเหมือนกันซึ่งถ้าเราเลือกที่จะละเลยตรงเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เราอ่ะต้องอยู่กับปัญหาเดิมๆอย่างเงี้ยตลอดไปก็ได้ก็อยากให้ทุกคนมาเลือกตั้งผู้ว่าด้วยกันเยอะๆค่ะ
4: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกมาใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านได้จนถึงเวลา 17:00 น.โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนชวิสาประทุมมารายงาน
0: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัดกำชับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องและโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
7: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ช่วงเช้าวันนี้ที่เต็นท์บริเวณอาคารชีวินเพลสหน่วยเลือกตั้งที่21และ22แขวงบางบำรุเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีประชาชนเดินทางมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.และยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องแม้สภาพอากาศจะค่อนข้างร้อนโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่โดยนางสาวมานิตารุจศิริผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัดเปิดเผยว่าได้กำชับให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง117หน่วยของเขตบางพลัดปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องโปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ประชาชนไม่เกิดความกังวลหรือมีข้อกังขาใดๆส่วนการเตรียมรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะฝนที่อาจตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้มีการติดตั้งผ้าใบสำหรับบังลมฝนในหน่วยเลือกตั้งติดตั้งไฟส่องสว่างรวมทั้งมีหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานครหรือหน่วยเบสเพื่อดูแลและช่วยเหลือในด้านต่างๆเช่นการระบายน้ำเป็นต้นและขอให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด
8: ในส่วนของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด117หน่วยของบางพลัดนะคะก็มีการเน้นย้ำในเรื่องการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกๆคนก็ถือปฏิบัติกันอย่างเข้ม ข้มข้นนะคะแล้วก็ให้โปร่งใสชัดเจนสามารถที่ตรวจสอบได้แล้วก็ไม่ให้ประชาชนเนี่ยมาแล้วมีข้อกังวลหรือข้อกังขาใดๆค่ะตอนนี้ก็คือเราจะมีในส่วนของผ้าใบนะคะจะมาให้ในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็เราก็มีการติดตั้งไฟเนาะแล้วก็จะมีหน่วยในส่วนของหน่วยเบสหรือว่าเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยจะเข้ามาประจำจุดในส่วนของจุดที่น่าจะอาจจะต้องมีการที่เราเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของสภาพกำลังต่างๆ
7: ขณะที่นางสาวยานิสาสนามชัยประชาชนผู้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยที่22คาดหวังในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสและคาดหวังให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดการจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ปัญหาสัตว์จรจัดในพื้นที่ส่วนสกเขตบางพลัดคนใหม่ขอให้เข้าถึงพื้นที่และดูแลผู้ป่วยยากไร้หรือผู้เปราะบางที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการและโอกาสต่างๆให้ดียิ่งขึ้นพร้อมชี้ชวนให้ชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อสะท้อนความต้องการในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น
9: ก็ดีใจนะคะก็อยากให้มันดูโปร่งใสไม่อยากให้มันมีอะไรอยากให้แบบเลือกได้คนที่เลือกค่ะอย่างแรกเรื่องรถติดเรื่องพวกขยะต่างๆเนี่ยค่ะอยากให้ดีขึ้นเห็นไหมก็ถ้าเป็นแบบขยะกว่าพวกแมวจรหมาจรเนี่ยค่ะอยากให้เขาช่วยเรื่องนี้ด้วยมันคิดด้านความเป็นอยู่ค่ะการดูแลการใช้ชีวิตของผู้ป่วยของไอ้คนยังไงก็จะใช้ช่วยด้วยก็มีผู้ป่วยบางคนที่แบบไม่ได้รับช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนลองมาใช้สิทธิ์นะคะเพื่อให้กรุงเทพดีขึ้นนะคะ
7: ทั้งนี้หน่วยเลือกตั้งที่21และ22มีจำนวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,199 คนโดยหลังสปีดทีเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.ทั้ง2หน่วยเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาสังเกตการการนับคะแนนเสียงได้โดยจะมีการจัดเก้าอี้ให้ประชาชนสำหรับนั่งสังเกตการแต่ขอแนะนำให้ติดตามการนับคะแนนด้วยความสุภาพและสามารถทักท้วงได้หากมีข้อสังเกตใดๆเป็นยวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้กรุงเทพมหานครตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไว้ที่ร้อยละ70โดยเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตคลองสามวาจำนวนกว่า 170,000 คนส่วนเขตสัมพันธวงศ์มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดจำนวนกว่า 15,000 คนพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อเข้าคูหาเลือกตั้งประชาชนจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบได้แก่บัตรสีเขียวสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตเลือกตั้งของตนขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนณสำนักงานเขต50เขตตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 17:00 น.รวมถึงสามารถรับบริการได้ที่จุดบริการด่วนมหานครที่กระจายอยู่ในห้างสรรพสินค้าอีก19แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านเว็บไซต์สำนักทะเบียนกรมการปกครองได้อีกครั้งภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ทางการเมืองตามที่กฎหมายกำหนดนายชัดชาติสิทธิพันธ์ปั่นจักรยานคู่ใจออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาเลือกตั้ง
10: นายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขี่จักรยานมายังหน่วยเลือกตั้งที่26แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาบริเวณโรงเรียนแจ่มจันทร์เพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ซึ่งภายหลังการลงคะแนนนายชัดชาติกล่าวว่าพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในวันนี้และเชิญชวนประชาชนรีบออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อป้องกันความไม่แน่นอนของสภาพอากาศในกรณีที่ช่วงบ่ายอาจมีฝนตกลงมาโดยคาดหวังว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้จะมีมากกว่าร้อยละ80ส่วนการติดตามการนับคะแนนส่วนตัววางแผนจะเดินทางไปลุ้นผลการนับคะแนนที่สเตเดียมวันซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของทีมงานซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อนตรงที่ไม่มีทีมผู้สังเกตการการเลือกตั้งส่วนกลางที่จะคอยรวมคะแนนและส่งผลมาให้ดังนั้นการติดตามผลในปีนี้จะอาศัยการดูผ่านหน้าจอโทรทัศน์เป็นหลัก
11: เช้านี้ภายในสามชั่วโมงยังไม่มีฝนเลยก็พวกเราก็รีบออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนที่เรารักคนที่เราชอบกันนะครับทั้งผู้ว่าแล้วก็ทั้งสก.เสร็จแล้วก็ไปเที่ยวกันเพราะเผื่อไม่รู้ว่าบ่ายนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือเปล่าแต่เช้านี้อากาศดีแน่นอนก็ออกมาใช้สิทธิ์กันให้เยอะฮะให้เป็นประวัติศาสตร์เลยครับ
10: นายชัดชาติกล่าวด้วยว่าไม่มีความกดดันในการลงคะแนนแต่จะมีความกังวลและย้ำเตือนประชาชนในเรื่องการกากบาทผิดช่องเนื่องจากบัตรเลือกตั้งมี2สีคือสีเขียวสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสีชมพูสำหรับสกจึงขอให้ดูสีบัตรให้ดีก่อนกาเพราะหากกาผิดจะไม่สามารถขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: ด้านพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคเศรษฐกิจเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่13แขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานพร้อมด้วยมารดาวัย90ปีและบุตรสาวโดยมารดาของพลตำรวจโทชาญเทพได้อวยพรให้สู้เต็มที่พร้อมระบุว่าการแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาของการเลือกตั้งในโอกาสนี้พลตำรวจโทชาญเทพได้เชิญชวนประชาชนออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนถึงเวลา 17:00 น.เพื่อเลือกคนดีเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครโดยหลังเวลาปิดการให้ลงคะแนนแล้วจะเดินทางไปติดตามผลคะแนนที่วอร์รูมพรรคเศรษฐกิจร่วมกับแกนนำพรรคและผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อไป
12: เป็นเรื่องธรรมดานะของการเลือกตั้งนะครับมีแพ้มีชนะก็เรื่องปกติก็ลงสมัครแล้วนะก็ต้องมีความคาดหวังนะครับถึงแม้เราจะในโพลเรายังไม่ติดแต่ก็การที่การลงหาเสียงมาก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนได้ดีครับ
0: นางมลิกาบุญมีตระกูลผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่10บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนเศรษฐีในพระบรมราชูปถัมภ์เขตดุสิตพร้อมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่และหาเสียงอย่างเต็มที่แล้วพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากช่วงบ่ายอาจมีฝนตกในบางพื้นที่จึงแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและพกร่มติดตัวหากออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงบ่าย
13: ให้ทุกคนได้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่การใช้สิทธิ์มีความสำคัญมากก็อยากให้ทุกคนอย่าไปเสียสิทธิ์ตัวเองเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเสียดายไปตั้ง4ปีนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะเสียสละเวลามาทำหน้าที่พลเมืองของกรุงเทพมหานครค่ะก็ออกไปใช้สิทธิ์กันค่ะเพราะว่าอย่างวันนี้เราออกมาใช้สิทธิ์เราก็มีความรู้สึกอย่างน้อยที่สุดก็สบายใจว่าอย่างน้อยเราก็ได้เลือกผู้นำของเราโดยตรงค่ะ
0: นายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์เดินทางออกไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงคลองเตยเขตคลองเตยบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทภายหลังการออกเสียงลงคะแนนนายอนุชาเชิญชวนคนกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เพราะเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกใช้เวลาไม่นานซึ่งหลังจากนี้เข้าไปยังที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงเย็นเพื่อสังเกตการเรื่องการนับคะแนนเสียงหัวหน้าพรรคประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งย่านตลิ่งชันชี้ผลการเลือกตั้งคือเสียงสะท้อนที่แท้จริงของประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครหลังจากที่พบปัญหาไม่พบรายชื่อในหน่วยเลือกตั้งที่15และ16แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครว่าที่หน่วยเลือกตั้งในวันนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างคึกคักซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีส่วนผลจะเป็นอย่างไรหลังปิดการลงคะแนนประมาณ2ชั่วโมงก็น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ
14: ผลการเลือกตั้งของประชาชนก็เป็นตัวตัดสินทุกอย่างนะครับและจริงๆเนี่ยยิ่งคนออกมาใช้สิทธิ์เยอะนะครับเราก็จะได้สิ่งสะท้อนที่แสดงถึงเจตจำนงของประชาชนมากขึ้นเท่านั้นผมยังมั่นใจในแนวทางการทำงานของพรรคประชาชนแบบเดิมนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อ
0: ด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่1โรงเรียนสวัสดีวิทยาแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาโดยภายหลังใช้สิทธิ์นายอภิสิทธิ์กล่าวเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพราะการเลือกตั้งทุกครั้งสำคัญต่อทุกคนโดยภายหลังจากปิดหีบลงคะแนนส่วนตัวจะเดินทางเข้าไปติดตามผลการเลือกตั้งณที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป ขณะที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่โรงจอดรถอาคารชุดซิตี้และทาวเวอร์ซอยสุขุมวิท16แขวงคลองเตยเขตคลองเตยโดยคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์กว่าร้อยละ70ตามเป้าหมายโดยย้ำว่าทุกการเลือกตั้งมีความสำคัญด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7โรงเรียนโยนออฟอาร์คซอย3เสน13แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตพร้อมเปิดเผยว่าจากบรรยากาศที่พบในหน่วยเลือกตั้งมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงเวลาที่เหลือพร้อมย้ำว่าไม่ว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดขอเพียงออกมาใช้สิทธิ์เพื่อร่วมแสดงพลังของประชาชนและร่วมรักษาระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ขอให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการทำงานร่วมกับรัฐบาลพร้อมเสนอให้เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวเพื่อให้คนกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดภาระความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในระยะยาวส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาซึ่งจัดวันนี้เช่นกันกกต.ลงพื้นที่สังเกตการการเลือกตั้งพร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างโปร่งใสภายใต้มาตรการที่สุจริตและเที่ยงธรรมนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สังเกตการการเปิดหน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาณโรงเรียนเมืองพัทยา2อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.และติดตามการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเน้นให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเป็นกลางนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งยังได้นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่2ร่วมสังเกตการเพื่อศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่จริงอีกด้วยจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้จนถึงเวลา 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1444หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ส่วนที่เกาะล้านจังหวัดชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้า
15: เกาะล้านชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งประชาชนบนเกาะล้านตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องขณะที่มีการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยนายวีรพัฒน์กุฎแถลงรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านลงพื้นที่ดูแลภาพรวมการเลือกตั้งในพื้นที่เกาะล้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเขตเลือกตั้งบนเกาะล้านตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา10มีจำนวน3หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่1มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง758คนหน่วยเลือกตั้งที่2มีจำนวน771คนและหน่วยเลือกตั้งที่3จำนวน769คนรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 2,298 คนทางนี้เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบเลือกตั้งโดยรองปลัดเมืองพัทยาได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองภายในเวลา 17:00 น.ณัฐยาโทธการนันท์สทชลบุรีรายงาน
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ส ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ไก่ฟ้าพญาลอตามพระราชเสวนี
17: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
18: ไก่ฟ้าพญาลอเป็นไก่ฟ้าที่มีความสวยงามที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศไทยมีขนสีแดงสดที่หน้าและหลังหนังเท้าและขามีสีแดงกำมะหยี่ตัวผู้มีขนสีดำบนหัวเป็นผู้คล้ายหงอนยาวโค้งไปทางด้านหลังขนช่วงท้ายของลำตัวใกล้โคนหางมีสีเหลืองแกมทองเมื่อกระพือปีกขนคลุมโคนหางมีสีดำเหลือบน้ำเงินขอบสีแดงอิดซ้อนกันหลายชั้นส่วนตัวเมียหน้าสีแดงบริเวณหน้าอกคอหลังมีสีน้ำตาลแกมแดงท้องมีลายเกล็ดน้ำตาลแดงขอบสีขาวปีกมีสีดำสลับด้วยลายสีขาวตามแนวขวางไก่ฟ้าพญาลอนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งมิตร

0: เกี่ยวกับสภาพพื้นที่และปัญหาต่างๆรวมทั้งแนวทางแก้ไขจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีทดลองการเกษตรบนที่สูงในพื้นที่ดังกล่าวและพระราชทานแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากโดยเฉพาะไก่ฟ้าพญาลอไก่ป่าและเก้งเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยเน้นการเพาะเลี้ยงในพื้นที่สูงและการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อให้สัตว์เหล่านี้ได้กลับคืนสู่ป่าชุมชนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามพระราชสวนีโดยจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงและปล่อยไก่ฟ้าพญาลอดูแลสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารสัตว์ป่าจัดพื้นที่ให้เป็นวิทยาลัยชาวบ้านช่วยราษฎรสร้างแหล่งอาหารส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาวให้นักเกษตรที่จบการศึกษาใหม่มาช่วยทำงานเป็นการให้โอกาสผู้จบใหม่ได้มีงานทำส่งเสริมการปลูกพืชผักปลูกต้นงิ้วป่าเสี้ยวดอกขาวและนางพญาเสือโคร่งให้เป็นกลุ่มเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวจัดทำบ้านไม้ไผ่รองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มีความชื่นชอบได้มาพักผ่อนและรับประทานอาหารพืชผักในพื้นที่ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้มั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อนสินสมเนียมรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งจัดชุดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายหลังปปช.และตำรวจเข้าตรวจทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.จัดสมาชิกอส.ไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดกำลังสมาชิกอส.จากกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1กระทรวงมหาดไทยจำนวน4นายพร้อมอุปกรณ์เผชิญเหตุเข้ารักษาการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วซึ่งข้อสั่งการนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าตรวจสอบกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลการตรวจสอบหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องจังหวัดนราธิวาสเปิดช่องทางรับร้องเรียนทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำช่วยผู้เสียหายอย่างเป็นธรรม
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายและขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมสำหรับจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรองรับดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวโดยเชิญชวนประชาชนผู้เข้าสอบหรือผู้มีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาสศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกและคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าทุกข้อมูลที่ประชาชนแจ้งจะได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมตามกระบวนการของกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความช่วยเหลือและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการสอบแข่งขันของภาครัฐปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

0: ทรูธโซเชียลเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกหากกองทัพอิหร่านยังคงโจมตีเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อโรงเก็บอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธรวมทั้งสถานีเรดาร์หลายแห่งในแนวชายฝั่งของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุสแม้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเจเรมี่เลวินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ยืนยันว่าท่าอากาศยานนานาชาติซิมอนโบลิวาซึ่งตั้งอยู่ในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลากลับมาเปิดให้บริการบางส่วนอีกครั้งเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานายเลวินยังคาดหวังว่าเครื่องบินของกองทัพสหรัฐที่บรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์รวมถึงโรงพยาบาลสนามจะสามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานแห่งนี้ได้อย่างราบรื่นทั้งนี้รัฐบาลเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 54,000 รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายสเตฟานีริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่จำนวนผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสสูงกว่าปกติในช่วงนี้เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมในหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้กลุ่มเปราะบางรวมถึงเด็กเล็กบางส่วนมีอาการป่วยรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสยังคาดการว่ามีแนวโน้มที่โรงพยาบาลหลายแห่งในฝรั่งเศสจะยังคงเผชิญกับปัญหาจำนวนผู้ป่วยจำนวนมากต่อไปแม้ว่าอุณหภูมิจะลดลงก็ตามทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO เตือนว่าคลื่นความร้อนระลอกนี้ปกคลุมในหลายประเทศของทวีปยุโรปรวมถึงฝรั่งเศสจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทั้งสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูชิชผู้นำเซอร์เบียที่ระบุว่าเขาจะประกาศลาออกจากตำแหน่งภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและจะมีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาเซอร์เบียก่อนกำหนดหลังรัฐบาลของเขาเผชิญการชุมนุมประท้วงต่อต้านการทุจริตที่ยาวนานถึง18เดือนซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หลังคาคอนกรีตของสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองโนโวซาร์ดพังถล่มลงมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน2567ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16รายผู้นำเซอร์เบียยังให้คำมั่นว่าเขาจะช่วยให้พรรค SMS พรรครัฐบาลเซอร์เบียได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาครั้งต่อไปซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในปี2570อย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองเชื่อว่าประธานาธิบดีวูชิตจะยังคงไม่ยุติบทบาททางการเมืองและเขาอาจก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเซอร์เบียหากพรรค SMS คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในกลุ่ม JK และ L เริ่มที่กลุ่ม J อาร์เจนตินาฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะจอร์แดน3-1เก็บชัยชนะ3นัดรวดเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนจอร์แดนแพ้ทั้ง3นัดตกรอบส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันแอลจีเรียพบออสเตรียเกมนี้หากมีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นผู้ที่ชนะจะผ่านเข้ารอบและผู้แพ้จะตกรอบทันทีผลปรากฏว่าเกมดำเนินมาถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บยังเสมอกันอยู่2-2กระทั่งนาทีที่90+3ริยาดมาเรสมากดประตูให้แอลจีเรียขึ้นนำ3-2แต่ออสเตรียไม่ยอมซาซ่าคาลัสซิสมายิงประตูตีเสมอ3-3และจบด้วยผลสกอร์นี้ส่งผลให้ออสเตรียเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม ส่วนแอลจีเรียเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดด้านการแข่งขันในกลุ่ม K ทีมชาติโคลอมเบียเสมอทีมชาติโปรตุเกสแบบไร้สกอร์0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทีมโคเคนมี7แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทัพฝอยทองมี5แต้มหากเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันดีอาร์คองโกเอาชนะอุซเบกิสถาน3-1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบทำหนึ่งการันตีผ่านเข้ารอบในฐานะ1ใน8อันดับ3ที่ดีสุดได้สำเร็จส่วนอุซเบกิสถานแพ้รวด3นัดตกรอบปิดท้ายที่กลุ่มแอลทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติปานามา2-0โดยทัพสิงโตคำรามครองเกมบุกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งแมตช์ก่อนจะมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่62จากจูดเบลลิงแฮมจากนั้นนาทีที่67แฮร์รี่เคนยิงประตูตอกย้ำชนะให้อังกฤษเอาชนะไป2-0เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มขณะที่ปานามาแพ้รวดทั้ง3นัดจบเส้นทางเพียงรอบแบ่งกลุ่มนอกจากนี้ประตูของแฮร์รี่เคนยังทำให้เขาสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลกด้วยผลงาน11ประตูแซงหน้าแกรี่ลินิเกอร์อดีตกองหน้าระดับตำนานของทีมที่เคยทำไว้10ประตูส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโครเอเชียเอาชนะกาน่า2-1ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มขณะที่กาน่าแม้จะพ่ายแพ้แต่ยังมี4คะแนนเพียงพอสำหรับ

0: ร่วมทีมที่เยอรมันทันทีโดยเจ้าแบงค์จะสวมเสื้อหมายเลข21ให้กับทีมลงลาดตาข่ายในศึกเจลีก2ฤดูกาลหน้าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ Princess Cup S Cola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาวไทย U18 ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์3-0เซต25-19 28-26และ25-23 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเวียดนามที่ตบเอาชนะอินโดนีเซีย3-2เซต25-21 21-25 25-22 25-22และ15-10หลังจบเกมโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีฟิลิปปินส์เป็นทีมที่เหนียวและทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขก่อนนัดชิงชนะเลิศที่จะพบกับเวียดนาม
1: ต้องยอมรับว่าทีมฟิลิปปินส์เป็นทีมที่เหนียวแล้วก็วันนี้เราจับโครงสร้างเขาไม่ได้หัวเสานะครับแล้วก็บอลเอที่เรายังจับไม่ได้เจอเวียดนามเขาเล่นเอมากเอเอ็กมากวันนั้นเราต้องไปทำการบ้านทีหนึ่งเราคิดว่าก็คงไม่ง่ายสำหรับเจอเวียดนามนะครับ
0: สำหรับนัดชิงชนะเลิศรายการ Princess Cup S Cola จะแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชถ่ายทอดสดทาง True Vision Now เทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4และมือ513เยาวชนโลกแพ้คิมโซฮยอนจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ1และมือ293เยาวชนโลก0-2เซต2-6และ0-6คว้ารองแชมป์ไปครองศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวินเบอร์ดัน2026ที่ประเทศอังกฤษได้ประกาศผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมือ95ของโลกจะพบกับลินลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมือวางอันดับ83ของโลกขณะที่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกจะพบกับมาย่าชวาลินสก้ามืออันดับ21ของโลกและมือวางอันดับ20ของรายการจากโปแลนด์พูลสิริสิริมงคลคว้าเหรียญทองเสือภูเขาครอสคันทรีในศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียติดตามได้จากรายงาน
2: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียรันที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาสเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาคลอสคันทรีอินดิมิเนเตอร์พูลสิริสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาชิงชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดกว่าด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาร์บาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลล์โดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองพี่เอกกัญจนากุลรายงาน
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาเทควันโดเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้รวม2รายการประกอบด้วยรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่น International Taekwondo Championship ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมซึ่งทั้ง2รายการนี้สมาคมตั้งเป้าเบื้องต้นไว้รายการละ1เหรียญทองปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
4: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าภูคำว่าภูเขียนพอพานสระอูใช้เรียกสิ่งที่มี

0: ลักษณะนูนออกมาเช่นภูทุเรียนเมื่อรวมกับคำว่าพรเป็นภูพรหมายถึงรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกหรือเป็นปมที่โคนต้นและแผ่ขยายออกไปรอบๆเพื่อพยุงลำต้นนอกจากนี้ยังเรียกชื่อถั่วชนิดหนึ่งว่าถั่วภูเป็นถั่วที่ฝักมีครีบคล้ายสันไปตามยาวของฝักส่วนคำว่าภูที่เขียนพอสำเภาสระอูแปลว่าภูเขาเช่นภูกระดึงภูพานภูเรือภูชี้ฟ้านอกจากนี้ภูที่เขียนด้วยพอสำเภายังมีอีกคำหนึ่งซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่นดินหรือโลกปรากฏในคำว่าภูธรภูทะเรศภูทะเรศวรภูบดีภูบดินภูบาลภูเบศแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินหมายถึงพระราชา
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ปีต่อครั้งตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จัดกิจกรรม BAAC Marketฟรุตบุฟเฟ่เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรลูกค้าผู้ปลูกผลไม้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านค้ายกขบวนสินค้าเกษตรมาจำหน่ายทั้งสินค้าชุมชนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนสดจากสวนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสินค้าแฮนด์เมดอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพพร้อมบุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดรับประทานไม่อั้นเวลา60นาทีราคาสุดพิเศษเพียง399บาทจำกัดรอบละ100คนภายในงานยังมีดนตรีขับกล่อมให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันที่28-29มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา7:00 น.ถึงเวลา20:00 น.ณบริเวณด้านหน้าธกส.สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครสามารถจองสิทธิ์บุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ call center 02555-0555ต่อ6512และ6553ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติอัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในวันและเวลาราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอาหารทอดอร่อยปากแต่เสี่ยงสุขภาพท่านผู้ฟังคะอาหารทอดเป็นเมนูยอดนิยมของคนทุกวัยด้วยรสชาติที่กรอบหอมอร่อยและเข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดเฟรนช์ฟรายกล้วยทอดปลาทอดหรือขนมขบเคี้ยวต่างๆแม้อาหารทอดจะสร้างความสุขให้กับการรับประทานแต่เบื้องหลังความอร่อยนั้นกลับแฝงไปด้วยความเสี่ยงต่อสุขภาพหากบริโภคเป็นประจำหรือในปริมาณมากเกินไปค่ะปัญหาสำคัญของอาหารทอดคือปริมาณไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานซึ่งมีผลต่อระดับไขมันในเลือดทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองนอกจากนี้การทอดในน้ำมันร้อนจัดยังทำให้อาหารดูดซับน้ำมันมากขึ้นส่งผลให้พลังงานสูงเกินความจำเป็นอาจนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในระยะยาวอีกหนึ่งอันตรายที่มักถูกมองข้ามคือการใช้น้ำมันทอดซ้ำเมื่อถูกความร้อนซ้ำๆน้ำมันจะเกิดการเสื่อมสภาพและสร้างสารพิษเช่นสารก่อมะเร็งและสารอนุมูลอิสระซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางชนิดรวมถึงส่งผลเสียต่อการทำงานของตับและระบบย่อยอาหารผู้ที่รับประทานอาหารทอดจากแหล่งที่ไม่สะอาดหรือไม่เปลี่ยนน้ำมันเป็นประจำอาจเสี่ยงต่อการได้รับสารเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวอาหารทอดยังส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องกรดไหลย้อนหรือย่อยยากโดยเฉพาะในผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคกระเพาะหรือผู้ที่มีปัญหาระบบย่อยอาหารอยู่แล้วหากรับประทานอาหารทอดในปริมาณมากหรือช่วงเวลาก่อนนอนอาการเหล่านี้อาจรุนแรงขึ้นและรบกวนคุณภาพการนอนหลับอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องงดอาหารทอดโดยสิ้นเชิงแต่ควรรับประทานอย่างพอดีและมีสติเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมต่อการทอดเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันคานูล่าหรือใช้อุปกรณ์ทอดที่ช่วยลดปริมาณน้ำมันเช่นหม้อทอดไร้น้ำมันรวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันซ้ำและเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่สะอาดและปลอดภัยการปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพเช่นการอบต้มนึ่งหรือย่างซึ่งสามารถคงรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการได้ดีกว่าและช่วยลดปริมาณไขมันส่วนเกินในแต่ละมื้ออาหารนอกจากนี้ควรเพิ่มผักผลไม้และอาหารที่มีกากใยสูงเพื่อช่วยในการย่อยและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมท่านผู้ฟังคะอาหารทอดอาจให้ความสุขชั่วคราวแต่สุขภาพที่ดีคือความสุขที่ยั่งยืนการเลือกกินอย่างฉลาดและใส่ใจต่อสุขภาพของตนเองคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่แข็งแรงสดใสและห่างไกลจากโรคภัยในระยะยาวเพราะอร่อยปากไม่ควรแลกกับเสี่ยงสุขภาพในอนาคตค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอาหารทอดอร่อยปากแต่เสี่ยงสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนาขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: แบงค์ของโบสแบงค์ของโบสเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ของโบสแบงค์ของโบสมาเรามาใช้สิทธิ์โบสกรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณแบงค์ขอบวตมาเรามาใช้สิทธิ์โบส
3: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันบรรณาธิการข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่าน

ที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่เคร่งเครงกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่อ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่เราจะได้มาพบมาเจอมาทักทายกันผ่านคลื่นวิทยุแห่งนี้นะคะกับสุขใจไปกับเพลงค่ะเริ่มต้นรายการวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยเสียงร้องของหมอกระจายอุทรแล้วก็ตามมาด้วยอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยของคุณเอพัชรานะคะส่วนเรื่องราวสาระสุขภาพวันนี้ก็นำมาฝากกันหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ดีๆของถั่วดำธัญพืชที่ช่วยต้านมะเร็งได้หลากหลายชนิดนะคะแพทย์หัวใจชี้ว่า5สิ่งสำคัญที่ห้ามทำก่อน9นาฬิกาหรือ3โมงเช้าเสี่ยงสโตรกระบบเลือดก็จะเสียหายด้วยนะคะแต่ช่วงแรกนี้สำหรับคนที่อยากจะอายุยืนต้องรับประทานอาหารที่มีอายุยืนอย่างผักด้วยนะคะผักที่อายุยืนมีครบทั้งโปรตีนธาตุเหล็กและแคลเซียมนั่นคือผักอะไรบ้างต้องมาติดตามกันนะคะแม้จะเป็นผักที่ปลูกง่ายราคาประหยัดแต่ผักที่อายุยืนนั้นก็คือผักโขมโดยเฉพาะผักโขมแดงอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุมากมายจึงถูกขนานนามว่าเป็นผักแห่งอายุยืนโดยมีสารอาหารสำคัญเช่นวิตามิน A, C, K, กรดโฟลิกโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมธาตุเหล็กโปรตีนใยอาหารรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลิฟีนอลฟลาโวนอยด์แอนโทไซยานินและแคโรทีนนะคะคุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายคือสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดมีโพแทสเซียมและใยอาหารช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตช่วยลดโซเดียมส่วนเกินและไตรโตรคอเลสเตอรอลช่วยลดคอเลสเตอรอลไม่ดีช่วยบำรุงผิวพรรณบำรุงเลือดธาตุเหล็กและวิตามินซีช่วยป้องกันโลหิตจางวิตามินซีและกรดโฟลิกช่วยบำรุงผิวพรรณชะลอริ้วรอยช่วยควบคุมระดับน้ำตาลใยอาหารชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพิ่มความไวต่ออินซูลินจึงเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานประเภท2นะคะช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อให้แข็งแรงเพราะว่าแคลเซียมวิตามินเคที่มีอยู่ในผักโขมนั้นจะช่วยสร้างโปรตีนสำคัญต่อโครงสร้างกระดูกค่ะนอกจากนี้ก็ช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารให้ดีขึ้นใยอาหารของผักอายุยืนอย่างผักโขมไม่ว่าจะเป็นผักโขมที่มีสีเขียวหรือสีแดงนั้นก็มีใยอาหารช่วยป้องกันท้องผูกปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้และลดความร้อนในร่างกายอีกด้วยนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพช่องปากเพราะว่ามีแคลเซียมมีวิตามินซีที่ช่วยเสริมกระดูกและเหงือกป้องกันเลือดออกตามไรฟันแล้วก็โรคเหงือกอักเสบนะคะส่วนคำแนะนำในการบริโภคก็คือหลีกเลี่ยงการทานมากเกินไปเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสะสมของออกซาเลตแล้วก็นิ่วในไตก่อนจะรับประทานต้องปรุงให้สุกก่อนที่จะรับประทานเพื่อลดสารออกซาเลตส่วนผู้ที่มีระบบย่อยอ่อนแอต้องจำกัดปริมาณเพื่อลดปัญหาท้องเสียท้องอืดเก็บผักต้มไว้ในวันเดียวเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียอย่าเก็บไว้นานหลายวันนะคะต้องปรุงอาหารรวดเร็วใช้น้ำมันน้อยเพื่อรักษาวิตามินซีใช้ต้มผักเพราะว่ามีสารอาหารสูงหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงร่วมกับผักโขมในมื้อเดียวกันเพื่อลดความเสี่ยงการตกตะกอนของออกซาเลตนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะกินผักโขมแบบดิบๆต้องล้างให้สะอาดก่อนที่จะปรุงอาหารให้สุกด้วยนะคะส่วนผู้ที่มีประวัติเป็นนิ่วในไตหรือโรคเกาต้องปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานค่ะผักโขมแดงเป็นผักที่อุดมไปด้วยสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระมากมายก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะบำรุงหัวใจกระดูกผิวพรรณแล้วก็ระบบย่อยอาหารแต่ว่าการรับประทานนั้นต้องระมัดระวังตามคำแนะนำเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงอีกด้วยนะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ของโซหาด้วยค่ะที่นำเรื่องราวของผักโขมประโยชน์ดีๆที่เป็นผักอายุยืนมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกค่ะนอกจากผักโขมแล้วพืชที่มีประโยชน์แต่ว่าไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนนั่นก็คืองาดำนะคะ งาดำถือว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดที่หลายคนนั้นกินเพื่อบำรุงกระดูกผิวพรรณและเส้นผมเพราะว่าอุดมไปด้วยแคลเซียมธาตุเหล็กไขมันดีรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระด้วยแต่ทราบไหมคะว่างาดำแม้ว่าจะมีประโยชน์มากมายแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเสมอไปเพราะว่าบางกลุ่มอาจเกิดผลข้างเคียงหรือกระตุ้นอาการบางอย่างให้แย่ลงก็ได้นะคะใครบ้างล่ะคะที่ไม่ควรจะกินงาดำถึงว่าแม้ว่างาดำนั้นจะมีประโยชน์แต่บางคนกินแล้วอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะคือคนที่แพ้งาดำแม้ว่าจะพบไม่ได้บ่อยเท่ากับคนที่แพ้นมหรือแพ้อาหารทะเลแต่การแพ้งาดำนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้และบางรายอาจจะรุนแรงถึงขั้นหายใจติดขัดอาการที่พบได้ก็คือมีผื่นขึ้นเป็นลมพิษปากบวมคอบวมแน่นหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนหายใจลำบากหากเคยมีประวัติแพ้อาหารพวกเมล็ดพืชต้องเริ่มกินในปริมาณที่น้อยๆก่อนหรือว่าลองกินก่อนถ้าหากว่ามีอาการที่น่าสงสัยก็ต้องหยุดนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องของท้องเสียง่ายหรือถ่ายบ่อยเพราะว่างาดำนั้นมีไฟเบอร์แล้วก็น้ำมันจากธรรมชาติค่อนข้างสูงจึงช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้ดีแต่ถ้ากินมากเกินไปก็อาจจะทำให้ปวดท้องท้องเสียถ่ายบ่อยแน่นท้องโดยเฉพาะคนที่มีโรคลำไส้แปรปรวนหรือระบบย่อยอาหารไวต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคนิ่วในไตบางชนิดงาดำจะมีออกซาเลตค่อนข้างสูงซึ่งอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในไตโดยเฉพาะคนที่เคยมีประวัติเกี่ยวกับนิ่วชนิดแคลเซียมออกซาเลตหากจำเป็นต้องกินต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ดื่มน้ำตามมากๆนะคะคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดงาดำมีวิตามินอีแล้วก็กรดไขมันที่อาจจะส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือดหากว่ากินร่วมกับยาบางชนิดเช่นยาต้านการแข็งตัวของเลือดอาจจะเพิ่มโอกาสเลือดออกง่ายหรือฟกช้ำง่ายได้ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือกินยาต่อเนื่องต้องปรึกษาแพทย์ก่อนจะกินงาดำนะคะส่วนคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักแต่ว่ากินแบบไม่ระวังหลายคนเข้าใจว่างาดำนั้นเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแต่กินเท่าไหร่ก็ได้จริงๆแล้วงาดำให้พลังงานที่สูงมากนะคะเพราะว่ามีไขมันดีจำนวนมากหากกินในปริมาณที่มากเช่นโรยในอาหารทุกมื้อกินงาดำบดผสมน้ำผึ้งเป็นประจำหรือเครื่องดื่มงาดำหวานๆทุกวันก็อาจจะทำให้เรานั้นมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวก็ได้นะคะส่วนเด็กเล็กหรือผู้ที่สูงอายุที่เคี้ยวยากเมล็ดงาดำทั้งเมล็ดนั้นมีขนาดเล็กแล้วก็แข็งนะคะหากเคี้ยวไม่ละเอียดร่างกายอาจจะดูดซึมสารอาหารได้ไม่เต็มที่และบางครั้งอาจจะเสี่ยงสำลักในผู้สูงอายุได้แนะนำให้เลือกแบบบดละเอียดแล้วก็ย่อยง่ายจะดีกว่านะคะส่วนการกินงาดำให้ได้ประโยชน์นั้นก็กินวันละประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะแล้วก็เลือกงาคั่วที่สุกสดสะอาดไม่เติมน้ำตาลมากเกินไปควรกินร่วมกับอาหารที่หลากหลายชนิดนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่มีโรคประจำตัวต้องปรึกษาแพทย์ก่อนกินอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแม้ว่างาดำนั้นจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์สูงแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะกินได้แบบไม่ต้องระวังโดยเฉพาะผู้ที่แพ้งามีปัญหาระบบทางเดินอาหารเป็นโรคนิ่วในไตหรือว่ากินยาบางชนิดอยู่การกินอย่างเหมาะสมแล้วก็รู้ข้อจำกัดของตัวเองก็จะช่วยให้เราได้รับประโยชน์จากงาดำหรืออาหารชนิดอื่นๆได้อย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์มากกว่านะคะนี่คือเรื่องดีๆของงาดำและผักที่ให้ฉายาว่าผักอายุยืนนั่นก็คือผักโขมแดงนะคะคุณผู้ฟังสำหรับช่วงแรกค่ะส่วนช่วงที่2นะคะต้องมาติดตามกันกับเรื่อง5สิ่งที่ห้ามทำก่อน9โมงเสี่ยงสโตรกและระบบเลือดจะพังด้วยนะคะมีอะไรบ้างที่เราไม่ควรทำใน5สิ่งนี้เดี๋ยวฟังบทเพลงเพราะๆกันก่อนสัก2เพลงแล้วมาติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

หลังจากพักฟังเพลงเพราะๆที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสิ้นเยื่อขาดใยของคุณต้อมและคุณปุ้ยค่ะส่วนก่อนหน้านั้นสายใยค่ะจากวงแกรมเอ็กนะคะเป็นบทเพลงช้าๆเพราะๆที่นำมาฝากกันเพื่อความสุขสบายใจในช่วงของวันหยุดแบบนี้กับสุขใจไปกับเพลงและดิฉันอรัญญาชมชื่นค่ะคุณผู้ฟังคะพฤติกรรมความเคยชินที่เราทำกันอยู่เป็นประจำทุกวันนะคะเพื่อที่จะรีบไปทำงานโดยเฉพาะคนทำงานนะคะแท้จริงแล้วก็คือสิ่งที่แพทย์โรคหัวใจห้ามทำเพราะว่ามันกำลังจะทำลายระบบหลอดเลือดและหัวใจของเราอย่างง่ายๆนะคะคนส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจผิดว่าหัวใจจะเกิดอันตรายเฉพาะเวลาที่เราออกกำลังกายหนักๆหรือเครียดสะสมนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วช่วงเวลา 2-3 ชั่วโมงแรกหลังตื่นนอนก็คือช่วงเวลาที่บอบบางและอันตรายที่สุดของหัวใจในรอบวันเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ความดันโลหิตจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและอันตรายจากการเต้นของหัวใจก็จะเร่งสปีดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมในวันใหม่ซึ่งสถิติทางการแพทย์ระบุชัดเจนว่าอาการโรคหัวใจวายเฉียบพลันและเส้นเลือดสมองแตกตีบหรือสโตรกมักจะเกิดขึ้นสูงสุดในช่วงเช้าค่ะดร.ทิมิบามันบาการีอายุรแพทย์โรคหัวใจจากสหรัฐนะคะก็ได้ออกมาเตือนถึง5พฤติกรรมต้องห้ามก่อนเวลา 9 นาฬิกาซึ่งหากทำในช่วงเวลานี้แรงดันทำลายล้างระบบหลอดเลือดก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนะคะมีอะไรบ้างค่ะประเด็นสำคัญคือช่วงเช้าคือนาทีชีวิตหลังจากเราตื่นนอนความดันโลหิตของเราก็จะพุ่งสูงตามกลไกธรรมชาติการทำกิจกรรมที่กระตุ้นร่างกายแรงไปก่อน 9 โมงเช้าจึงเสี่ยงทำเส้นเลือดแตกหรืออุดตันได้ง่าย5สิ่งต้องห้ามก็คือการลุกพรวดจากเตียงหรือดื่มกาแฟเข้มข้นเครื่องดื่มชูกำลังตอนท้องว่างเช็คงานทันทีกินเบเกอรี่เนื้อสัตว์แปรรูปและออกกำลังกายอย่างหักโหมเกินไปซึ่ง5สิ่งนี้ไม่ควรทำหลังจากตื่นนอนนะคะสูตรที่เราจะเซฟหัวใจของเราก็คือตื่นนอนช้าๆดื่มน้ำเปล่ากินมื้อเช้าที่มีโปรตีนและกากใยสูงก่อน 9 โมงเช้าให้อิ่มประมาณเพียงแค่ 70-90% เท่านั้นไม่ต้องถึง 100% นะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องหยุดทำก่อน 9 โมงเช้าก็คือการลุกพรวดพราดออกจากเตียงทันทีที่ลืมตาหลังจากนอนนิ่งๆมาทั้งคืนแล้วร่างกายต้องการเวลาในการปรับสมดุลการเด้งตัวลุกจากเตียงอย่างรวดเร็วก็จะทำให้ความดันโลหิตและก็ชีพจรนั้นแปรปรวนอย่างรุนแรงในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ทันทีแนะนำให้นอนนิ่งๆขยับแขนขาเบาๆบนเตียง 2-3 นาทีก่อนที่เราจะลุกออกจากที่นอนนะคะการดื่มกาแฟแก้วใหญ่ๆหรือว่าดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อปลุกสมองเครื่องดื่มชูกำลังและกาแฟสำเร็จรูปมักจะมีปริมาณของคาเฟอีนและน้ำตาลที่สูงมากเมื่อร่างกายที่เพิ่งตื่นนอนได้รับคาเฟอีนเข้าสู่กระแสเลือดในขณะท้องว่างหัวใจของเราก็จะเต้นเร็วความดันพุ่งกระฉูดสร้างความเสียหายต่อผนังหลอดเลือดได้โดยตรงนะคะคุณผู้ฟังการเปิดมือถือเช็คอีเมลงานหรือว่าการเสพข่าวเครียดทันทีเมื่อตื่นนอนตอบโต้รายงานกลุ่มตรวจอีเมลหรือเช็คข่าวด่วนดราม่าที่เมื่อเราลืมตาขึ้นมาก็คว้าโทรศัพท์ไปนะคะทราบไหมคะว่ามันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายของเรานั้นหลั่งคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนแห่งความเครียดออกมาสูงกว่าปกติแล้วก็จะส่งผลให้หลอดเลือดหดตัวและหัวใจทำงานหนักขึ้นมาทันทีตั้งแต่เริ่มวันนะคะฝากท้องไว้กับเบเกอรี่หวานๆแล้วก็เนื้อสัตว์แปรรูปเพราะว่าง่ายค่ะบางคนตื่นนอนมาก็กินแซนด์วิชแฮมชีสขนมปังครัวซองไส้กรอกที่มีโซเดียมและก็ไขมันอิ่มตัวที่สูงลิ่วๆเลยนะคะซึ่งการกินสิ่งเหล่านี้ก่อน 9 โมงเช้าจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดนั้นพุ่งสูงอย่างรวดเร็วเพิ่มภาระระบบเผาผลาญ

0: ทำให้หลอดเลือดอักเสบได้ง่ายขึ้นและข้อที่5การออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงทั้งที่ร่างกายยังไม่ตื่นดีการวิ่งสปรีดเต็มฝีเท้าหรือเล่นเวทหนักๆทันทีที่เราลุกจากเตียงโดยที่ไม่วอร์มอัพหรือออกกำลังกายขณะท้องว่างก็จะทำให้ความดันโลหิตของเรานั้นกระชากตัวสูงขึ้นอย่างเป็นอันตรายต้องหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งเช้าตรู่ในวันที่อากาศเย็นด้วยนะคะซึ่งดร.บาการ์รี่กล่าวว่าเราไม่จำเป็นต้องมีเช้าที่สมบูรณ์แบบตามตำราจนเครียดสิ่งสำคัญคือการสร้างนิสัยที่ทำได้ง่ายๆและยั่งยืนก็คือการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการลุกขึ้นช้าๆดื่มน้ำเปล่าเพื่อลดความข้นหนืดของเลือดกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์และมีสารอาหารที่เป็นสมดุลเน้นโปรตีนและกากใยก่อนเวลา9นาฬิกาโดยกินให้อิ่มเพียงพอประมาณ 70-90% ของท้องก็พอหลีกเลี่ยงอารมณ์เชิงลบสิ่งกระตุ้นจากแอลกอฮอล์คาเฟอีนหรือบุหรี่ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะคะอาจจะไม่เห็นผลความเปลี่ยนแปลงในวัน2วันค่ะแต่ว่าในระยะยาวมันก็คือขวัญกำลังใจที่ล้ำค่าที่สุดที่เรามอบให้แก่ร่างกายของเราและชีวิตของเราเองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งข้อมูลก็ได้มาจากแหล่งอ้างอิงทางการแพทย์และก็บทสัมภาษณ์รายงานเตือนโรคภัยหลอดเลือดและหัวใจของกลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานในวัยทำงานนะคะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากไว้บางท่านอาจจะเห็นว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่นำมาฝากเตือนคุณผู้ฟังว่าอย่าเพิ่งรีบลุกลงจากเตียงนะคะนอนพักสัก 2-3 นาทีแล้วก็อย่าทำอะไรที่มันเสี่ยงกับอันตรายต่อร่างกายดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นค่ะซึ่งแพทย์หัวใจก็บอกว่าห้ามทำ5สิ่งนี้ก่อน9โมงเช้าเพราะว่าเราจะได้ไม่เสี่ยงสโตรกระบบเลือดของเราก็จะได้ปกตินะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องราวของถั่วดำประโยชน์ดีๆเป็นธัญพืชที่ช่วยต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะติดตามกันได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักฟังสาระดีๆจากทางสถานีสักครู่เดี๋ยวช่วงสุดท้ายกลับมาพบประโยชน์ของถั่วดำกันค่ะ
1: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อครัวพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
5: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

หลังจากรับฟังสาระจากทางสถานีแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหัวใจเธอมีหรือเปล่าของ Forever แล้วก็ตามมาด้วยหยุดตรงนี้ที่เธอจากคุณฟอร์ดศพชัยค่ะและช่วงท้ายนี้นะคะถ้าพูดถึงประโยชน์ของถั่วดำหรือแบล็กบีนหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสรรพคุณของถั่วดำนั้นถือว่าเป็นอาหารต้านมะเร็งที่ดีอีกชนิดหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ฟังเมนูถั่วดำทำได้ทั้งอาหารคาวอาหารหวานนะคะเพราะว่าถั่วดำจะทำอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะทำเป็นขนมไทยๆอย่างข้าวเหนียวเปียกถั่วดำถั่วดำน้ำกะทิหรือว่าถั่วดำที่ใส่ในข้าวต้มมัดนะคะนอกจากจะได้ประโยชน์ในด้านความอร่อยที่หลากหลายแล้วแต่ก็ยังมีประโยชน์มีสรรพคุณในการต้านมะเร็งอีกด้วยค่ะพูดถึงประโยชน์ของถั่วดำหลายๆคนคงไม่ทราบสรรพคุณของถั่วดำว่าเป็นสารอาหารที่ช่วยต้านมะเร็งนะคะซึ่งเมนูถั่วดำที่เราคุ้นเคยก็ทราบกันไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์มากมายแล้วก็มีความอร่อยด้วยนะคะซึ่งคุณค่าสารอาหารในถั่วดำในปริมาณ100กรัมโดยอ้างอิงข้อมูลจากกล่องโภชนาการกรมอนามัยนะคะคือให้พลังงาน357 กิโลแคลอรี่น้ำตาล 9.3 กรัมโปรตีน 23.8 กรัมไขมัน 1.6 กรัมคาร์โบไฮเดรต 61.8 กรัมกากใยอาหาร 4.6 กรัมสารอนินทรีย์ 3.5 กรัมมีแคลเซียม 57 มิลลิกรัมฟอสฟอรัส 479 มิลลิกรัมธาตุเหล็กแล้วก็มีไนอะมินไรโบพราวินไนอาซินด้วยนะคะแต่หากถั่วดำปริมาณ100กรัมปรุงสุกด้วยการคั่วก็จะได้สารอาหารเพิ่มขึ้นอีก2อย่างด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคือเบต้าแคโรทีนให้มาโครกรัมมีวิตามิน A รวมอีก1ไมโครกรัมด้วยนะคะส่วนประโยชน์ของถั่วดำมีสรรพคุณดีๆอะไรบ้างค่ะช่วยปรับสมดุลทางระบบเดินอาหารแล้วก็มีน้ำตาลในเลือดนะคะจากที่เห็นว่าถั่วดำเป็นแหล่งโปรตีนเป็นเส้นใยอาหารแร่ธาตุต่างๆที่ดีหลากหลายชนิดถั่วดำจึงมีสรรพคุณช่วยปรับสมดุลให้ระบบทางเดินอาหารทำงานได้ดีแล้วก็ยังช่วยสร้างสมดุลระบบน้ำตาลในเลือดไม่ให้เพิ่มหรือลดลงอย่างรวดเร็วด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นอาหารต้านมะเร็งรังไข่ด้วยสรรพคุณของถั่วดำที่ช่วยบำรุงสุขภาพม้ามขับความชื้นในร่างกายบำรุงพลังงานส่วนกลางซึ่งจะช่วยให้ระบบการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันการทำงานได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเซลล์ร้ายได้อีกทางหนึ่งค่ะแล้วก็ยังช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ค่ะเพราะว่าถั่วดำนั้นเป็นสารอาหารที่ช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้เพราะว่าเปลือกของถั่วดำนั้นเป็นแหล่งสะสมของสารฟลาโวนอยด์จึงช่วยต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งโดยมีงานวิจัยพบว่าสารฟลาโวนอยด์ที่พบในเปลือกของถั่วดำมีอยู่ถึง8ชนิดด้วยกันนะคะจึงช่วยปกป้องเซลล์ในการที่จะถูกทำลายหรือถูกกลายพันธุ์โดยเซลล์ร้ายจากมะเร็งนะคะแล้วก็ยังป้องกันมะเร็งตับด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีสารเซลเลเนียมอยู่มากซึ่งเป็นไฟโตนิวเทรียนชนิดที่พบไม่ได้ง่ายในผักและผลไม้แต่พบได้ในถั่วดำซึ่งเซลเลเนียมตัวนี้ล่ะค่ะที่จะช่วยปกป้องสมดุลของเอนไซม์ในตับช่วยดีท็อกซ์สารพิษในตับที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้ค่ะแล้วก็ยังลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมนะคะมีการศึกษาว่าถั่วดำมีโฟเลตค่อนข้างสูงจึงช่วยป้องกันเซลล์ในระดับ DNA ช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อในส่วนที่สึกหรอแล้วก็เป็นปราการป้องกันไม่ให้เซลล์กลายพันธุ์เป็นมะเร็งได้โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมค่ะแล้วก็ยังป้องกันโรคหัวใจนะคะเพราะว่าในถั่วดำมีทั้งไฟเบอร์โพแทสเซียมโฟเลตวิตามิน B และไฟโตนิวเทรียนชนิดอื่นๆที่ดีต่อสุขภาพหัวใจโดยเฉพาะไฟเบอร์ชนิดกากใยอาหารในถั่วดำนั้นก็จะเป็นตัวช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดหัวใจได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ยังช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางเนื่องจากว่าปริมาณธาตุเหล็กในถั่วดำมีค่อนข้างสูงจึงช่วยเติมธาตุเหล็กให้กับคนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคโลหิตจางได้ค่ะแล้วก็ยังช่วยล้างพิษด้วยนะคะเพราะว่าถั่วดำนั้นช่วยขับสารพิษและบำรุงไตเพราะว่ามีสารฟลาโวนอยด์ที่เป็นสารสร้างพิษตัวเด่นที่ทั้งในถั่วดำยังมีสารสำคัญอย่างเอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติล้างพิษได้ดีนะคะ
แล้วก็สุดท้ายดีต่อหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรอาหารเป็นสิ่งสำคัญในยามที่หญิงตั้งครรภ์เพราะว่าอาหารที่คุณแม่กินก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของลูกในท้องด้วยนะคะดังนั้นระหว่างที่คุณแม่ตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตรก็ต้องใส่ใจเรื่องของอาหารการกินมากเป็นพิเศษนะคะในจุดนี้ก็แนะนำว่าให้คุณแม่เลือกกินถั่วดำเป็นประจำไม่เพียงแต่จะทำให้มีโปรตีนสูงเท่านั้นแต่ว่าอุดมไปด้วยธาตุเหล็กแล้วก็โฟเลตซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญในการเจริญเติบโตของลูกน้อยโดยช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางให้กับทั้งแม่และลูกรวมทั้งช่วยป้องกันภาวะไขกระดูกสมองและไขสันหลังนั้นมีรูปร่างผิดปกติได้อีกด้วยค่ะเมื่อคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ทราบแล้วว่าถั่วดำมีประโยชน์มากมายขนาดนี้ก็อย่ารอช้านะคะไปหาถั่วดำมารับประทานกันค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้กับสุขใจไปกับเพลงและดิฉันอรัญญาชนชื่นค่ะติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าวภาค 12:00 นเริ่มต้นรายการ 13:00 นจนถึง 14:00 น AM 819 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้สุขใจไปกับเพลงและอรัญญาชมชื่นสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองเลขาธิการกกต.แถลงภาพรวมเปิดหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกำชับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ถูกต้องย้ำห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
1: รองเลขาธิการกกต.แถลงภาพรวมเปิดหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกำชับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ถูกต้องย้ำห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง
8: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงภาพรวมการเปิดลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งเริ่มเปิดคูหามาตั้งแต่เวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาโดยหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครทั้ง 6,628 หน่วยและเมืองพัทยาอีก113หน่วยสามารถเปิดให้ประชาชนลงคะแนนได้ครบทุกหน่วยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 17:00 น.นี้ด้านว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.เน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบประเภทบัตรและข้อกำหนดการลงคะแนนอย่างถูกต้องโดยกรุงเทพมหานครบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้1หมายเลขบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้1หมายเลขส่วนเมืองพัทยาบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ไม่เกิน6หมายเลขพร้อมเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกนอกหน่วยและห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเด็ดขาดสำหรับมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินกกต.ได้ประสานเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าสำรองในพื้นที่เมืองพัทยาส่วนในกรุงเทพมหานครกรณีเสาไฟฟ้าล้มในพื้นที่เขตลาดกระบังและเหตุเพลิงไหม้ในเขตหลัก4ได้รับการแก้ไขและตรวจสอบแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อการลงคะแนนประชาชนยังคงเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกติชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งเมืองพัทยาติดตามความเรียบร้อยพร้อมย้ำทุกภาคส่วนจัดการเลือกตั้งด้วยความสุจริตโปร่งใส
9: นายณิติรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนางสาวมนัสนันท์วิทนาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนเมืองพัทยา11ซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่5ถึง12 พื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบพร้อมพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งติดตามมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 17:00 น.พร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยณัฐยาทวนพการนางสทชลบุรีรายงาน
1: อิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองที่พัดถล่มในหลายพื้นที่รัฐเคนตักกี้ของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายแอนดี้เบเชียผู้ว่าการรัฐเคนตักกี้ทางตะวันออกของสหรัฐที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองที่พัดถล่มรัฐเคนตักกี้ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่อาทิเมืองลุยวิลล์และเทศมนตรเมดิสันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบ้านเรือนจำนวนมากได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งนี้นายเบเชียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วรัฐเคนตักกี้แล้วพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนที่ทัศนวิสัยจำกัดขณะเดียวกันสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐออกคำเตือนน้ำท่วมฉับพลันในรัฐเคนตักกี้และรัฐอินเดียนาโดยบางพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมราว100-250 มิลลิเมตรพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าพื้นที่เหล่านี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิจิตรอาจารย์ผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ14 นาฬิกาถึงเวลา15 นาฬิกาออกอากาศพร้อมกันทั้ง3 คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้2 ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุม2หรือไปรษณียบัตรสนิทนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันและเวลาราชการครับท่านผู้ฟังครับบทอาศิรวาทที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นในช่วงต้นนะครับเป็นบทอาศิรวาทถวายพระพรเนื่องด้วยเมื่อวันศุกร์ที่26มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพรอัมพโรทรงมีพระนามเดิมว่าอัมพรปสัทธพงศ์ทรงประสูติเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2470เป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20และประธานกรรมการมหาเถรสมาคมตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันนะครับฝ่ายดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์จึงได้รังสรรค์บทถวายพระพรขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการถวายพระพรแด่พระองค์ท่านโดยคุณชัชวาลอัชชากุลผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นผู้ประพันธ์บทร้อยกรองและคุณวันดีสุขนวมเป็นผู้ขับร้องนะครับและบทเพลงและลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านรับฟังจะเป็นเสียงขับร้องของคุณวันดีสุขนวมอีกเช่นกันในบทเพลงที่มีชื่อว่าทยอยนอก3 ชั้นเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังได้แล้วครับ

านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงทยอยนอก3ชั้นขับร้องโดยคุณวันดีสุขนวมท่านผู้ฟังครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นมานะครับผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกรุงเทพนะครับก็คงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพกันแล้วนะครับรักษาสิทธิ์ของท่านนะครับปิดหีบเลือกตั้ง17นาฬิกานะครับอย่าลืมนะครับสำหรับบทเพลงในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นบทเพลงอะไรนั้นเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังได้แล้วครับ

บทเพลงที่ทุกท่านได้รับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าระบำนพรัตน์ขับร้องโดยคุณบันดีสุขรวมและคุณสุริพรกลางสะอาดสำหรับในวันนี้รายการเสียงเทพดนตรีไทยก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมารับฟังได้ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 นถึงเวลา 15:00 นทางคลื่น AM 819 kHz AM 891 kHz และ FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับและอย่าลืมไปเลือกตั้งนะครับปิดหีบ 17:00 นนี้สวัสดีครับ

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of Wood มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
2: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ของโบสแบงค์ของโบสเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ของโบสแบงค์ของโบสมาเรามาใช้สิทธิ์โบส
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวุฒิเลือกกรุงเทพได้แบบคุณ
5: แบงค์ขอบวุฒิมาเราไปใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวพร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70คาดทราบผลไม่เป็นทางการก่อนเวลา 22:00 น.
8: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่56เป็นบริเวณหมู่บ้านตอรวมโชคแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโดยกล่าวว่าภาพรวมการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้ามีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพอากาศในช่วงบ่ายไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาใช้สิทธิ์จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดนายแสวงกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.ตั้งเป้าหมายให้มีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70และอย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ60พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนในช่วงเย็นเพื่อร่วมตรวจสอบความโปร่งใสของการเลือกตั้งทั้งนี้คาดว่าจะสามารถรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ก่อนเวลา 22:00 น.ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมคาดหวังได้ผู้นำที่ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยภรรยาได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่หน่วยเลือกตั้งที่55แขวงทุ่ง2ห้องโดยนายชนันท์กล่าวว่าขณะนี้ยังมีเวลาเหลือในฐานะตัวแทนรัฐบาลเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยมีความสวยงามเสมอและจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อทุกคนออกมาใช้สิทธิ์จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่จะเข้ามาทำงานให้ชาวกรุงเทพใน4ปีนับจากนี้โดยคาดหวังว่า ผู้ว่ากทม.คนใหม่จะเป็นผู้ว่าที่ทำงานกับทุกคนได้โดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติและอยากให้ผู้ว่ากทม.มองไปถึงผู้สูงอายุรวมถึงศูนย์ดูแลเด็กของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครอำนวยความสะดวกเลือกตั้งต่อเนื่องทั้งจัดการจราจรเฝ้าระวังฝนตกและดูแลกลุ่มเปราะบางครอบคลุมทุกมิติน
10: างสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและเขตหนองแขมพร้อมกล่าวว่าทั้งสองเขตมีการเตรียมการค่อนข้างสมบูรณ์ภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยยังไม่ได้รับรายงานเรื่องร้องเรียนใดๆซึ่งกรุงเทพมหานครได้กำชับทุกสำนักงานเขตอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดระเบียบการจราจรการเตรียมพื้นที่จอดรถการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดว่าอาจมีฝนตกในช่วงบ่ายโดยสำนักงานเขตได้เตรียมเจ้าหน้าที่และหน่วยเบสเตรียมพร้อมระบายน้ำหากเกิดฝนตกเพื่อการเลือกตั้งดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ในอดีตท้องทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสกำลังเผชิญวิกฤตสัตว์น้ำลดจำนวนลงอย่างมากส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัววันที่3กันยายนพุทธศักราช2544ในขณะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรณบ้านละเวงอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีชาวประมงพื้นบ้านได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชนและทรงหารือกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจนนำไปสู่การจัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสต่อมาในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2544ได้มีการเปิดโครงการอย่างเป็นทางการณชายหาดบ้านละเวงอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีนับเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นคืนชีวิตให้กับทะเลใต้กรมประมงได้สนองพระราชดำริด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฟื้นฟูป่าชายเลนแนวหญ้าทะเลและจะสร้างปะการังเทียมจากวัสดุต่างๆเช่นท่อคอนกรีตตู้รถไฟตู้รถยนต์และรถถังเพื่อนำไปวางใต้ทะเลให้เป็นแหล่งอาศัยหลบภัยและขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำผลจากการดำเนินงานทำให้สัตว์น้ำกลับมามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท้องทะเลกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ได้ก่อเกิดเป็นความหวังและความยั่งยืนแก่ชุมชนชายฝั่งภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตและผืนทะเลไทยได้อย่างแท้จริง
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

ยดน้ำตาประชาราษฎร์ไหลหยาดดินพื้นแผ่นดินหม่นหมองฟ้าร้องไห้พระองค์หญิงพระมิ่งขวัญพลันลับไกลแสนอาลัยด้วยรักสุดภักดีงานเพื่อเด็กหญิงท้องที่ต้องโทษพระทรงโปรดช่วยคลายทุกข์ในทุกที่เจ้าฟ้านักกฎหมายใจอารีโอ้ต่อจากวันนี้ไม่มีแล้วพระผู้เป็นแสงหวังพลังชีวิตทรงสถิตทิพย์สถานพิมานแก้วในความสุขประเสริฐอันเพลิดเพลาพิเศษแผ้วพิสุทธิ์พร่างสว่างนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคนตาบอดไทยทั้งประเทศประพันธ์โดยนางสาวฮาไทยรัตน์จตุรวัฒนาริมศรัทธาการจนะวตี

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่หลังข่าว15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับจำง่ายๆคือบ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นครับใครที่ฟังรายการเสียงจากคนตาบอดไทยก็จะทราบอยู่เป็นประจำครับทุกวันอาทิตย์เราเจอกับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยกันมาตั้งแต่โอ้โหปี2543-44นั่นแหละนะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าตั้งแต่พ.ศ.อะไรแต่ก็ประมาณนั้นซึ่งก็หลายท่านเคยฟังรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทาง AM 819กิโลเฮิรตซ์แต่ณวันนี้เป็นความกรุณาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยท่านผู้อำนวยการวนิดาโคชเสนีนะครับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้อำนวยการวิไลลักษณ์รุ่งสมัยท่านผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศแล้วก็ยังมีท่านผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ทั้ง3ท่านนะครับเห็นความสำคัญของคนพิการนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่นี้เพื่อที่จะให้เราได้มานำเสนอสิ่งต่างๆผ่านรายการเสียงจากคนตาบอดไทยชื่อรายการเสียงจากคนตาบอดไทยก็จริงครับแต่ว่าเรานำเสนอเรื่องราวของคนพิการทุกประเภทความพิการพบกันทาง AM 819กิโลเฮิรตซ์ซึ่งเป็นคลื่นเดิมที่เราเคยเจอกันมา AM 891กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นความกรุณาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่กรุณาให้เราได้มาจัดรายการอยู่ที่นี่นะครับนำเสนอเรื่องราวหลากหลายที่เราจะได้ติดตามกันนะครับช่วงแรกนี้นะครับผมจะนำท่านผู้ฟังไปรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากันก่อนนะครับโดยเฉพาะพระกรณียกิจของพระองค์ท่านที่มีมากมายต่อคนพิการไทยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีเรื่องของการจ้างงานคนพิการมาพูดคุยกันตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม 2556 มาพูดคุยกันครับ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการได้ตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติทรงร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นจากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเคลื่อนหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

เพราะแสงสว่างแห่งการมองเห็นคือของขวัญที่งดงามที่สุดของชีวิตมนุษย์มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วขอเชิญชวนคนไทยอายุ50ปีขึ้นไปตรวจสุขภาพตาและผ่าตัดต้อกระจกฟรีในโครงการร้อยใจร้อยดวงตาผ่าต้อกระจก100ดวงตาปีที่3เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพบกันวันจันทร์ที่20กรกฎาคมณมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครเริ่มลงทะเบียนรับคิวพร้อมกันตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 12:00 นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-354-8365ถึง68เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15:00 นถึง16:00 น

านผู้ฟังคงจะเคยได้ทราบนะครับว่าภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นมีระเบียบหรือกฎหมายหรือพระราชบัญญัติอันหนึ่งที่น่าสนใจนั่นคือพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2550แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมในปี2556และจนปัจจุบันก็ยังคงมีใช้อยู่นะครับในปัจจุบันก็พยายามปรับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปครับเรื่องนึงก็คือเรื่องของการจ้างงานคนพิการอันนี้คุยกันมานานมากแล้วนะครับเรื่องของกระทรวงแรงงานเองเขาก็คุยกันเรื่องนี้กฎหมายการจ้างงานต่างๆนะครับแต่ว่าอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติมาหลายครั้งให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้จ้างงานคนพิการให้ครบตามมาตราส่วนที่กฎหมายได้กำหนดไว้นะครับซึ่งอัตราส่วนก็แน่นอนว่าคือไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนคือบริษัทห้างร้านหน่วยงานไหนก็ตามมีคนที่ไม่พิการทำงานอยู่100คนตามกฎหมายแรงงานจะต้องจ้างคนพิการ1คนปัจจุบันมี3กระทรวงนะครับที่จ้างคนพิการครบตามเรียกว่าอัตราจ้างนะครับก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีหลายหน่วยงานของรัฐนะครับที่ยังจ้างคนพิการเข้าทำงานยังไม่ครบตามสัดส่วนแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอกชนนะครับก็ได้ให้ความร่วมมือกับทางพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือจ้างคนพิการได้ครบนะครับรัฐบาลก็ยังไม่ได้

0: ำหนดมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมของคนพิการด้วยนะครับแล้วก็คนพิการเองก็ยังไม่ได้รับการเสริมพลังให้สามารถที่จะทำงานในหน่วยงานของรัฐหรือจะเป็นเรื่องของสถานประกอบการได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วก็ยังไม่ได้รับความคุ้มครองแรงงานคนพิการนะครับตามกฎหมายเลยเพราะว่าอาจจะเกิดความไม่เข้าใจไม่รู้กฎหมายหรืออยู่กับคนพิการได้อย่างไรอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงรัฐบาลเองก็ยังไม่ได้กำหนดที่จะเพิ่มมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจให้สถานประกอบการหันมารับคนพิการนะฮะสถานประกอบการภาคเอกชนเนี่ยรับคนพิการจ้างงานคนพิการตามมาตรา33นะครับแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะฮะหรือว่าจะเป็นมาตรา34ถ้าไม่จ้างก็ต้องจ่ายเงินเนี่ยเขาทำกันอยู่มาแต่ก็ปัจจุบันก็จ้างมากขึ้นแล้วก็จ่ายเงินน้อยลงนะครับมาตรา35ก็คือเปิดพื้นที่บริการให้คนพิการได้ทำงานนะครับคนพิการยังไม่ได้รับการเสนอหรือว่าการเสริมพลังเพื่อที่จะให้สามารถที่จะประกอบอาชีพอิสระได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือว่าได้อย่างเป็นระบบนะฮะที่ยังทำอยู่วันนี้ก็ยังไม่ได้ยั่งยืนนะครับอันนี้ทั้งหมดเนี้ยมันคือปัญหาที่เกิดขึ้นที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้รวบรวมเอาไว้นะครับควรแก้ไขปัญหานี้อย่างไรอันนี้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการชุดการจ้างงานเนี่ยก็ได้รวบรวมเอาไว้นะครับปัญหาทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยอันนี้มันมีทางออกอันแรกเลยก็คือการเสนอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะครับได้ร่วมกับกระทรวงแรงงานได้ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายได้กำหนดนะครับซึ่งจากข้อมูลการรับคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐในช่วงปี2568ณเดือนพฤศจิกายนนะครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ยังคงจ้างอีกกว่าเรียกว่าหลายเลยนะครับ 13,520 คนนะครับก็คือร้อยละ69นะครับจากที่ต้องจ้างทั้งหมดเนี่ย189,100 คนนะครับเพียงเพื่อที่จะให้คนพิการนั้นเข้าทำงานนะครับแล้วก็เสนอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมคนพิการนะครับโดยสนับสนุนแล้วก็พัฒนาคนพิการด้วยการสนับสนุนให้คนพิการเนี่ยนะครับได้มีเงินลงทุนนะครับการให้ความรู้เพื่อที่จะให้คนพิการเนี่ยนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนพิการนะครับให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็บังคับใช้กฎหมายต่างๆเพื่อส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วก็กิจการสังคมของคนพิการในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับ อีกอันนึงคือการเข้าถึงของการกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนต่างๆโดยเฉพาะจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับให้วิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วก็กลุ่มคนพิการหรือว่ากลุ่มเพื่อสังคมองค์กรต่างๆของคนพิการเนี่ยสามารถที่จะกู้ยืมเงินของกองทุนได้อย่างไม่มีปัญหาหรือให้หลายๆคนเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาให้เกิดปัญหาขึ้นน้อยที่สุดหลักเกณฑ์ขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้เหลือน้อยลงนะครับการยกเว้นภาษีเงินได้นะครับให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมนะอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจคือเสนอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อที่จะ สร้างแรงจูงใจให้นายจ้างแล้วก็ผู้ประกอบการสามารถที่จะปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจของการจ้างงานของคนพิการเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้รวบรวมแล้วเราเคยเสนอเข้าไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วนะครับเอาละครับเราพักสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงสุดท้ายกลับมาพบกันครับชีวิตประจำวันของคนในสังคมต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในทุกชั่วโมงทุกวันเป็นเวลาแรมเดือนแรมปีรถยนต์ที่สร้างด้วยเหล็กขับเคลื่อนทุกวันยังเสื่อมสภาพแล้วร่างกายของมนุษย์อย่างเราๆท่านๆจะไม่แย่ไปกว่านั้นหรือการใช้แรงงานอย่างตรากตรำเป็นเหตุให้ร่างกายสุดโทรมในทัศนคติของคนไทยเมื่อมีอาการเมื่อยก็ต้องมีการนวดเมื่อยกับนวดจึงเป็นของคู่กันการนวดจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลดอาการปวดกล้ามเนื้อเอ็นและข้อชาตะคริวลดความเครียดทำให้นอนหลับสบายขึ้นร่างกายและจิตใจจะผ่อนคลายส่งผลให้มีสุขภาพดีในที่สุดการมีสุขภาพดีไม่ใช่หรือที่คนเราต้องการเพื่อใช้ต่อสู้ชีวิตในสังคมจึงไม่แปลกใจที่อาชีพที่กำลังมาแรงมากในวันนี้คืออาชีพหมอนวดแผนไทยและทำไมอาชีพหมอนวดแผนไทยจึงเป็นอาชีพที่ทำเงินก็เพราะเป็นอาชีพที่นิยมมากขึ้นในตลาดเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากโดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติยิ่งในแหล่งท่องเที่ยวแล้วถ้าหมอนวดมีฝีมือวันๆหนึ่งอาจจะทำเงินได้มากมายการนวดแผนไทยนอกจากเราจะเห็นผู้ประกอบอาชีพเป็นบุคคลทั่วไปแต่ที่น่าสนใจก็คือการที่คนตาบอดเข้ามาประกอบอาชีพนี้กันมากขึ้นทุกวันซึ่งปกติแล้วคนตาบอดจะมีประสาทสัมผัสที่ดีทั้งการฟังและการสัมผัสและได้พบว่าอาชีพหนึ่งที่คนตาบอดประสบความสำเร็จมากคือการเป็นหมอนวดการนั่งทำงานคร่ำเคร่งอยู่กับที่ในสำนักงานซ้ำๆกันทุกวันจะส่งผลต่อสุขภาพทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยในส่วนต่างๆของร่างกายจนเกิดภาวะเรื้อรังซึ่งเราเรียกอาการนี้ว่าออฟฟิศซินโดรมได้มีงานวิจัยศึกษาประสิทธิผลของการนวดรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมโดยหมอนวดที่มีความพิการทางการเห็นผลปรากฏว่าผู้ป่วยที่ได้รับการนวดแผนไทยจะมีอาการเจ็บปวดน้อยลงและมีการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้ดีขึ้นสรุปโดยทั้งหมดโรคนี้สามารถช่วยบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดต่างๆได้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันได้ด้วยวิธีการนวดแผนไทยจากหมอนวดตาบอดที่มีความรู้และทักษะการนวดอย่างแท้จริงและสิ่งเหล่านี้คือเหตุผลที่สถาบันตลอดจนหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนให้หมอนวดตาบอดเข้ามารับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในวิชาชีพนี้พร้อมทั้งเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพการนวดแผนไทยให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นคนตาบอดตัวอย่างผู้นี้ที่ประสบความสำเร็จสูงในการประกอบอาชีพหมอนวดแผนไทยคุณวินัยอินเสมียนอาจารย์หนุ่มสอนวิชาไฟฟ้าผู้ที่กำลังจะมีอนาคตที่รุ่งโรจน์แต่ต้องมาประสบชะตากรรมจากอุบัติเหตุร้ายแรงจนสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างหลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุจนสูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้างทำให้ความหวังในอนาคตที่วางไว้ดับวูบลงจนมืดสนิทต้องปรับตัวปรับใจอยู่นานพอสมควรคุณวินัยก็สามารถฟื้นฟูจิตใจเรียกพลังใจกลับมาจุดประกายความหวังใหม่หันเข้าสู่การฝึกอบรมการนวดแผนไทยอย่างมุ่งมั่นตั้งใจพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพอย่างเต็มที่
1: ผมชื่อนายวินัยอินเสมียนนะครับปัจจุบันก็ทำงานที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในสังกัดมูลนิธิเอกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผมเป็นคนขอนแก่นนะครับอยู่ที่อำเภอโคสปานะครับมีโอกาสได้เข้ามาฟื้นฟูในตอนแรกก็ไม่ได้ชอบเรื่องของการนวดที่สำคัญก็คือมาเรียนก็มีเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นได้รับรู้ได้เห็นว่าคนตาบอดเขามีวิถีชีวิตเป็นยังไงเนี่ยครับประเด็นก็ส่วนแรกนะแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมมาชอบเรื่องของการนวดแล้วก็ พัฒนาตัวเองด้านการนวดมีโอกาสไปต่อยอดไปเรียนเพิ่มเติมอยู่ที่มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดนะครับไปเรียนอยู่ที่สนามชัยเขตมีคนตาบอดญี่ปุ่นนะครับมาสาธิตการฝังเข็มผมก็เลยคนตาบอดเขาฝังเข็มได้ด้วยเหรอแล้วก็เปิดใจเรียนนวดว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นหมอเราก็ต้องพัฒนาเรื่องของการนวดให้มันดีนะครับพอตัดสินใจแล้วปี48เป็นต้นมาผมก็มาสนใจด้านการนวดแล้วก็เริ่มเรียนอย่างที่จะทุ่มเทอย่างที่ตามที่สนใจนะครับเช่นหลักสูตร372ชั่วโมงเนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดอบรมหรือว่าองค์กรหน่วยงานภาครัฐจัดอบรมผมก็จะพัฒนาตัวเองตลอด
0: คุณวินัยอินเสมียนเป็นคนตาบอดคนแรกที่สามารถสอบผ่านและได้รับใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยที่น้อยคนที่จะทำได้แม้กระทั่งคนทั่วไปที่ตามองเห็นและที่สำคัญเขาได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและพัฒนามาทั้งหมดอุทิศตนอุทิศตัวทำงานให้สังคมช่วยเหลือคนตาบอดและคนอื่นๆอีกมากมาย
1: ผมก็มีโอกาสได้รู้จักกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธันดาสุดทิธรรมนะครับท่านให้โอกาสตัวผมนั้นได้มอบตัวสิทธิ์ในปี2550นะครับผมก็เลยมีโอกาสได้เรียนนวดและก็สอบไปประกอบโรคศิลป์ในปี2553นะครับก็เลยสอบได้หลังจากที่ผมมาสนใจด้านนวดและทำการนวดมันก็นำมาซึ่งชีวิตใหม่ของผมก็คือได้ทำให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นด้วยการมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดนวดได้มาเป็นหมอนวดเองได้มาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ทำหน้าที่ฟื้นฟูและก็สอนนวดไทยให้กับคนตาบอดผมก็มีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้กับคนตาบอดและก็สังคมเองนะครับ
0: ในโลกมืดของหมอนวดตาบอดย่อมมีแสงสว่างแห่งความหวังดังเช่นการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนการเผยแพร่การนวดแผนไทยไปสู่สากลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการนวดกับนานาชาติด้วยกันซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่คนตาบอดในระดับผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดจะมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันและนี่คือที่มาของการสัมมนาด้านการนวดของสหภาพคนตาบอดโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่12ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่5-7พฤษภาคม2557คนตาบอดได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก14ประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของหมอนวดตาบอดทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ยาวไกลขอเพียงให้ท่านมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะเดินตามทางฝันสู่ความเป็นจริงในอาชีพที่ท่านใฝ่หาคุณฉลองสุจริตธรรมผู้ที่มีชีวิตพลิกผันกลายเป็นผู้ที่อยู่ในโลกมืดได้ผ่านชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันอุปสรรคมากมายในการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อความอยู่รอด
2: สวัสดีครับผมฉลองสุจริตธรรมเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมื่อปี2525ผมก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็ผมบาดเจ็บสาหัสก็ผมสายตาเริ่มมัวเริ่มมองไม่เห็นเนี่ยภรรยาผมเนี่ยก็หนีจากผมไปเป็นเหตุให้ผมนี่เป็นคนที่เรียกว่าเหมือนคนหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็นึกจะฆ่าตัวตายอยู่อยู่มาอีกวันเนี่ยมีคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เดินไปขายสลากให้ผมขนาดว่าคิดอยากจะฆ่าตัวตายอยู่เมื่อวานยังอยากรวยก็เดินลงบันไดจะไปซื้อก็ก้าวพลาดตกบันไดเขาก็บอกคนตาบอดนี่เขาขายหวยได้นะพี่นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ว่าผมเริ่มก้าวเข้าสู่วงการคนตาบอดผมได้รับการจัดสรรโควต้าจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยตรงอยู่ตรงสี่แยกตึกชัยนะครับเมื่อปี2528ผมไปเป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็มีโครงการสอนนวดแผนไทยกับคนตาบอดเป็นชุดแรกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีคณะอาจารย์ของวัดโพมาสอนครูที่สอนผมเนี่ยเขาเห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนมีแววก็ชวนผมไปทำงานที่ร้านที่แกเปิดอยู่นะครับทำงานอยู่ที่นั่นขายสลากกินแบ่งด้วยเป็นหมอนวดด้วย

0: ต่อมาเมื่อปี2532ทางมูลนิธิคอฟิลผู้คนตาบอดผมเริ่มต้นมาสมัครเรียนผมก็แสดงฝีไม้ลายมือให้เขาเห็นว่าผมเป็นคนมีความรู้โดยทฤษฎีทางการนวดเรียนทางวัดโพเนี่ยเขาก็มีทฤษฎีสอนอยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยกลายเป็นหมอที่มีความรู้ความสามารถในมูลนิธิคอฟิลเนี่ยผมอยู่ในระดับแนวหน้าอาจารย์ที่สอนก็คือท่านอาจารย์เครื่องศรีบัวพันธ์นะครับ
1: วันเวลาผ่านไปในที่สุดคุณฉลองก็ได้สัมผัสกับแสงสว่างเข้าสู่โลกแห่งปัจจุบันและอนาคตที่มั่นคงนั่นคือการนวดแผนไทยซึ่งได้ทุ่มเทศึกษาค้นคว้ารับการอบรมฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จได้ในวิชาความรู้และเทคนิคต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาอย่างเต็มที่จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่ใช้บริการมาเป็นเวลานานในด้านการให้ความรู้กับคนรุ่นหลังคุณฉลองก็ได้ใช้ทฤษฎีจากการพัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงมีผลงานประจักษ์แก่ลูกศิษย์มากมาย
0: มาเป็นกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยเมื่อปี2534ซึ่งก็เริ่มที่จะมีโครงการนวดของสมาคมแล้วล่ะผมก็เป็นวิทยากรเป็นกรรมการสอบคนตาบอดที่จะไปเป็นวิทยากรสอนนวดตามโครงการต่างๆผมก็ได้ออกแบบทั้งข้อสอบทฤษฎีและข้อสอบปฏิบัติทำให้หมอนวดที่ไปเป็นวิทยากรเนี่ยมีมาตรฐานในการที่จะไปเป็นวิทยากรขึ้นผมก็ได้สร้างมาตรฐานของการเรียนการสอนผู้ที่เรียนเนี่ยได้เรียนกว่าจะจบโครงการเนี่ยประมาณในรุ่นนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ5เดือนเสร็จผมบริหารงานได้นี่ก็คือผมใช้วิธีว่าพอนักเรียนเริ่มนวดลูกค้าได้เนี่ยผมก็ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นบุคคลภายนอกเนี่ยมาใช้บริการโดยผมใช้สโลแกนว่านวดนาทีละ1บาททุกคนเห็นว่ามันไม่แพงเพราะนาทีละ1บาทเท่านั้นก็มีลูกค้ามาใช้บริการเยอะมากพอจบโครงการปั๊บวันที่22กรกฎาคมนักเรียน25คนไม่มีใครยอมกลับบ้านจะอยู่กับอาจารย์ถ้าอยู่หมดแล้วผมจะเลี้ยงยังไงก็ไปหาเช่าตึกแล้วก็ได้เปิดร้านแห่งแรกนะฮะที่จังหวัดชายเชียงเซาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ยังอยู่ร้านนี้นะครับปัจจุบันตอนนี้มีอยู่ที่อยู่ในอานัทก็จะมีอยู่3ที่ครับอยู่ที่พนมสารคามที่หนึ่งแล้วก็มีที่ตลาดสดขนส่งซึ่งเป็นแห่งแรกแล้วก็มีที่นี่3ที่ที่ผมดูแลอยู่นะฮะมีหมอนวดหลายคนที่เริ่มต้นเนี่ยจากบ้านนี้ยากจนไม่มีรายได้อะไรพอมาเรียนนวดแล้วนะครับก็สามารถที่จะมีร้านเป็นของตัวเองแล้วก็มีเมียมีลูกเลี้ยงพ่อ

0: ้าเราจะมาเป็นเจ้าของร้านเริ่มต้นเนี่ยเราต้องไปเป็นลูกน้องคนอื่นก่อนคือพัฒนาฝีมือตัวเองในทุกด้านก่อนเขาเรียกว่าหาประสบการณ์นะครับถ้าจะคิดจะทำกิจการเป็นของตัวเองเนี่ยจะต้องศึกษาโดยเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่เขาเคยตั้งร้านมาแล้วเนี่ยแล้วก็ทำแบบอย่างให้เหมือนหลักง่ายๆก็คือ1ตัวเองมีความรู้2ตัวเองมีความซื่อสัตย์แล้วก็3มีความขยัน4มีมนุษยสัมพันธ์คือสามารถจะรู้ใจลูกค้าเพศวัยนี่ก็จะมีส่วนสำคัญผมเคยไปที่ร้านลูกศิษย์ผมที่เป็นที่เขาเปิดนะครับพอผมเดินเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาจะทักคำแรกก็คือสวัสดีครับมันนวดเลยครับซึ่งเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่คำว่าสวัสดีครับมันนวดหรือครับเนี่ยเป็นการทำให้ลูกค้าดีน้ำใสไมตรีดีอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้คือการบริหารงานของคนตาบอดเนี่ยต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นหลักนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะทำธุรกิจให้ครบสมบูรณ์ได้มันคนตาดีนี่คือเทคนิคของการประกอบอาชีพหัวนวด
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีนโยบายการส่งเสริมด้านการนวดของคนตาบอดมากมายอาทิจัดอบรมนวดแผนไทยหลักสูตร300ชั่วโมงให้แก่คนตาบอดในท้องถิ่นทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนงานและวิทยากรสอนนวดให้แก่หมอนวดที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า3ปีและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อยกระดับให้คนตาบอดได้ไปเป็นครูสอนนวดขั้นพื้นฐานจัดทำหลักสูตรเสริมทักษะการนวดฝ่าเท้า80ชั่วโมงเสริมความรู้เพิ่มการบริการและเสริมรายได้ให้มากขึ้นจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์และผ่านการทดสอบจนได้รับใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยประเภทนวดไทยจัดทำหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการและการนวดเพื่อช่วยให้หมอนวดตาบอดสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาสถานประกอบการร้านนวดของคนตาบอดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพน่าสนใจให้กับผู้ใช้บริการและนอกจากนี้ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรียังได้รับการอนุญาตจากสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาการนวดไทยทั้งระดับ1และระดับ2ตั้งแต่ปีพ.ศ.2549จนถึงปัจจุบันสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายพัฒนาอาชีพหมอนวดแผนไทยอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทำให้มีคนตาบอดหลายพันคนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดสามารถมีอาชีพนวดแผนไทยเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

อาชีพหมอนวดแผนไทยก็เหมือนอาชีพอื่นๆที่คนตาบอดสามารถนำมาสร้างรายได้ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพเพื่อความสุขในครอบครัวและคนรอบข้างคนตาบอดมีสติปัญญาที่สมบูรณ์แม้จะอยู่ในโลกมืดมิดความหวังในอนาคตของเขาจะสว่างสวัยถ้าได้รับการเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อการใช้ชีวิตประกอบอาชีพเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคมเดียวกัน

ท่านผู้ฟังครับเสียงจากคนตาบอดไทยเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์จากทางรายการที่นำเสนอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายแล้วก็เพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันสารคดีต่างๆนะครับซึ่งสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมอบหมายให้ผมเอกพงศ์นพสกุลมานั่งทำหน้าที่อยู่ตรงนี้พบกับเสียงจากคนตาบอดไทยได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz แล้วก็รวมถึงทางช่องทางต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยด้วยครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี3กระทรวงลงพื้นที่ศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาร่วมบูรณาการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจรอีกสักครู่กลับไปติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
3: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: แบงค์ของโบดแบงค์ของโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ของโบดแบงค์ของโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ของโบดเลือกกรุงเทพในแบบของโบด
4: แบงค์ของโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
6: กราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินอวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี3กระทรวงลงพื้นที่ศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร
7: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมติดตามผลงานวิจัยและการใช้นวัตกรรมพัฒนาเส้นใยและไขไหมรวมถึงระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในแปลงหม่อนณศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาทั้งนี้จากการบูรณาการความร่วมมือมุ่งเป้าขับเคลื่อนห่วงโซ่การผลิตหม่อนไม้ของจังหวัดนครราชสีมาที่มีมูลค่ากว่า 3,800 ล้านบาทเพื่อยกระดับรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานด้านงานหม่อนไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบไปทักษิราพันปิญโยทีมข่าวสพทนครราชสีมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำและการให้บริการนักท่องเที่ยวพร้อมรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว
8: นายสันติบุญยามเหนียวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังการลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตว่าท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเป็นท่าเรือที่นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลระบบ AI กล้องวงจรปิดและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์มาให้บริการซึ่งเป็นภูเก็ตสมาร์ทเพียร์หรือท่าเทียบเรืออัจฉริยะต้นแบบของประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเลในอนาคตทั้งนี้กรมเจ้าท่าเตรียมเปิดใช้งานระบบพอร์ตคอนโทรลภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเรือผู้โดยสารการตรวจสอบใบอนุญาตและการแจ้งเตือนสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ ช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลให้ทัดเทียมสากลอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าจะเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการวางและซื้อขายเครื่องจอดเรือในพื้นที่อ่าวฉลองและทุกพื้นที่ท่าเทียบเรือในจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการใช้พื้นที่ทางน้ำสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักท่องเที่ยวนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมเสนอแนะผู้ว่าคนใหม่เร่งขยายพื้นที่การกีฬาและยกระดับมาตรการความปลอดภัยสาธารณะ
9: นางนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2บริเวณปากซอยสุขุมวิท39เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องการเห็นกรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงเนื่องจากเห็นว่าสุขภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ยังอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและการรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึงปุริพัฒน์สอนการรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: ติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: สวัสดีครับ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2569นะครับซึ่งปกติแล้วก็จะเป็นรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนวันนี้เฉพาะกิจเป็นพิเศษนะ
3: ฮะ
2: มีพิธีกรรับเชิญนี
3: ่มารับเชิญแล้วก็มานะ
2: แล้วก็หลักของเราด้วยทั้งหลักแล้วก็รับเชิญเลยฮะน้องติ
3: ว่าได้ครับวันนี้เป็นเกียรติมากนะฮะได้มาร่วมคุยในช่วงเวลาเดียวกันกับพี่ตะวันเขียววิจิตร
2: ครับ
3: ก็เป็นช่วงพิเศษของเราในวันนี้
2: นะฮะวันนี้วันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยของเราก็ติดตามเกาะติดมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วใช่ไหมฮะนะครับตั้งแต่ก่อน8โมงแล้วล่ะแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ณจนถึงวันนี้ชั่วโมงสุดท้ายแหละชั่วโมงสุดท้ายที่
3: จะเป็นหีบ
2: ใช่ก่อนจะเป็นหีบนะฮะ
3: นับถอยหลัง51นาที
2: ถูกต้องนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีรายงานเข้ามานะคร
3: ับ
2: 1ชั่วโมงนะก่อนจะปิดหีบเลือกตั้งเนี่ยนะครับฟ้าฝนไม่เป็นใจซะแล้วในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเลยแล้วก็ช่วงใกล้ๆกับนะฮะสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยของเรานะครับเขตดินแดงลาดพร้าว
3: ม
2: ืดเลยแล้วก็ตกมาแล้วนะครับวิภาวดีดอนเมืองตอนนี้รถติดแล้วอ
3: ันนี้สถานการณ์สดๆเลยนะ
2: ถูกต้องนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเดินทางมาก็เจอสถานการณ์นี้เหมือนกันนะครับโอ้โหเกือบว่าเอ๊ะเราจะมาทันหรือไม่ทัน
3: เกือบไม่ทันนะเกือบเป็นผู้ฟังแทนเป็นผู้พูด
2: ใช่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะในการที่จะมาดูเรื่องสภาพของสถานการณ์ต่างๆของการเลือกตั้งในวันนี้ควรจะต้องดูเรื่องของการรักษาความปลอดภัยต่างๆด้วย
3: ครับ
2: นี่นะฮะตอนนี้เรามีสายของท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ครับรองเจรตำรวจแห่งชาติแล้วก็ท่านยังเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีครับ
3: โฆษกครับ
4: สวัสดีครับคุณตะวันกับคุณมานาชัยนะครับ
2: ครับผมนะฮะท่านโฆษกครับตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสถานการณ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครการดูแลความปลอดภัยนะครับในเขตต่างๆในส่วนงานต่างๆของทางตำรวจนะครับเป็นยังไงบ้างครับในภาพรวมครับ
4: ในภาพรวมก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่มีเหตุการณ์อะไรที่กระทบต่อการออกมาใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนหรือกระทบต่อการจัดการเลือกตั้งในทางนี้ครับ
2: ครับผมนะฮะกรุงเทพมหานครก็จุดหนึ่งนะครับนายกเมืองพัทยาก็มีการเลือกตั้งนะครับนายกเมืองพัทยาเหมือนกันนะครับเป็นไงฮะทางพัทยาเองนะครับมีรายงานความผิดปกติอย่างไรบ้างหรือเปล่าครับครับ
4: ไม่มีครับก็มีอยู่สักสองสังเกตแต่ก็ในที่สุดเจ้าที่ตำรวจไปตรวจสอบแล้วก็เป็นการเข้าใจผิดนะครับก็ไม่มีเหตุอะไรที่กระทบต่อการเลือกตั้งของนายกเมืองพัทยาครับ
3: ความพร้อมในการก่อนที่จะภายหลังปิดหีบเนี่ยซึ่งเหลือเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยครับท่านโฆษกครับในส่วนของตำรวจเองเนี่ยได้เตรียมการอะไรในการดูแลให้มันเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็ราบรื่นในการค้นถ่ายบัตรเลือกตั้งก็ดีหรืออะไรก็ตามทีที่เป็นกระบวนการหลังจากนี้ครับท่าน
4: ครับเราได้มีการจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะรักษาความปลอดภัยหีบบัตรนะครับในการเคลื่อนย้ายหีบบัตรตลอดจนในหน่วยนับคะแนนนะครับและเมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นนะครับก็จะมีการรักษาความปลอดภัยหีบบัตรที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วไปจัดเก็บรักษายังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ครับ
2: ครับสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อสักครู่เราได้เรียนถามท่านโฆษกแล้วล่ะว่าท่านก็บอกว่าสถานการณ์ต่างๆก็ยังคงปกติเรียบร้อยดีอยู่นะครับแล้วการรายงานการกระทำผิดเลือกตั้งนะครับเล็กๆน้อยๆมีรายงานเพิ่มเติมมาบ้างไหมครับท่านโฆษกครับ
4: ตอนนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครยังไม่ได้รายงานนะครับยังคงต้องรอปิดคลิปและสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับ
3: นะครับฮะ หลังจากเลือกตั้งเสร็จในบรรยากาศกรุงเทพก็กลับมาสู่สภาพปกติแล้วหลังจากที่มีการหยุดจำหน่ายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
2: ์
3: ในสถานบันเทิงต่างๆในสถานร
2: ้
3: านค้าต่างๆหลังจากวันนี้ไปเนี่ยก็จะมีมาตรการผ่อนปรนให้ขายกลับมาสู่สภาพปกติได้ช่วงไหนยังไงครับท่าน
4: ครับก็ได้ตั้งแต่เวลา 18:00 นวันนี้ต้นไปครับ
3: คร
4: ับ
3: ก็ครับเข้าสู่สภาพปกติแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเรามารอรุ้นผลนะครับผลการนับคะแนนซึ่งคาดว่าคงจะอีกไม่นานตำรวจก็พร้อมทีมรักษาความปลอดภัยทีมดูแลความเรียบร้อยของทางตำรวจเองก็พร้อมนะครับท้ายนี้ท่านฝากไว้หน่อยครับท่านโฆษกครับสำหรับเรื่องของการเดินทางในช่วงใกล้จะปิดหีบแล้วนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่เตรียมตัวออกมาเลือกตั้ง
4: ครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่มากนะครับก็เรียนเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับให้เดินทางออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้เวลานี้นะครับ
3: เอาละครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรองเจเลตำรวจแห่งชาติ
4: แ
3: ล้วก็ท่านโฆษกนะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับท่านครับ
3: สวัสดีครับก็สบายๆนะคือยังไม่มีสถานการณ์อะไรที่แบบตึงเครียดนะท่านก็เลยแบบไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องน่ากังวล
2: คือภาพรวมรู้สึกว่านั่นเป็นพื้นที่เฉพาะนะครับในกรุงเทพมหานครเท่านั้นแล้วก็ในเมืองพัทยาชลบุรีในเขตบางละมุงนะแล้วก็ในเขตของพิมพ์ไม่ได้ยาวตัวอำเภอนะฮะแสนสุขอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีพื้นที่เฉพาะนะครับดังนั้นกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็คงจะพร้อมแล้วล่ะนะครับไม่เหมือนในช่วงเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
3: แล้ว
2: ตำรวจโอ้ตำรวจนี่คงจะต้องกระจายไปหลายพื้นที
3: ่ใหญ
2: ่นะคราวนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับภาพรวม
3: ครับผมเพราะว่าแต่ละหน่วยเองก็ 6,817 หน่วยทั้งหมดในกรุงเทพนะครับ50เขตรวมถึงพัทยาอีก113หน่วย
2: ครับ
3: นับไปแล้วก็เทียบกับการเลือกตั้งทั่วไปก็อาจจะมีปริมาณไม่ได้มากเท่าเพราะผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยมีจำนวนประมาณในกรุงเทพนะครับ 4,400,000 คนก็เรียกว่าประชากรกรุงเทพจริงในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นคนที่มาใช้ชีวิตในอาศัยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็น่าจะประมาณ10กว่าล้านหรือเปล่า
2: 10กว่าล้านเลยเขาเรียกประชากรแฝง
3: ประชากรแฝงอย่างผมเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าพูดถึงคนกรุงเทพจริงๆที่มีภูมิลำเนาที่นี่ก็4ล้านกว่าถือว่าไม่เยอะนะพี
2: ่
3: เป็นเปอร์เซ็นต์ก็1ใน3เอง
2: ถ้าเป็นตัวเลขกลมๆ4ล้าน5แสน
3: ครับ
2: นะครับ4ล้าน5แสนเนี้ยมีจำนวนอันนี้ที่น่าสนใจอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มนิวโวเตอร์คือเด็กๆเน
3: า
2: ะ
3: ที่
2: รุ่นใหม่เจนซีที่เพิ่งจะมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นปีแรกของเขานะครับมีประมาณ 20,000 กว่าคน 20,000 กว่าคนนี้ถ้าเด็กๆทุกคน 20,000 คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าถ้าหากว่าการใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครหรือแม้แต่เมืองเอาเฉพาะในกรุงเทพมหานครก่อนกันนะครับว่าถ้าเกิดมีความสูสีกัน 20,000 คนนี้เป็นตัวแปรได้เลยนะ
3: โอ้โห
2: ใช่ไหมนะฮะ
3: เป็นสวิงโหวตเตอร์เลย
2: ใช่นะครับแล้วก็มีอีกในหลายๆพื้นที่ครับที
3: ่
2: เขายังไม่ได้บอกมาว่าเอ๊ะฉันจะเลือกใครวันนี้เราต้องลุ้น
3: มากๆนะคร
2: ับ
3: เพราะว่าตั้งแต่8โมงจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะซาลงไปนะเพราะว่าทุกคนก็ยังคงเดินทางอย่างที
2: ่
3: พี่ตะวันบอกว่ามีการจราจรติดขัดนั่นหมายความว่ามีการเดินทาง
2: ด้วยใช่ครับ
3: บางคนอาจยังไม่ได้เข้าคูหาด้วยซ้ำแล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าในอีก45นาทีที่เหลือ
2: มีสิทธิ์นะเพราะว่าตอนนี้แถวๆดอนเมืองแถวๆรังสิตเนี่ยฝนตกหนักแล้วนะครับวิภาวดีเริ่มติดแล้ว
3: ไม่ได้แล้ว
2: เชื่อว่าบางคนอาจจะเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะรีบเข้ามาเลือกตั้งในช่วงสุดท้าย
3: หยุดเสาร์ที่ไป
2: ใช่นะครับในช่วงสุดท้ายของชั่วโมงสุดท้ายของการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยก็น่าจะมีอีกหลายคนเหมือนกัน
3: ต้องรีบแล้วนะต้องรีบไปจริง44นาทีสุดท้ายช
2: ่
3: วงนี้เองเนี่ยแล้วก็สถานการณ์ฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจพิจารณาก็ยืนยันนะกับตัวเองเห็นมาแล้วฝนตกรถติดแล้วก็ชลบุรีในขณะนี้ใครที่จะไปเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตอนนี้ฝนตกแรงค่อนข้างมากเลยนะแล้วก็รวมถึงย่านจตุจักรวิภาวดี
2: เมื่อสักครู่
3: ฝนตกหนักอยู่ด้วยในตอนน
2: ี้ครับผม
3: เป็นอุปสรรคเลยใครที่เตรียมออกมานะครับก็พกร่มออกมาด้วยเลยตอนนี้นะครับพกร่มใส่รองเท้าบูทออกมาเลยนะเตรียมกันเต็มที่เผื่อได้วิ่งด้วยไงพี่ระวัง
2: วิ่งหมายถึงว่าวิ่ง
3: เข้าไม่ทันคูหาไงเดี๋ยวจะปิดหีบละอีกนิดเดียวมันจะมีภาพคนวิ่งเข้าคูหาทุกครั้งเลยทีเดียวในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งอะไรก็ตามแท้เนี่ยนะก็จะเป็นสีสันอย่างนึง
2: เขาเรียกว่าช่วงวินาทีหรือนาทีสุดท้ายก่อนจะปิดหีบเลือกตั้งฉันขอใช้สิทธิ์ช่วงนาทีนี้เป็นประวัติศาสตร์หน่อยเถอะ
3: ใช่ครับ นั่นแหละโอ้โหแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ไม่อยากจะให้หัวใจวายขนาดน
2: ั้นนั่นสิฮะ
3: รีบเมคชัวร์หรือว่าให้แน่ใจเลยดีกว่าว่าเราออกมาทันเวลาแล้วเวลานี้จะมีเวลาทันขั้นตอนการเข้ากูหาซับซ้อนนานไหมครับพี่ระว
2: ันไม่ซับซ้อนเลยครับเหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับเราเองอย่างสมมติพี่เองเดินทางไปถึงนะแน่นอนเรามีหมายเลขประจำตัวแล้วบัตรประจำตัวประชาชน
3: เรียบร้อย
2: แล้วนะครับแล้วก็หน่วยเลือกตั้งเรารู้แล้วอยู่ตรงไหนตรงไหนอย่างไรเพื่อความชัวร์เราไปที่หน้าหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ตรวจสอบรายชื่อของเราอีกครั้งหนึ่งเมคชัวร์ว่านี่คือเลขที่ของเรานะนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปยื่นนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งช่วยอีกครั้งหนึ่งหมายเลขผู้สมัคร
3: ไปทบทวนหน่อยว่าคนที่เราจะเลือกหมายเลขอะไรท่านไม่แน่ใจ
2: ใช่ครับ14หมายเลขผู้ว่าราชการเราจะเลือกใครนะครับแล้วก็สกในเขตพี่อยู่สายใหม
3: ่
2: มีอยู่5 6 7 8คนเนี่ย
3: ครับ
2: จำหมายเลขให้ได้แล้วเข้าไป
3: ต้องจำหน่อยนะถ้าเกิดผู้สูงอายุจำไม่ได้ทำไม
2: แปลกใจนะจริงๆมีหลายคนมีความคิดเห็นว่าในบัตรเลือกตั้งน่าจะระบุชื่อไปด้วย
3: ไม่ได้ระบุใช่ไหม
2: ไม่ได้ระบุ
3: เข้าไปอย่างเดียว
2: ต้องจำชื่ออย่างเดียวเลยเพราะว่าครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งซึ่งคนไม่เยอะเนาะนะฮะหมายถึงผู้สมัครก็ไม่เยอะ
3: แต่ละคูหาก็หลักร้อย400 600
2: นะฮะแล้วก็เนี่ยฮะเราก็ต้องจำเข้าไปเพื่อที่จะไปกาให้ถูกนะกา2ใบเสร็จแล้วก็นำไปหย่อนบัตรในแต่ละกล่
3: อง
2: ก็เสร็จกระบวนการนะฮะ
3: มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรียบร้อย
2: เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับให้การดูแลแล้วก็บริการดีทีเดียวนะครับ
3: นะครับตอนนี้ก็สภาพอากาศนี่ก็
2: มา
3: ฝนมาพับพี่อยู่มาเรียบร้อยแล้ว
2: มาแล้วโอ้ตอนนี้เราหนักเลยนะฮะเราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศกันนะฮะในกรุงเทพมหานครกับคุณสมพลต้นจานครับผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
3: สวัสดีคุณอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณตะวันครับ
3: ครับผมมากับฝนเลยนะครับ
2: แม่วันนี้ท่านผอ.นี่มากับฝนเลยนะ
4: ว
2: ัน
4: นี้เพิ่งไปลงคะแนนมาครับโอ้เนี่ยคร
2: ับ เห็นไหมท่านผอ.อยู่เขตไหนครับ
4: วังนาเนี่ยครับอยู่ในสโมสรกรมอุตุเนี่ยครับ
2: ผมได้ยินเสียงปอบแปะปอบแปะนี่เสียงฝนไหมฮะ
4: ใช่ใช่
2: โอ้โหเอาละครับต้องเรียนถามท่านบอ.แล้วครับว่าสภาพอากาศสภาพฟ้าฝนในกรุงเทพมหานครในช่วงนี้ชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะปิดหีบเลือกตั้งเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
4: โอ้ก็มาเร็วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องถึงช่วงสักหกโมงครับอาจจะมีต่อเนื่องอยู่นะครับอาจจะเป็นฝนกำลังปานกลางถึงหนักอยู่นะในเขตแถวเขตลาดกระบังเขตพัทโนงแนวเนี้ยครับแล้วก็อาจจะเลื่อยไปถึงสะพานสูงมินบุรีหนองจอกเนี่ยครับฝนกำลังเคลื่อนไปทางนั้น
2: ก็ถือว่าจริงๆแล้วเกือบน่าจะทั่วกรุงเทพเลยไหมครับท่านผอ.ครับ
4: ก็น่าจะทั่วกรุงเทพครับวันนี้นะแต่ว่าความหนักเบาก็อาจจะแตกต่างกันไปนะ
2: ครับครับครับสภาพฝนเนี่ยความหนักเบาและระยะเวลาในการตกทับประมาณน่าจะอยู่ในช่วงสักกี่นาทีได้เอาจะได้บอกกล่าวกับพี่น้องประชาชน
4: ถ้าดูการเคลื่อนตัวขนาดนี้ก็น่าจะขยับไปช่วงสัก5โมงครึ่งหรือ6โมงก็น่าจะสลายตัวแล้วครับ
3: ตอนนั้นก็ปิดหีบแล้วนะ
4: แต่แล้วก็ปิดหีบก็อาจจะคนหีบอาจจะลำบากหน่อยน
3: ึงไม่เป็นไรแต่ว่าสำหรับกรณีคนที่กำลังจะไปเลือกตั้งในตอนนี้เรียกได้ว่าต้องทำใจไว้เลย
4: ต้องรีบไปแล้วครับต้องเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนไปด้วยนะครับตอนนี้ครับ
3: ครับชลบุรีอากาศเป็นเหมือนกรุงเทพไหมครับตอนนี
4: ้ชลบุรีก็เริ่มมีฝนมาบ้างครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับฝนตกหนักนะแต่กรุงเทพรู้สึกจะเป็นแนวมรสุมเลยครับเขาเคลื่อนตัวมาแต่เมื่อตอนช่วงสักบ่ายสองบ่ายสามนะครับเข้ามา
2: แสดงว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครทยอยตกมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วใช่ไหมครับ
4: ที่จริงเริ่มตั้งแต่บ่าย2โมงนะครับเริ่มเข้ามาจากตะวันตกกันนะว่ามันไม่กระจายตกมาช่วงบ่าย3แล้วก็ช่วงนี้ตกกระจายทั่วไปนะครับ
2: ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครจะเป็นเขตแรกๆเลยที่เจอฝนใช่ไหมครับ
4: คร
2: ับ และก็ไล่มานะครับ
4: พัฒนาก
2: รุงเทพตอนเหนือนะฮะผมก็เดินทางมาจากดอนเมืองก็ครึ้มๆนะครับพอขึ้นดอนเมืองทูเวปุ๊บฝนตกเลยฮะแม่
4: แ
2: ม
4: ่จะละครับ
2: นะฮะทั่วจริงๆอย่างที่ท่านผอ.บอกเลยนะครับ
3: ทำใจไว้เลยก็ตกถึง5ขึ้น6โมงเตรียมใจไว้ก่อน
4: อืมแล้วจะเป๊ะเลยเนาะ4โมงมาแล้ว
2: ฮะ
4: สําเป็นช่วงคุณตะวันและช่วงนี้มันเป็นช่วงวันนี้พอดีมรสุมมันมีกําลังแรงขึ้นก่อนหน้านั้นอ
2: ่
4: ะมันยังไม่แรงอ่ะนะแต่วันนี้มันได้จังหวะของมันนะจากนี้ไปก็เราก็อาจจะเจอฝนนี้แหละครับ เรื่อย หลังเลิกงานครับ
2: หลังเลิกงานปกติหลายๆคนก็บอกแล้วโอ้โหห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นมาประจำเลยแม่แล้ววันนี้ยิ่งมีเหตุการณ์สำคัญในกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาด้วยเน
3: า
2: ะ
3: เขามาเดินให้เราถือว่าเป็นเรื่องดี
4: อาจจะลำบากนิดนึงเน
3: า
4: ะ
3: ชุ่มฉ่ำให
4: ้ช่วยลงคะแนนได้ทันนะครับ
2: ท่านผอ.อยากจะฝากอะไรกับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในช่วงนี้ไหมครับก่อนจะเป็นทีมครับ
4: ยังไงช่วงนี้ก็ถ้ามีฝนเนาะอย่างนั้นก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับกับรถกับราก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับเพื่อเพื่อต่อผู้ที่ร่วมเดินทางเนาะฝนตกน้ำท่วมขังแต่ก็ต้องระมัดระวังคนเดินถนนด้วยนะครับ
2: ครับผมแล้วครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับคุณสมพลต้นจางครับผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาครับที่ได้มาพูดคุยกับเรานะครับขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับ
3: คุณผู้อำนวยการ
4: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ส่งตรงมาจากบางนาเลยสดๆเลยก็เป็นย่านของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นที่ตั้ง
2: อย่างที่บอกเห็นไหมนะครับเสียงปอกแปะปอกแปะยังอยู่ในสายท่านเลยใช่ไหมฮะนะครับ
3: และของเราน้องเนี่ยก็แรงเลยทีเดียว
2: แรงเลยแรงเลย
3: ใครที่ยังไม่ได้ออกมาหรือกำลังเดินทางออกมานะถ้าเตรียมตัวได้ก็เตรียมเลยนะสำหรับฝนตอนนี้ก็ตกมาแล้ว
2: ครับ
3: แล้วก็พยายามที่จะอยากจะให้ออกมากันเยอะๆจริงๆ
2: ค่ะ
3: ช่วงท้ายละ
2: ค่ะ
3: ช่วงท้ายละใครที่ยังรู้สึกว่าแหมลังเลอยู่หรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ทันแล้วจริงๆก็ทันนะครับจริงอาจจะทันก็ได้เพราะว่าเขตเลือกตั้งก็ไม่ได้ไกลบ้านท่านมาก
2: ใช่จั
3: ดสรรไว้ให้สะดวกสบายในแต่ละที่
2: ในแต่ละคนไม่เดินทางยังไม่เกิน10นาทีอ่ะ
3: ไม่เกิน10นาที
2: แต่ว่าถ้าเผื่อว่าฝนตกเงี้ยก็อาจจะบวกเล็ก5นาทีน่ะ
3: มอเตอร์ไซค์ก็ได้หรือว่าแกร็บอาจจะเดินได้อ่ะเดินก็ได
2: ้นะฮะนะครับก็มีหลายท่านทีเดียวนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาบอกโอ้บางคนบอกอยู่โคราชนะ
3: ครับ
2: แม่อยากจะมีสิทธิ์มีเสียงกับเขาบ้างเหมือนกันแต่ก็ลุ้นแทนคนกรุงเทพมหานครด้วย
3: จริงๆครับพี่ตะวันเพราะว่ากรุงเทพอย่างที่บอกไปว่าคนกรุงเทพจริงๆที่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่4,500,000แต่ว่าคนที่มาอยู่มาอาศัยมาทำงานจริงเนี่ยในตัวเลขจริงเนี่ยมันอาจจะ10 กว่าล้านเปิดเผยเนี่ย10 ปลายแล้วมั้งเนี่ย
2: มากกว่าจำนวนคนกรุงเทพมหานครจริง
3: ๆฉะนั้นเราฝากความหวังกับคนกรุงเทพในการลงคะแนนเลือกผู้นำเลือกผู้ที่จะมาทำงานแทนพวกเราต้องบอกแบบนี้เลยดีกว่าเพราะว่าคนที่เป็นประชากรแฝงใช่ไหมครับ
2: ใช่ไหมใช่ประชากรแฝง
3: หรือว่าจะเป็นคนที่มาอาศัยในกรุงเทพเนี่ยนะฮะมาจากต่างจังหวัดเนี่ยนะครับมาตั้งรกรากมาทำงานกินมาเรียนหนังสือก็ฝากไว้จริงๆเพราะว่าช่วงรอยต่อระหว่างนี้ไปเนี่ยกรุงเทพมหานครน่าจะมีนวัตกรรมหรือมีแนวทางในการยกระดับนะครับเมืองให้มีความทันสมัยนะฮะแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปนะฮะด้วยโจทย์ใหม่ๆที่กำลังกดดันเราเข้ามาให้เราต้องปรับตัวนะฮะอย่างสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆเหล่านี้กรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นโจทย์มากจริงๆเพราะนั้นคนที่จะเข้ามาทำงานหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะมีเรื่องให้ขบคิดเยอะ
2: ใน
3: การเราก็ให้กำลังใจนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันเรื่องนี้ไหมครับพี่ตะวัน
2: ใช่ครับ
3: นี้นะว่าเขาคาดหวังอะไรอยากจะเห็นอะไร
2: แต่ว่าตอนนี้เรามีสายของคุณชวิษาประทุมมาครับผู้สื่อข่าวของสวทครับตอนนี้อยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสองชิงช้า
3: แล้วนะ
2: เป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณชวิษาครับ
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีผู้ดำเนินรายการค่ะ
2: เป็นไงฮะบรรยากาศที่เสาชิงช้าศาลาว่าการกทมที่นั่นคึกคักไหมฮะ
5: ถ้าคึกคักอาจจะเป็นบนถนนค่ะเพราะว่าตอนนี้ฝนกำลังตกเลยใช่เพราะว่าก็จะทำให้การจราจรโดยรอบจะติดขัดค่ะแล้วก็คนก็หาที่หลบกันส่วนใหญ่ก็ความคึกคักน่าจะเริ่มซาซาแล้ว
3: ฝนมาแล้วใช่ไหมฝนมาหรือยังคะที่นั่น
5: เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ตกหนักแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องด้วยค่ะ
2: ถ้าพูดถึงว่าในหน่วยเลือกตั้งใกล้ๆสารวัตรกรุงเทพมหานครเนี่ยนั้นยังมีผู้คนเดินทางมาใช้สิทธิ์อยู่บ้างไหมครับคุณชวิษาครับ
5: จริงๆตรงบริเวณที่ตั้งอยู่ตรงสระหน้าสารวัตรเลยค่ะคิดว่าน่าจะเริ่มไม่มีตั้งแต่ช่วงประมาณ4 โมงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเริ่มหมดคนเลยค่ะ
2: มาน
5: ะฮะแล้วฝนก็ตกลงมาเลย
2: และถ้าพูดถึงตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเทียบเท่ากับช่วงของวันเลือกตั้งใหญ่นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะฮะเป็นยังไงฮะบรรยากาศมันแตกต่างกันไหมครับ
5: เข้าใจว่ามันแตกต่างกันเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเฉพาะสิทธิ์ของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกผู้ว่ากสก.ใช่ไหมคะ
2: ครับ
5: จำนวนคนที่มีสิทธิ์แล้วก็จะน้อยกว่าแล้วก็เขาเรียกว่าไหนคนด้วยความที่หน่วยเลือกตั้งจะใกล้บ้านของผู้ที่มีสิทธิ์มากๆเนี่ยทำให้บางคนเนี่ยไม่ได้มาตั้งแต่เช้าอาจจะมาสายๆไปเลยแต่สำหรับดิฉันเองมองว่าคนที่มาเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากกว่าช่วงเลือกตั้งใหญ่อาจจะเพราะมันเป็นการเลือกผู้นำที่ค่อนข้างใกล้ตัวใช่ค่ะแต่ทุกคนดูแบบอย่างหน่วยที่ไปอย่างหน่วยที่ดิฉันไปดูตอนเช้ามาจะเป็น หน่วยเล็กๆแถวๆจตุจักร
2: ครับ
5: เราจะพบว่าคนมากันค่อนข้างเยอะตั้งแต่เช้ามารอเปิดฉีดเลยแล้วก็เป็นผู้ที่จะบอกว่าสูงวัยหน่อยก็ไม่ผิดนะคะก็คือเป็นคนอายุ30ขึ้นไปจนถึงประมาณ50อ่ะค่ะ
2: ครับครับ
5: แล้วมากันเยอะมากๆ
3: ใช่วัยทำงานนะวัยที่เขากำลังแบบว่าคาดหวังเรื่องต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยขณะเดียวกันก็มีความหลากหลายนะฮะใช่ไหมรอบนี้เนี่ยมีอะไรที่มันรู้สึกคึกคักขึ้นมาไหมเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งต่างๆที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานคร
5: มองว่าเท่าที่ได้สัมภาษณ์ประชาชนที่เข้ามาเลือกตั้งนะคะส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนเป็นความคาดหวังที่ค่อนข้างชัดเจนกว่าตอนเลือกตั้งครั้งใหญ่อาจจะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆที่รู้ว่าปัญหาคืออะไรและมาเลือกเพื่อคนที่จะมาแก้ปัญหานั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับ
5: เขาก็สามารถที่จะสะท้อนปัญหาได้เลยอย่างเช่นเรื่องความแออัดของผู้คนหรือว่าการจราจรที่มันติดขัดบางเส้นการคมนาคมที่มองว่ามันน่าจะดีได้กว่านี้โปรได้กว่านี้หรือแม้แต่ปัญหาน้ำท่วมขังที่กี่ปีเนี่ยเขาก็มองว่ามันแก้ไม่สำเร็จสักทีอะไรเงี้ยเขามาด้วยความหวังกันจริงๆว่าทุกครั้งที่เขาเลือกเนี่ยคนที่มาทำงานเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหานี้ให้เขา

0: นะครับว่าเขาจะได้ผู้นำแบบไหนอย่างไร คนที่18จะเหมือนคนที่17หรือเปล่าหรือจะแตกต่างจากคนที่17หรือเปล่าอย่างไรใช่ไหมคุณชวิษา
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ตอนนี้ก็เกาะติดไปตลอดช่วงใช่ไหมฮะความพร้อมต่างๆในการหลังจากปิดหีบแล้วเนี่ยนับคะแนนก็ดีก็จะเกาะติดให้เราต่อไปตรงนี้มีอะไรที่น่าจับตามองไหมครับ
1: ก็ถ้าเป็นที่สารวัตรนะคะทางกทมเนี่ยจะมีการแถลงปิดหีบในเวลา 16:50 ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะสำหรับแล้วก็เป็นภาพรวมสถานการณ์ตลอดทั้งวันแต่ค่ะที่ก็จะติดตามทำเดี๋ยวชวิษาก็จะติดตามทำข่าวส่งตรงให้ทางสวทได้รับรู้ได้รับทราบกันค่ะ
2: ติดตามความคืบหน้าแบบสดๆนะต้นชั่วโมงเนี่ยคุณชวิษาก็จะรายงานมาส่วนตอนนี้ก็ได้รายงานบรรยากาศภาพรวมก่อนของณจุดที่คุณชวิษาอยู่
0: คือสารวัตรกรุงเทพมหานครที่สชิงช้าเลยถ้าพูดถึงตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณตอนนี้นะครับมีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นบ้างไหมครับในทั้งส่วนของหน่วยเลือกตั้งของสารวัตรกรุงเทพมหานครและหน่วยใกล้เคียงมีบ้างไหมครับคุณชวิษา
1: เท่าที่ดูจากสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยไม่มีเลยนะคะทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากๆเจ้าหน้าที่ก็มีการวางกำลังดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มงวดนะคะในเรื่องของการจัดเตรียมเข้าแถวคนอะไรเงี้ยค่ะก็กตนรอบนี้เนี่ยมีความเข้มงวดแล้วก็มีความเรียกว่ามีความระแวดระวังมากกว่าเดิมเนี่ยขึ้นมากเลย
0: ก็ตรงตามที่ท่านเจรตำรวจแล้วก็ท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยโอ้บรรยากาศดีมากเรียบร้อยมากตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาแหละนะฮะ
2: สบายใจได้จริงๆตอนนี้นะฮะเอาละครับให้กำลังใจเดี๋ยวยังไงคุณชวิษาทำหน้าที่ณจุดเลือกตั้งตรงนั้นต่อนะครับบริเวณสารวัตรการกรุงเทพมหานคร
0: เดี๋ยวผมจะได้มาพูดคุยกับคุณชวิษาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับคุณชวิษาครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมก็ฟังแล้วก็ชื่นใจนะว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นอุปสรรคที่สำคัญเท่าไหร่มีแค่เรื่องของการจราจรซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศมันเป็นฝนตกแล้วก็บริเวณบางพื้นที่นี่ก็อาจจะมีผู้คนเดินทางค่อนข้างแออัดไปหน่อยเพื่อที่จะไปเลือกตั้งก็ดีหรือว่าอาจจะเพิ่งกลับจากการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ดีเนี่ยก็เลยทำให้วันนี้วันอาทิตย์ก็อาจจะมีรถติดบ้างรถติดวันอาทิตย์อาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร
0: ่ถ้าบอกว่าในพื้นที่แล้วก็บริเวณใกล้เคียงกับสารวัตรการกรุงเทพมหานครแถวแถวเสาชิงช้าเนี่ยนะครับ คุณชวิษารายงานโดยสรุปในภาพรวมว่าจริงๆแล้วคนมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วดังนั้นช่วงบ่ายนะครับหลังจาก4โมงเย็นเนี่ยเริ่มไม่มีคนแล้วนะครับบางหน่วยเลือกตั้งไม่มีคนมาใช้สิทธิ์เพิ่มเติมแล
2: ้
0: วนี่ก็ถือว่าอ่ะในช่วงชั่วโมงสุดท้ายที่เรากลัวว่าเดี๋ยวคนนั้นคนนี้จะมาใช้สิทธิ์ไม่ทันอ่ะในเขตพื้นที่ที่คุณชวิษาได้สังเกตการอยู่เนี่ยก็น่าจะเบาใจได้
2: ใช่นะฮะนักกีฬานะที่แข่งกันเข้มข้นแล้วตอนท้ายก็วอร์มดาวแล้วคูลดาวแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นมาฟังผลมาดูว่าใครจะได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงกันหลังจากนี
0: ้เหมือนกับเราลุ้นในช่วง400เมตรสุดท้าย
2: ช่วงท้ายใช่
0: ว่าเนี่ยหลังจากปิดทีละเขาเนี่ยใครจะวิน
2: ใครจะมา
0: ใครจะวิน
2: แต่ว่านักกีฬาก็เคี่ยวกันมาตั้งแต่ช่วง200เมตร300เมตรเข้มข้นมากทั้งหมดซึ่งก็โชคดีมากเพราะว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยมันเป็นช่วงฝนตกจริงๆเลยทำให้แบบเป็นอุปสรรคไปในตัวด้วยแต่ถ้าใครยังมีเวลาอยู่ก็ไม่แปลกนะที่จะเร่งรีบตอนนี้ยังมีเวลาทัน27นาทีสุดท้ายที่จะได้ใช้สิทธิ์นะครับแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวจะได้มาคุยเพิ่มเติมนะครับกับประเด็นของความคาดหวังเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวพาไปพัทยาบ้างในช่วงหน้าส่วนตอนนี้เนี่ยสักเล็กน้อยครับพี่ตะวัน ความพร้อมของในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าหลังจากปิดหีบเนี่ยเขาจะต้องมีการเก็บพยานหลักฐานต่างๆดูแลความปลอดภัยพื้นที่ต่างๆนะครับในการขนถ่ายหีบบัตรเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะมีกล้องระบบ CCTV นะรักษาความปลอดภัยต่าง
0: ๆครับผม
2: นะฮะก็เรียกได้ว่าเคร่งครัดมากๆนะฮะในการที่จะดูแลเรื่องของหีบเลือกตั้งนะฮะตอนนี้นี่ก็เป็นความพร้อมในเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ของเราก็ทั้งส่วนของตำรวจ
0: นอกจากตำรวจ
2: ที่เกี่ยวข้องก็ดี
0: ใช่นะฮะก็คือตำรวจฝ่ายปกครองเนี่ยดูแลเรื่องการขนหีบบัตรเลือกตั้งนะคร
2: ับ
0: นำหีบบัตรเลือกตั้งไปเก็บรักษานะครับพร้อมถึงอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทั้งหน่วยเลือกตั้งนะรวมถึงทางสารวัตรการกรุงเทพมหานครด้วยก็นี่แหละฮะเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยก็ร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างเข้มข้นกันเลยนะครับก็ถือว่าทำให้บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปีนี้นะครับก็เบาใจได้นะฮะ
2: เดี๋ยวพักสักครู่นะพ
0: ี่
2: พิจวันฟังชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันในส่วนของพัทยากันบ้างนะครับ
3: ค
2: ื
3: น11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโย

0: กราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
1: เอาละครับเข้าสู่ชุดที่2นะครับของรายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2569นะครับผมตะวันเกียรติวิจิตรและคุณวรรณชัยทิติวงศ์นะครับก็ได้มาร่วมกันดำเนินรายการถือว่าเป็นการดำเนินรายการแบบเฉพาะกิจ
2: เฉพาะกิจ
1: แต่ผมชอบนะนะฮะมีผู้ดำเนินรายการร่วมแล้วได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เติมเต็มในข้อมูลต่างๆให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่างๆได้รับทราบกันไปด้วย
2: ก็เป็นอีกหนึ่งความแตกต่างและสีสันให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังบ้างในช่วงของพี่ตะวันนะฮะในช่วงนี้ช่วงเย็นแต่เราอยู่ยาวๆนะช่วงหน้าก็พี่ตะวันไม่ได้อยู่แล้วนะจะเป็นคุณทรงพลชูเวศแล้วก็คุณบุญมาสีมาศอยู่กันไปถึง1ทุ่
1: ม
2: หลังปิดหีบ2ชั่วโมงนะฮะซึ่ง2ชั่วโมงหลังปิดหีบนี้ก็เป็นช่วงนับคะแนนกันเข้มข้นมากแต่ว่าผลเนี่ยน่าจะออกมาประมาณ3ทุ่มเขาคาดการไว้นะ3ทุ่มถึง4ทุ่มไม่น่าจะเกินเนี่ยผลอย่างไม่เป็นทางการ
1: ครับ
2: 17นาฬิกาก็จะเริ่มนับทันทีเลยนะฮะหน่วยที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณไม่มากอย่าง400คนเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงส่วนผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ600คนก
1: ็
2: จะใช้เวลานานหน่อย1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงก็ถือได้ว่าสบายๆนะไม่ได้แบบว่ามีปริมาณผู้มาใช้สิทธิ์มากเท่ากับการเลือกตั้งทั่วไปก็ทำให้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการน่าจะออกมาค่อนข้างเร็วกว่านี
1: ้ไม่เกิน4ทุ
2: ่มไม่เกิน4ทุ่มน่าจะได้
1: กรุงเทพมหานครอันนี้เฉพาะของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2: ใช่
1: นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคือจะหลังจากนั้นความมันจะมีกระบวนการมากกว่าการนับคะแนนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2: ครับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับแต่ว่าอย่างในที่เราได้พูดคุยแต่ช่วงต้นแล้วนะคร
2: ับ
1: สภาพของฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจนะครับสำหรับคนที่จะเดินทางมาลงคะแนนเสียงนะครับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งในเขาเรียกว่ากรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็รวมถึงพัทยาด้วย
2: พัทยา
1: ก็มีฝนโปรยปรายลงมาด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยืนยันมาแล้วนะครับจริงๆเริ่มโปรยปรายมาตั้งแต่ช่วงบ่ายสองแล้วนะครับห้าโมงเย็นผมก็คิดว่ามันยังไม่หยุดแน่
2: ๆน่าจะยาวไปจนถึง
1: ใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ท่านผู้อำนวยการกรมอุตุได้พูดไว
1: ้ครับ
2: นะครับ
1: เอาละก็ที่พัทยานะครับอย่างที่เราเกริ่นกันไว้อย่างที่คุณติได้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าเราจะไปพูดคุยแล้วก็ดูเรื่องของความคาดหวังการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยาจะเป็นยังไงนายกเมืองคนใหม่จะเป็นยังไงนะฮะ
2: เขาเป็นเมืองเศรษฐกิจอ่ะพัทยา
1: ใช่ฮะ
2: การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเกิดขึ้นเร็วมากในช่วงปีหลังๆฉะน
1: ั้
2: นเนี่ยดินามิกเกิดขึ้นค่อนข้างแรงทีเดียวในช
1: ่
2: วงปีหลังๆเราจะมาดูกันนะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยความคาดหวังจะเป็นอะไรกับท่านชุติมาจิรมงคลนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับท่านนายกสมาคมครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผมพูดโดยภาพรวมนะฮะแหมในฐานะที่เป็นนักธุรกิจด้านผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วทั้งยังเป็นนายกสมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาด้วยนะครับบรรยากาศของก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะฮะนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาเนี่ยนะครับขับเคี่ยวกันเยอะไหมฮะถ้ามองในภาพรวมคุณชุติมา
3: ก็ค่อนข้างดุเดือดนะคะในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เลยเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าช่วงแรกอะค่ะตอนที่นายกท่านที่แล้วอะค่ะ
1: คุ
3: ณปรเมศอะยังไม่ลงจากตำแหน่งเนาะท่านก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรทางฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรแต่ละฝ่ายเขาก็เหมือนกันดูท่าทีกันนะคะแต่ว่าพอเรามาเริ่มหาเสียงกันจริงจังอะค่ะในช่วงเดือนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีประเด็นออกมาเยอะแยะไปหมดซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาติของการเมืองเนาะ
1: ครับนอกจากสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ประชาชนคนเมืองพัทยาเองนะครับอยากที่จะได้รับการพัฒนานะครับในรูปแบบของนักการเมืองจะเข้ามาดูแลพวกเขาอย่างไรเชื่อว่าเรื่องของธุรกิจซึ่งทางนายกสมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยาเองต้องจับตามองเป็นพิเศษลือคือการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยามีนโยบายไหนที่ถูกอกถูกใจและคิดว่าน่าจะเป็นความหวังของทางเมืองพัทยาไหมครับว่าเดี๋ยวหลังจากมีการเลือกตั้งใหม่โฉมหน้าใหม่นะครับของนักการเมืองท้องถิ่นของเราเนี่ยที่จะได้รับการเลือกตั้งมาเนี่ยมันจะทำให้ภาคธุรกิจของเราดีมากขึ้นครับคุณชุติมาครับ
3: ค่ะก็ไม่ว่าใครที่จะเข้ามาค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราดูเรื่องของปากท้องเนาะเศรษฐกิจเป็นหลักทีนี้เนี่ยพัทยาปกติเป็นเมืองอีไม่เว้นเพราะเราแบบว่าต้องการที่จะดึงดูดคนเข้ามาใช่ไหมคะตลอดปีแล้วก็แต่ละอีเวนต์นะคะเขาก็จะมีลูกค้าของเขาเองในกลุ่มเล็กๆการที่มีอีเวนต์เนี่ยมัน สามารถกระตุ้นได้จริงๆเราก็ยังอยากที่จะให้ทำในเรื่องนี้ต่อไปนะคะแล้วก็นอกจากอีเวนต์ดีๆที่เข้ามาที่อาจจะไม่ได้ใช้ทางงบของทางรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยแต่เป็นเอกชนที่เข้ามาจัดโดยใช้พื้นที่ของเมืองพัทยาเนี่ยอันนี้เราก็อยากจะให้ส่งเสริมให้กระจายให้ทั่วไม่ว่าจะเป็นพัทยานาเกลือจอมเทียนเกาะล้านนะคะเพราะว่าในพื้นที่ตาราง54ตารางกิโลของเราเนี่ยมันจัดได้ทุกที่เลยในขณะเดียวกันเนี่ยเมืองกำลังเติบโตขนาดเนี้ยต้องสร้างความมั่นใจเรื่องของความปลอดภัยเราก็อยากจะให้ดูในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การดูแลนักท่องเที่ยวแล้วก็คนในชุมชนอย่างจริงจังค่ะ
2: ครับความที่พัทยาเนาะเป็นแหล่งรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นที่รู้จักกันดีระดับโลกเลยทั้งหมดนี้ดีกว่าตรงนี้ในภาพจำของพัทยาตรงนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่เรารู้สึกคาดหวังได้ไหมว่าชุดทีมงานที่จะเข้ามาบริหารกิจการต่อไปเนี่ยมาช่วยดูแลบ้านเมืองต่อไปเนี่ยนะเขาควรจะเดินไปในทิศทางไหนเพราะว่าความปลอดภัยก็ดีความแออัดก็ดีเรื่องของสิ่งแวดล้อมขยะอะไรเหล่านี้มันก็เป็นโจทย์ขณะเดียวกันเราก็จำเป็นนะที่จะต้องดึงนักท่องเที่ยวด้วยตรงนี้สมดุลจะอยู่ตรงไหนภาคธุรกิจมองตรงนี้ยังไงครับ
3: ก็ถ้าถามอะค่ะตอนนี้เรื่องจากพรบ climate change เนาะดังนั้นทุกคนเนี่ยเราต้องมาทำในเรื่องของ carbon footprint กัน go green ก็มาอันนี้จะต้องการทำกันอย่างจริงจังทั้งเมืองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเพราะว่าเราไม่อยากจะเป็นเมืองที่เจริญทางด้านวัตถุแล้วก็ถูกทิ้งทางด้านสิ่งแวดล้อมเอาไว้เบื้องหลังแล้วมันก็เละเทะมันก็ไม่ยั่งยืนใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลมากเลยการใช้ AI มาเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียก็ต้องมาตระหนักรู้มารู้ให้เท่าทันแล้วก็พัฒนาร่วมกันนะคะแล้วเราอยากจะให้พัทยาเนี่ยขายได้ทุกวันไม่มีโลว์ซีซันดังนั้นเนี่ยค่ะอาจจะต้องดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือคนที่ตั้งใจที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ในพัทยาค่ะในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยน่าจะมีข้อมูลที่มาบูรณาการร่วมกันแล้วก็ทำแผนการตลาดร่วมกันทั้งในภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็ส่วนกลางอะค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยผู้ประกอบการเองจะรู้ดีว่าใครมาช่วงไหนแล้วเรามีอะไรที่สร้างรายได้แล้วส่วนไหนที่มันขาดไปมันควรจะต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันก็ทุกคนเนี่ยมีความหวังดีแต่ว่ามันจะถูกจังหวะถูกกลุ่มไหมอันนี้น่าจะต้องมีการมาพูดคุยกันอย่างจริงจังโดยที่ปราศจากอคตินะคะคือมันไม่มีใครถูก 100% หรือผิด 100% แต่เอาข้อมูลสถิติมานั่งคุยกันเพื่อวางแผนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามเรื่องของวิกฤตในเรื่องของสภาวะอากาศการจัดการเมืองคือทุกอย่างเนี่ยภาพรวมมันต้องไปด้วยกันแม้กระทั่งในเรื่องของการให้บริการนะคะการขาดคนทำงานในช่วงไฮซีซันการตกงานของคนในช่วงโลซีซันที่โดนเลย์ออฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ควรจะเป็นว่าหนึ่งคนทำแค่อาชีพเดียวแล้วอะค่ะมันควรจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงแล้วก็หาอาชีพเสริมอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมาดูกันอย่างจริงจังว่าเราจะทำยังไงกันกับสังคมผู้สูงวัยที่มากขึ้นมากขึ้นเด็กน้อยที่แบบว่ายังต้องการการพัฒนามากขึ้นนะคะหรือสกิลของคนทำงานพวกนี้ค่ะ
1: ครับจริงๆส่วนที่คุณชุติมาได้เอ่ยเมื่อสักครู่นี้มันเหมือนกับเป็นเมืองท่องเที่ยวทุกๆเมืองอยากที่จะได้แบบนี้แหละใช่ไหมฮะนะครับอยากที่จะได้เมืองที่มีการดูแลครบเขาเรียกว่าบูรณาการในทุกภาคส่วนที่จะทำให้การท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเนี่ยดีมากขึ้นแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้มันเป็นปัญหาระดับประเทศด้วยอย่างที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตอย่างที่เกิดขึ้นที่กระบี่นะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อาจจะมีอิทธิพลในท้องที่กลุ่มนอมินีต่างๆเมืองพัทยาผมว่าก็น่าจะเคยเจอบ้างตรงนี้กลุ่มการเมืองหรือว่ากลุ่มผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้และจะปราบปรามเหมือนกับที่ภาครัฐกำลังปราบปรามอยู่ด้วยไหมครับจุติมาครับ
3: ก็ขั้นแรกนะคะเราจะเห็นเลยในเรื่องของการยกเลิกวีซ่าที่ฟรีวีซ่าระยะยาวแล้วกลับมาใช้มาตรการปกติอันนี้ดีมากนะคะเพราะว่าผู้นักท่องเที่ยวที่เขาเข้ามาเที่ยวจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้ต้องการจะอยู่ยาวขนาดนั้นส่วนคนที่อยู่ยาวเนี่ยเขาก็จะต้องมีวีซ่าอีกประเภทหนึ่งอันนี้กรองอันดับต้นอันนี้เห็นด้วยนะคะอันที่สองก็คือในเรื่องของที่ภาคเอกชนทางพัทยาขอมาตลอดเวลาในเรื่องของอินชูรันส์นะคะเราคิดว่าในช่วงโควิดเราทำได้แล้วเราทำได้ดีมากแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยพอนักท่องเที่ยวมาไม่มีอินชูรันนะคะมาเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามาเสียชีวิตหรือยังไงก็ตามเนี่ยตกเป็นภาระทางด้านสาธารณสุขของเมืองอันนี้ควรจะต้องให้ความสำคัญที่จะต้องดำเนินการต่อนะคะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็นอกไปกว่านี้ค่ะเรามองว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยพัทยาทำได้ดีมาตลอดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนื่องจากว่ากล้องวงจรปิดเยอะมากแล้วก็มีเรียลไทม์ที่เราสามารถมอนิเตอร์ทุกอย่างได้เนี่ยแล้วก็ได้ทำแบบ มีการใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซอฟต์แวร์ดีเทคใบหน้าที่สามารถจับผู้ร้ายได้ทันทีอย่างล่าสุดก็สามารถที่จะจับได้ทันทีเนี่ยเพราะว่ามันมีการใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วก็เห็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือสร้างความเชื่อมั่นสร้างในเรื่องของimage ในเรื่องของการเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างเง
1: ี้
3: ยค
1: ่
3: ะ
1: ก็จริงๆก็มีนะฮะตัวแนวนโยบายตรงเนี้ยนะครับผมว่าพรรคการเมืองที่เข้ามาเสนอตัวเพื่อที่จะมาเป็นผู้บริหารเมืองพัทยาเองก็น่าจะคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยภาคธุรกิจก็อยากที่จะเห็นนะครับการเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
3: ค่ะก็จริงๆนโยบายแต่ละพรรคค่ะไม่ได้แตกต่างนะคะแต่ว่ามันแตกต่างในเรื่องของกระบวนการจัดการมากกว่าว่าในที่สุดแล้วเนี่ยใครจะทำได้อย่างที่พูดเนี่ยแหละค่ะอันนี้สำคัญนะเพราะว่าจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันวนอยู่แค่เรื่องนี้ค่ะเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม AI การบริหารจัดการเมืองโปร่งใสวนอยู่แค่นี้จริงๆแต่ในเรื่องของดีเทลในเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของการจัดการต่างหากล่ะแล้วก็ในเรื่องของความพร้อมของทีมงานแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดก็บูรณาการทำงานร่วมกันได้กับทุกคนซึ่งเป็นสิ่งที่ทางเอกชนอยากเห็นเพราะว่าขับเคลื่อนเมืองเนี่ยเราอยากจะไปด้วยกันทั้งเมืองเนาะในที่สุดแล้วเนี่ยพอมันจบบรรยากาศเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีฝ่ายแล้วค่ะมันคือเมืองเดียวกัน
1: ครับครับครับ
3: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
2: เห็นด้วยครับ
1: เวลาเราไปเมืองพัทยาเนี่ยเราก็มองว่าที่เมืองพัทยานี้มีความพิเศษนะครับมีความพิเศษไม่เหมือนกับเมืองท่องเที่ยวเมืองอื่นที่เขามีการปกครองในรูปแบบของตัวเองนะครับแล้วก็อย่างเมืองพัทยาเนี่ยนะครับผมเองเคยได้ไปสัมผัสกับผู้เข้าไปบริหารหลายๆยุคหลายๆสมัยใช่นะครับเราก็จะเห็นความแตกต่างกลุ่มนี้แบบนี้กลุ่มนี้อีกแบบหนึ่งนะเหมือนที่คุณชุติมาบอกเลยจริงๆว่ามันลงรายละเอียดแล้วเราจะเห็นเลยว่าเขามีความแตกต่างกันตรงไหนผมเชื่อว่ากลุ่มนักธุรกิจเองก็มองตรงจุดนี้เป็นสิ่งสำคัญ
3: เหมือนกันพัทยาเป็นเมืองพิเศษอะค่ะยุ่งเป็นพิเศษ
1: ยุ่งเป็นพิเศษ
3: วุ่นเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าอย่าลืมนะคุณเรามีกฎหมาย3ฉบับเนาะ
1: ใช่
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราก็อย่างที่บอกอะค
1: ่
3: ะลงถนนมาเป็นของจราจรลงทรายไปเป็นของเจ้าท่าลงน้ำไปเป็นของกรมทรัพย์ขึ้นเขาเป็นของกรมป่าไม้ถ้าใครก็ตามที่เข้ามาเนี่ยต้องคอมโพรไมซ์นะคะในการทำงานร่วมกับทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้มีในการที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนต้องช่วยกันเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกภาคส่วนต้องช่วยกันเอกชนต้องไปภาครัฐต้องไปทุกคนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนจริงๆมันเป็นฝ่ายเดียวกันนะคะ
1: เนี่ยฮะเหลือเวลาอีก10นาทีสุดท้ายก่อนที่จะปิดหีบเลือกตั้งนะฮะอยากจะฝากอะไรไปถึงชาวพัทยาที่อาจจะลังเลฉันไม่ไปใช้สิทธิ์ดีกว่าแต่ว่าอีกใจนึง
2: ต้องวิ่งแล้วนะตอน
1: จะไปมันก็ได้อยากจะฝากยังไงดีคุณชุติมา
3: ฟ้าแลบแป๊บแป๊บฝนกำลังจะตกแล้วค่ะตอนนี้นะคะ
2: ดีนะกำลังจะตกแล้ว
3: ช่วยร่วมกันลุ้นแล้วกันขอให้พัทยาได้คนดีได้คนมีความสามารถไม่ว่าใครจะเข้ามาขอให้มีนิสัยทัศน์แล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาเมืองให้เติบโตไปอย่างยั่งยืนมั่นคงแล้วก็เกิดความสามัคคีอะค่ะ
2: เป็นสมาชิกได้ยินดีนะ
1: เกิดความสามัคคีอันนี้สำคัญนะสำคัญนะฮะผมเชื่อว่าทางสมาคมเองก็พร้อมที่จะยินดีที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับทุกคนที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารของเมืองพัทยาด้วยใช่ไหม
3: ใช่เรามองว่าอย่างนี้ค่ะเรามองว่าขอให้มองที่ผลลัพธ์ที่เราจะได้เนาะระหว่างทางเนี่ยทุกครั้งอะไม่ว่าจะทำงานกับใครมันมีอุปสรรคมันมีปัญหาเกิดการกระทบกระทั่งไม่เป็นไรแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยอินดีเอ็นแล้วเนี่ยเป้าหมายเดียวกันนั่นแหละ
2: อ
3: ย
2: ่
3: างคิดว่าคิดต่างไม่เป็นไรคิดต่างก็คือทางเลือกเนาะคิดไม่เหมือนไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องตีกัน
1: ถือประโยชน์ของชาวพัทยาเป็นหลักและการ
2: ครับ
1: นะฮะ
3: ของทุกคนเลย
1: ของทุกคนเลย
3: เพราะว่าทำดีไปเนี่ยไม่ใช่แค่ชาวพัทยานักท่องเที่ยวก็มาอยู่ในนี
1: ้
3: ต่างชาติก็มาอยู่ในนี้นะคะไม่ว่าใครที่ผ่านมาก็ขอให้คนที่มาอยู่ในพื้นที่เนี่ยได้ประโยชน์ร่วมกันแค่นั้นเอง
1: เอาละนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับคุณชุติมาจุฬามงคลครับนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาครับที่ได้มาคุยฉายภาพให้เราได้เห็นเนาะความต้องการของภาคธุรกิจที่พัทยาครับขอบคุณมากๆครับคุณชุติมาครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟังแล้วเข้มข้นชัดเจนมากนะเสียงจากภาคเอกชนกับความคาดหวังที่เขามีไม่ได้อะไรมากมายเพราะนโยบายไม่ได้ต่างกันมากนโยบายเนี่ยมีความหวังดีมีเจตจำนงที่ดีและมีชุดของการบริหารงานที่เรียกว่าแน่นพักพร้อมอยู่แล้วในแต่ละพักแต่ว่าความร่วมมือความเปิดใจที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนกับภาคส่วนต่างๆนะแล้วก็ความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นผลในทางปฏิบัติได้จริงทำงานได้เลยต่างหากล่ะนี่คือจุด จุดสำคัญจริงๆที่ทางภาคเอกชนนะฮะโดยท่านนายกสมาคมได้สะท้อนเอาไว้ก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศของพัทยาเมืองที่เราภาคภูมิใจที่ระหว่าง
1: ใช่ฮะ
2: เป็นตัวแทนของหมู่บ้านของไทยเราเลยอ่ะ
1: คือถ้ามองในภาพของต่างจังหวัดเนี่ยเมืองพัทยาก็เป็นการปกครองพิเศษนะของส่วนภูมิภาคเลยนะกรุงเทพก็เป็นส่วนกลางที่เรามองเห็นว่าเออมันเหมือนกับมีตัวแทนมีตัวแทนที่เราเห็นว่ารูปแบบการปกครองแบบนี้มันเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรไม่แน่นะจังหวัดอื่นๆที่มีความพร้อมก็อาจจะมีการเลือกตั้ง
2: ข้
1: อเมืองของเขาเองแบบพัทยาแบบกรุงเทพมหานคร
2: ก็เป็นการปูทางไปสู่การกระจายอำนาจที่มีความ
1: ใช่ฮะ
2: นี่คือโมเดลที่น่าสนใจมาก
1: ครับผมเมื่อกี้เราพูดคุยกับทางภาคธุรกิจท่องเที่ยวไปแล้วเราไปดูบรรยากาศโดยภาพรวมของการเลือกตั้งที่พัทยากันบ้างนะครับ
2: นาทีสุดท้าย
1: เรามีสายของคุณณัฐยาโททกานันนะครับผู้สื่อข่าวสวทจังหวัดชลบุรีครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณณัฐยาครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ทั้งสองท่านค่ะ
2: เป็นไงฮะต้องวิ่งเลยไหมครับวิ่งสิเอชั่วโมงสุดท้ายแต่8นาทีแล้วไม่น่าจะทันหรือเปล่าฮะ
4: ใช่ค่ะก็คือตอนนี้หลายๆคนเนาะก็มารอในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะมารอการนับคะแนนด้วย
1: ครับ
4: ค่ะมาเฝ้ารอตามจุดเลือกตั้งต่างๆเนาะเพื่อเตรียมที่จะลุ้นว่าใครจะขึ้นนำหรือว่าสูสีกันยังไงค่ะ
2: เขาลุ้นอะไรเป็นพิเศษไหมฮะคนที่มาลุ้นเนี่ยเขาลุ้นให้การนับคะแนนโปร่งใสหรือเขาว่ามาเชียร์เนี่ยเขามีอเจนดาหรือว่ามีอะไรที่อยู่ใน
1: การสังเกตการของเขานี่ต้องการที่จะมาจับจ้องเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคุณณัฐยา
4: จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นทั้งหลายแง่มุมเลยค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาเชียร์เบอร์ที่ตัวเองเลือกเนาะว่าจะได้เข้ารอบได้แบบเป็นผู้นำไหมนะคะส่วนมุมหนึ่งก็คือมาร่วมสังเกตการในการที่จะนับคะแนนในครั้งนี้แหละค่ะเพราะว่าในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปกติเนาะคนเนี่ยจะเริ่มให้ความสนใจในเรื่องของการนับคะแนนเลือกตั้งมากขึ้นทุกๆปีแล้วก็ทุกๆการเลือกตั้งอยู่แล้วอันนี้เนี่ยคือน่าสนใจเป็นพิเศษเลยค่ะแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจเนาะแล้วก็ชายที่จะเข้ามาเป็นคู่นำในเมืองพัทยาเนี่ยเรียกว่าก็ต้องมีทั้งความสามารถมีใจมีความพร้อมมีทุกอย่างรวมถึงความสุจริตด้วยค่ะ
1: นะฮะแสดงว่าตอนนี้ผู้คนที่มารออยู่ที่หน่วยเลือกตั้งต่างๆรอการนับคะแนนอยู่เนี่ยนะครับก็ยังอยากที่จะเห็น เมืองพัทยาเนี่ยพัฒนาไปในทิศทางที่เขาอยากที่ต้องการแต่สิ่งใดที่สำคัญที่สุดตอนนี้อยากให้การนับคะแนนเนี่ยโปร่งใสแล้วเขาดูซิว่าสิ่งที่หรือว่าคนที่เขาเลือกเนี่ยมาเบอร์ไหนวินไหมอย่างไรใช่ไหมนะคุณนัทยาเองตอนนี้อยู่ที่หน่วยเลือกตั้งตรงจุดไหนฮะ
4: โรงเรียนเมืองพัทยา11ค่ะ
1: นะครับเมืองพัทยา11แล้วในภาพรวมตั้งแต่เช้าจนถึงณเวลานี้เป็นยังไงสถานการณ์ณหน่วยเลือกตั้งนั้น
4: ภาพรวมนะคะวันนี้เนี่ยโรงเรียนพัทยา11ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยก่อน8โมงเนี่ยมีประชาชนเนี่ยมารอนะคะ
1: ร
4: อที่จะเป็นคนแรกในการเปิดตรวจสอบบัตรตรวจสอบ
2: ตื่นตัวมาก
1: อยากที่จะเป็นคนแรก
4: ใช่แล้วก็ในระหว่างวันนะคะตอนแรกก็คิดว่าช่วงสักประมาณแบบใกล้ๆเที่ยงเนี่ยน่าจะพักน่าจะเว้นอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็คือมาตลอดเลยค่ะแต่ว่าโชคดีที่ไม่ได้แออัดเพราะว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันคือกว้างขวางเนาะแล้วก็ด้วยพัทยาเนี่ยเขามีหน่วยเลือกตั้งเป็นระดับ113หน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการกระจายพื้นที่ที่ประชาชนเนี่ยไม่ได้แออัดจนมากเกินไปก็ทยอยมานะคะประมาณสักต่อแถวเข้าคิวกันสักประมาณ10คน15คนอยู่ประมาณนี้ค่ะไม่กระจายเลย
1: 5นาทีสุดท้ายเนี่ยยังมีคนต่อแถวอยู่ไหมหรือยังมีคนมาใช้สิทธิ์อยู่ไหมคุณ
2: ย้ำนะครับใกล้ปิดหีบแล้ว
4: มีคนใช้สิทธิ์ค่ะ
1: มีอยู่โอ้โห
4: ค่ะแล้วก็มีอยู่รอบๆนอกเพื่อที่จะรอในการปิดหีบเป็นสักขีพยานในการปิดหีบ
1: ผมว่าคนที่มาท้ายๆเนี่ยก็รอที่จะดูการนับคะแนนไปด้วยเลยในตัว
2: ใช่ไหมอยู่ยาวๆไปก่อน
4: เหตุผลของคนที่มาช่วงเช้าก็คือว่าต้องไปทำงานต
1: ้
4: องรีบออกไปทำงานหรือว่าไปทำธุระต่างๆก็เลยมาตั้งแต่เช้าเลยเพื่อที่จะเปิดหีบก
1: ็
4: เปิดหีบส่วนคนที่มาช่วงเย็นเนี่ยก็คือ
1: ลุ้นเลย
4: ตอนใกล้ปิดหีบแล้วก็รอลุ้นผลเลย
2: เดี๋ยวคุณณัฐยาก็จะรอติดตามความคืบหน้าแล้วก็สังเกตการต่อไปนะใกล้ปิดหีบแล้วฝากอะไรไว้หน่อยฮะ
4: ค่ะก็ตอนนี้เนาะถ้าเกิดจะชวนให้ออกมาเนี่ยก็คงจะไม่ทันแล้วนะคะก
2: ็ไม่น่าจะรอดนะ
4: ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันลุ้นแล้วก็ช่วยกัน ตรวจสอบนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็ในทุกๆครั้งเนี่ยเราคาดหวังอยู่แล้วว่าจะเลือกคนดีคนเก่งมาเป็นผู้นําในเมืองพัทยาแล้วก็ร่วมกันตรวจสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเมืองที่ไหนนะคะก็ขอให้มีความสุจริตแล้วก็มุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองของเราค่ะ
1: ครับมีการคาดการณ์มั้ยคะว่าที่พัทยาเนี่ยน่าจะเห็นใครที่จะได้รับเลือกตั้งณเวลาไหน
2: เออ2อะไรอย่างงี
1: ้ประมาณเวลาไหนฮะน่าจะทราบผลเลือกตั้งแบบยังไม่เป็นทางการครับ
4: ยังไม่เป็นทางการนี่น่าจะสักประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะนี่ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: เร็วกว่าในกรุงเทพอีกนะ
2: ครับเขาไม่ได้ใหญ่มากไงพัทยาน
1: ะ
2: ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณณัฐยานะครับ
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ชื่นใจนะพี่ตะวันสำหรับการตื่นตัวของประชาชนเข้ามาร่วมสังเกตการณ
1: ์
2: ดูแลสอดส่องความปลอดภัยความเรียบร้อยของการนับคะแนนนี่คือการมีส่วนร่วมครั้งประวัติศาสตร์จริงๆของคนไทยซึ่งแต่ละครั้งที่ผ่านมาในการเลือกตั้งแต่ละทีเนี่ยเราก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้มากขึ้นทุกทีก็เป็นเรื่องที่เราชื่นใจแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วก็แน่นอนเราเอาจะช่วยต่อไปว่าคนที่ถูกเลือกมารับการไว้วางใจในการบริหารเมืองพัทยาแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยน่าจะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่สมกับความคาดหวังของประชาชน
1: แล้วก็เหลืออีกประมาณ2นาทีเนี่ยจริงๆสิ่งที่คนไทยทุกคนลุ้นไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครนะ
2: ครับ
1: คนทั่วประเทศเองเขาก็อยากที่จะเห็นเหมือนกันว่า
2: จริง
1: คนเมืองหลวงของประเทศของเราเนี่ยนะครับเขาจะมาใช้สิทธิ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับใช้สิทธิ์ไม่ตรงเป้านะน้อยกว่าเป้า 10% ใช่ไหมใช่นะฮะ70ได้มา60ปีนี้ก็กะไว้70เหมือนกันจะได้ถึง70ไหม 70%
2: ไม่แน่อาจจะได้นะฟังดูแล้วบรรยากาศค่อนข้างดีแต่เดี๋ยวต้องลุ้นอีกทีนึง
1: มันต้องลุ้นฮะมันต้องลุ้นอย่างผมเองผมก็ลุ้นด้วยนะฮะนี่รายงานล่าสุดมาอีกแล้วฮะ
2: ที่ตกด้วย
1: บางขุนเทียนหนักเหมือนกัน
2: ครับ
1: นะฮะบางขุนเทียนหนักผมว่าตอนนี้ทั่วกรุงเทพแล้วล่ะ
2: ใช่
1: นะฮะ
2: ก็ไม่เป็นไรก็ฝนตกหนักแต่เจ้าหน้าที่และทีมงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะดูแลเต็มที่กับการนับคะแนนให้โปร่งใสจริงๆแล้วมีพี่น้องประชาชนร่วมสังเกตการณ์ในแต่ละคูหาเลยทีเดียวต้องบอกแบบนี้นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของเราส่วนตำรวจเองก็ดีก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ที่ผ่านมาภาพรวมก็ยังเป็นไปอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวหลังปิดหีบนะก็ยังมีรายงานและมีการพูดถึงสถานการณ์ทั่วไปอีก2ชั่วโมงนับอย่างนี้นะจะไปไหนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณสมพลชูเวศคุณมาสีมา
1: เขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่กระพริบตาไม่ได้เลยนาทีแรกที่คะแนนไหลเข้ามา
2: ครับ
1: ทางเราก็จะรีบรายงานให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้เห็นไปพร้อมๆกันเลยนะ
2: ไม่ถึง1นาทีต้องนับถอยหลังส่วนเราไม่ได้อยู่นับถอยหลังเราต้องไปก่อนนะก่อนจะครบธงชาติ
1: ครับ
2: ปิดหีบ17นาฬิกาช่วงนั้นอยู่ด้วยกันนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็มีคุณบุญมาสีมาและคุณทรงพลชูเวศเนาะนะฮะมาดำเนินรายการกันต่อส่วนเราสองคนลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: รายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
5: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข92.5อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย
6: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน43จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
10: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
12: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน43จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้แจ้ง43จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมโดยประสานให้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและแจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการตลอดจนจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพและการให้ความช่วยเหลือให้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์จังหวัดชุมพรแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กรกฎาคม2569
14: นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าจังหวัดชุมพรแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569โดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและลมกระโชกแรงขณะที่อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงมาชนกขาวทองสวทชุมพรรายงาน
7: กองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างใกล้ชิด
15: กองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองร้อยฐานราบที่1411บูรณาการกำลังร่วมกับภาคประชาชนผู้นำหมู่บ้านอาสาสมัครและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านออกลาดตระเวนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณฝั่งประเทศเมียนมาโดยหน่วยได้เพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนตรวจตราและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้กองกำลังนเรศวรยังคงดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาอธิปไตยความมั่นคงของชาติและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน จบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
1: 17:07 น.ครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569ครับรายการพิเศษโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับชั่วโมงนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณบุญมาศรีหมาดดำเนินรายการครับ
2: สวัสดี
1: ครับคุณบุญมาครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลและก็สวัสดีคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยตอนนี้17:07 น.เลยเวลาไปแล้วปิดหีบเรียบร้อยเราจะเอ่ยถึงผู้สมัครเบอร์ไหนหมายเลขไหนไม่มีปัญหาแล้วเอ่ยชื่อได้หมดเลย
1: เปิดเผยโพลได
2: ้เปิดเผยได้แล้วนะครับ
1: ครับภาพรวมการเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะคือกกต.เนี่ยคาดหวังว่ารอบนี้
2: เน
1: ี่
2: ย
1: จะต้องให้ได้ 70% สำหรับผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในพื้นที่กรุงเทพรอบที่แล้ว 60% ครับคุณบุญมาครับ
2: 60% รอบที่แล้ว
1: 60% ของคนกรุงเทพส่วนเมืองพัทยารอบที่แล้วเนี่ยผู้ที่ใช้สิทธิ์เนี่ยไม่ถึงครึ่งฮะ40%กว่าเดี๋ยวต้องจับตาดูว่าหลังปิดหีบแล้วเนี่ยตัวเลขจะออกมาเลยหรือไม
2: ่
1: นะเพราะว่าเรื่องของคะแนนเสียงอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีผลด้วยบางคนคิดว่าอ๋อผู้ว่าชัดชาตินอนมาแล้วเพราะนายกของชลบุรีเนี่ยคุณปรเมศวร์หรือคุณพิเชษฐ์นอนมาแล้ว
2: ก็เลย
1: เฮ้ยไม่ไปซะเลย
2: ไม่ไปซะเลยก็เลยไม่เลือกดีกว่า
1: ไม่
2: เล
1: ือ
2: กไม่เลือกก็พวกนอนมาก็นอนมาอยู่แล้ว
1: นอนมาก็นอนมานะครับเดี๋ยวเราต้องดูว่าอ้าวยอดผู้ที่มาใช้สิทธิ์เนี่ย
2: ว่าเท่าไหร่
1: เป็นไปคือจะมากหรือน้อยกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่ากรุงเทพครั้งที่แล้วเนี่ย 60%
2: 60%
1: ของคนใช้สิทธิ์ตัวเลขของคนกรุงเทพ4,400,000 คน
2: ครับ
1: แต่มีประชากรแฝง10 ล้านคน
2: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวดูว่าตกลงแล้วเป็นอย่างไรครับ
2: แต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่นะครับสถิติต่างๆของกรุงเทพมหานครเนี่ยคือกรุงเทพมหานครเนี่ยมี50 เขตด้วยกัน
1: ครับ
2: ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มนะคือกลุ่มกรุงเทพกลาง9 เขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ7 เขตกลุ่มกรุงเทพใต้10 เขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก9 เขตกลุ่มกรุงธนเหนือ8 เขตกลุ่มกรุงธนใต้7 เขตครับนี่คือ เรื่องของการแบ่งเขตตามสถานการณ์ภาคต่างๆในกรุงเทพมหานครและมีการเปิดทำเนียบคุณรู้ไหมว่า ครั้งแรกแต่ถ้านับจำนวนผู้ว่านะทั้งแต่งตั้งและก็เลือกตั้งเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2516คนแรกเลยเป็นการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีในยุคนั้นเมื่อปี16ดำรงตำแหน่ง1มกราคม16ถึง22ตุลา16เท่านั้นคือนายชำนาญยุวบุญ
1: ครับ
2: อันนี้นะแต่ถ้าการเลือกตั้งครั้งแรกสุดเกิดขึ้นในปี2518ปี2518ผู้ว่ากทม.ที่มาจากการเลือกตั้งคนแรกเลยเมื่อวันที่10สิงหาคม2518ถึง29เมษายน2520คือนายธรรมนูญเทียนเงินแล้วคนนี้แหละเป็นผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งที่มีอายุดำรงตำแหน่งปีหนึ่งกับนิดๆน้อยที่สุดเลย
1: ปกติผู้ว่าอยู่กี่ปีนะ
2: 4 ปี 5 ปีกันเลยทีเดียว
1: แล้วผู้ว่าที่คะแนนเสียงเยอะที่สุดในสมัยหนึ่งเนี่ยคือมหา
2: พลตรีจำลอง
1: สีเมือง
2: มากที่สุดเมื่อเทียบจำนวนเปอร์เซ็นต์ผู้มาใช้สิทธิ์ครับ
1: ครับก็นี่คือประวัติของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับส่วนความเข้มข้นที่ผ่านมานะครับเรื่องของการแข่งขันเนี่ยที่หลายคนมองข้ามคือสก
2: เป็นไง
1: สกคือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจริงๆมีความเข้มข้นมากนะครับผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยถ้าสกไม่ใช่เสียงของตนเองเนี่ยเวลาจะผ่านนโยบายหรือผ่านอะไรต่างๆเนี่ยทำไปได้ยากนะครับแล้วก็มีผู้ประกาศอิสระหลายคนผู้สมัครเนี่ยนะครับประกาศตัวในห้วงก่อนหน้านี
2: ้ไม่สังกัดใคร
1: บอกสนับสนุนนโยบาย
2: สนับสนุนเขาบอกว่า
1: เพราะเล็งว่าคุณชัดชาติจะต้
2: องได
1: ้ก็เลยเกาะกระแส
2: แต่เขาบอกว่าสมัยแรกที่คุณชัดชาติได้สมัยก่อนเนี่ยไม่มีสกเป็นมือเป็นไม้นะ
1: ใช่แต่รอบนี้ต้องติดตามดูเพราะว่าเหมือนมีการจัดตั้งที
2: ม
1: ได้สักพักหนึ่งแล้วคำถามคือว่าเอ๊ะแล้วทำไมผู้สมัครคนอื่นๆเนี่ยทำไมจึงดูเป็นรองคุณชัดชาติ
2: ทำไม
1: เพราะคุณชัดชาติเนี่ยในสมัยที่สมัครผู้ว่ากรุงเทพรอบที่แล้วเนี่ยลงพื้นที่หาเสียงเนี่ย2 ปีนะครับ
2: 2 ปีใช้เวลา
1: อย่างน้อยเนี่ย2 ปีในการที่จะทำให้ประชาชนคนกรุงเทพรู้จักแนะนำแนวทางแล้วก็นโยบายแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยให้คนกรุงเทพได้รู้จักคุณชัดชาติแต
2: ่
1: การ ลงผู้ว่าในรอบนี้เนี่ยจะเห็นว่าพรรคต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนหรือตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะหรือกลุ่มต่างๆเนี่ยเพิ่งจะแนะนำตัวเนี่ยช่วง6เดือนก่อนการเลือกตั้งเท่านั้นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของรัศมีหรือว่าบารมีอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่น่าจะสู้คุณชัชชาติได
2: ้
1: เลยเป็นสิ่งที่ทำให้คุณชัชชาติเนี่ยมีคะแนนเสียงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะครับ
2: คืออ
1: าจจะเรียกว่าท่วมท้นไห
2: ม
1: มากกว่าครั้งที่แล้วหรือเปล่าต้องติดตามดูนะครับเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยที่2กับที่3เนี่ยเอาคะแนนมารวมกันยังไม่ประมาณครึ่งนึงของคุณชัชชาตินะฮะ
2: ครับ
1: นะครับรอบนี้เดี๋ยวดูว่าคะแนนคุณชัชชาติเนี่ยจะมากหรือจะน้อยอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูผู้ใช้สิทธิ์ด้วยว่าผู้ใช้สิทธิ์รอบนี้เนี่ยจะมากน้อยกว่ารอบที่แล้วหรือไม่รอบที่แล้วคนกรุงเทพมาใช้สิทธิ์
2: 60%
1: 60%
2: ครับแต่ว่าในสถิติเขาบันทึกไว้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ประชาชน ออกไปใช้สิทธิ์มากที่สุดคือปี2556
1: โอ้ใครครับ
2: มีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง 63.98% โดยตอนนั้นหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้สมัครได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าอีกสมัยด้วยคะแนน 1,256,000 กว่าแล้วผู้ว่ามีแค่2คนนะที่คะแนนเลือกตั้งได้เกินล้านคือผู้ว่าสมัครสุนทรเวชซึ่งท่านได้ถึงแก่นิจกรรมไปแล้วแล้วก็หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนี่นะครับ2คนเท่านี้ที่ได้คะแนนเกิน1ล้านเสียง
1: โอ้คือ2คนเนี้ยการเมืองขาเลยนะสมัยก่อนนะ
2: คือ
1: เป็นนักการเมืองในระดับชาติคือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเนี่ยประชาธิปัตย
2: ์
1: สมัครสุนทรเวชตอนนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทย
2: ประชากรไทยหรือเปล่า
1: เมื่อก่อนเขาเป็นหัวหน้าพรรคประชากรไทยแล้วก็มา
2: แล้วก็มาอยู่
1: เพื่อไทยจนเป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะของพรรคเพื่อไทยในตอนนั้นนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยมันมีแคมเปญอันนึงเนาะไม่เลือกเขาเรามาแน่ไม่เลือกเขาไม่เลือกเรา
2: ไม่เลือกเราเขามาแน
1: ่มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทำให้คะแนนในสมัยนั้นมันมากขึ้นหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าสมัยโน้นเนี่ยมันเป็นการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันเชื่อมโยงกับระดับชาตินะครับแต่ความแตกต่างของการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นคุณบุญมาและท่านผู้กำกับ
2: ค
1: ือการเลือกโดยตรงจากพี่น้องประชาชน
2: ประชาชน
1: ถ้าเกิดระดับชาติเนี่ยเราเลือกส.ไปเลือกนายกอีกทีนึง
2: อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งโดยอ้อม
2: อันนี้แหละที่ทำให้ต่างจังหวัดในภูมิภาคหลายจังหวัดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีกระแสอยากจะเลือกบ้างเหมือนกทม.
1: เขาม
2: ีการสำรวจความคิดเห็นด้วยนะเกิน 60% ประชาชนบอกอยากมากอยากเลือกผู้ว่าแบบกทม.บ้างได้ไหม
1: ต้องไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทย
2: จะได้ไหม
1: สัมพันธ์ธนาหรือรัฐมนตรีมหาดไทยชื่ออะไรครับนายกไม่ใช่ฮะ
2: นายกรัฐมนตรี
1: นายกอนุทิน
2: ใช่
1: คือทำได้ยากเพราะว่าระบบของกระทรวงมหาดไทยแล้วก
2: ็
1: การเลือกตั้งการจัดวางผู้ว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็มันมีมานานแล้วนะครับมันคือกระทรวงมหาดไทยแล้วเริ่มมาตั้งแต่ทางด้านของปลัดนายอำเภอปลัดอำเภอนายอำเภอแล้วถึงมาเป็นรองผู้ว่าแล้วก็เป็นผู้ว่า
2: ทีนี้มันเกิดคำถามว่าถ้าเกิดทุกจังหวัดเลือกตั้งผู้ว่ากันหมดแล้วมหาดไทยจะเหลืออะไรทำอีกอ่ะ
1: ก็คือรูปแบบการบริหารเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยฉับพลันมันต้องค่อยๆทำต้องค่อยๆทำ
2: นี่ผลโพลมาแล้วนะคุณ
1: เปิดเผยได้แล้ว
2: อันดับหนึ่งเปิดเผยได้แล้วอันดับหนึ่งคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อันดับ2คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอันดับ3คุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันดับ4คุณอนุชาบูรพชัยศรีและอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีฮะ
1: นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยนะครับเรื่องของทางด้านของภาคเอกชนนะคร
2: ับ ว่ายังไง
1: กรุงเทพมหานครยุคใหม่ที่ภาคธุรกิจอยากเห็นนะครับและผู้ว่ากรุงเทพในใจของคนกรุงเทพนะครับเพราะ คนที่จะให้สัมภาษณ์เราเป็นภาคเอกชนภาคธุรกิจและเป็นคนกรุงเทพไปเลือกผู้ว่ามาด้วยนะครั
2: รบ
1: ท่านนั้นก็คือดร.ธนิตโสรัฐะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณบุญมาครับ
2: ครับท่านธนิตโสรัฐนะครับท่านครับในมุมมองของภาคเอกชนเองนะครับท่านครับและคนกรุงเทพเนี่ยถือว่าคุณสมบัติของผู้ว่ากทม.คนใหม่เมืองกรุงเนี่ยที่ต้องการในเวลานี้คืออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนธุรกิจครับท่านดร.ธนิตว่ามาเลยครับ
3: ก็ตอนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะ
2: ครับครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: ก็น่าจะเกิน 1.5 ล้านเสียงแล้วมั้งแต่สไลด์เลย
2: คร
3: ับ ก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ ก็งานก็คงสานต่ออ
2: ่ะเดี๋ยวผมถามความในใจก่อนดร.ธนิตถ้าสมมุติว่าตอนนี้โพลมาแล้วอันดับหนึ่งคุณชัดชาตินี่ตรงกับใจที่ดร.ธนิตและก็เอกชนต้องการไหม
3: เราก็อันนี้ต้องเข้าใจก่อนเป็นท้องถิ่นนะ
1: ครับ
3: ใช่ไหมแต่มันก็สะท้อนระดับชาตินะคราวนี้ในฐานะเราเป็นเอกชน
2: ครับ
3: ทำธุรกิจแล้วเราก็เป็นประชาชนบ้านก็อยู่ในกทม.ด้วย
2: ครับ
3: นะก็บอกว่าสิ่งที่หนึ่งก็ลึกๆแล้วเราก็ดีใจเพราะว่าเราก็ดูจากแคนดิเดตแล้วเนี่ยก็ท่านก็น่าจะเหมาะสมที่สุด
2: ครับครับ
3: นะเพราะว่าจริงๆแล้วตาแกก็รอบรู้หมดเลยนะหนึ่งอย่าลืมว่าท่านเป็นท่านตีอดีตท่านตีคมนาคมใช่ไหมเป็นเรื่องของเอนจิเนียร์นะแล้วก็สำคัญคือไม่ค่อยเล่นการเมือง
1: คร
3: ับ มันไม่มีการเมือง
2: ใช่
3: ไหมนะครับแล้วก็ตั้งใจคราวนี้ประเด็นที่เราอยากได้ลึกๆก็คือว่าท่านก็โชว์กรุงเทพน่าอยู่นะใช่ไหม
2: ครับ
3: สบายกรุงเทพน่าอยู่เนี่ยไอ้แบงคอกน่าอยู่เนี่ยแต่เราอยากให้มันเป็น destination เป็น last destination last destination เนี่ยนะการท่องเที่ยวสิ่งเนี้ยเราเริ่มลดน้อยถอยลงใช่ไหมเริ่มลดน้อยถอยลงเดี๋ยวนี้คนก็พูดที่โฮจิมินห์ในแอเรียเนี้ยนะเราอยากให้ท่านเนี่ยกลับฟื้นกรุงเทพหนึ่งก็คือจัดระเบียบความเรียบร้อยซึ่งก็ดีขึ้นเยอะนะเทียบกับจังกอดเนี่ยนะให้มันมีพื้นที่สีเขียวเยอะๆตอนนี้เราก็ไปอย่างนี้เราก็เริ่มอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆไม่ต้องจ่ายตังค์มากเนี่ยนะชุดลุมเนี่ยมีไอ้ตัวอะไรใช่ไหม
2: เข้าใจครับเข้าใจครับ
3: destination เลยมาเมืองไทยเลยต้องมาที่ตรงนี้เลยนะผมเคย
2: ไป
3: ต่างประเทศเนี่ยเห็นโบชัวเลยนะแล้วก็ถ่ายตัวนี้สำหรับเราเนี่ยอาจจะชินน
1: ะ
3: แต่สำหรับต่างชาตินี่มันคือไดโนซอรัสนะ
2: ไดโนซอรัสใช่ครับ
3: ไดโนซอรัสเลยใช่ไหม
2: ครับครับครับเป็นจุดขายเลยใช่ไหมท่านเป็นจุดขายเลยสวนลุม
3: ที่หลายจุดนะพระรามเก้าหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะพวกนี้เนี่ยถ้าเราสร้างแบบนี้แล้วให้มันเป็นจุดขายนะมีจุดขายแล้วอย่าลืมว่าเราเป็นเมืองร้อนพยายามสร้างจุดขายกลางคืน
2: ครับ
3: อยากให้ทำแบบนี้เน้นความเป็นกลางคืนกรุงเทพเนี่ยนะเพราะว่ากลางวันมันร้อนใช่ไหมเราเมืองร้อนถ้าเราเป็นกลางคืนมีสีสันเป็นแหล่งตลาดมีถนนคนเดินนะอย่างเยาวราชอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ครับ
3: เวลานี้ปั๊บปิดเป็นถนนคนเดินเลยนะหรือหลายบางจุดอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดเป็นถนนคนเดินอันนี้อยากเห็นนะอยากเห็นอันนี้ไอ้การกรุงเทพน่าอยู่เนี่ยคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันต้องมาพร้อมกับเรื่องเซฟตี
1: ้ครับ
2: ครับครับ
3: ก็ตรงเนี้ยอยากให้ท่านทำเรื่องเซฟตี้ด้วยการจราจรต้องจับมือกับตำรวจเห็นบอกว่าจะมีระบบ AI อะไรเชื่อมต่อระบบนะ
2: ครับ
3: จราจร AI อะไรเนี่ยมาตรฐานความปลอดภัยไอ้ที่ตรงเนี้ยตำรวจเทศกิจยังไม่ค่อยเห็นบทบาทนะไล่จับแต่แม่ค้าใช่ไหม
2: ครับ
3: เห็นเด็กนอกตำรวจก็ต้องสูบสายอ่ะนะชื่อพงเสื้อผ้าให้มันดูสวยหน่อยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะอันนี้อันหนึ่งทีนี้เราจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองน่าอยู่ได้เนี่ยมันแล้วก็แก้ปัญหาจราจรนี่ก็ดีขึ้นเยอะนะมันต้องทำให้มันลดการใช้รถก็ส่งเสริมเรื่องการใช้ระบบขนส่งสาธารณะใช่ไหมมันมีการเชื่อมต่ออะไรที่ท่านกวางระบบท่านอยู่แล้วเนี่ยนะผมอยากให้ท่านทำเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาไม่มีรถเนี่ย
2: ครับครับ
3: ใช่ไหมไอ้ที่ตรงเนี้ยแล้วอีกอย่างนึงที่อยากจะให้ทำก็คือว่าเรื่องของไอ้พวกอะไรนะฮะเรื่องน้ำท่วมประเด็นใหญ
2: ่น้ำท่วมครับ
3: น้ำท่วมนี่ก็ดีขึ้นเยอะแต่มันตกทีไรมันผมอยู่มีสำนักงานอยู่ตรงบางนาเนี่ย
2: ครับครับ
3: นะเป็นตึกเนี่ยตกทีไรเนี่ยรถออกไม่ได
2: ้ครับครับครับ
3: ถนนไอ้ถนนหน้าบางนาตม.4มันท่วม
2: ครับครับ
3: นะไอ้ตรงนี้จะแก้กันยังไงอุโมงค์ยักษ์มันจะเสร็จเมื่อไหร่
2: อุโมงค์ยักษ์เราก็ไม่ได้ติดตามนานแล้วข่าวมันก็หายไปหมดแล้วนะท่านตกลงไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะ
3: ฮะอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับครับครับ
3: นะแล้วก็ไอ้ทางระบายน้ำลำรางเนี่ยสร้างทิ้งไว้ต่อน้ำท่วมแล้วก็ลงทุนสร้างกันเยอะแยะนี่ก็แถวบ้านผมก็เห็นนะขับรถผ่านก็ทิ้งไว้มันไม่เสร็จไงงบหมดแล้วน้ำไม่ท่วมแล้วก็เลยไม่ทำจริงมันไม่ท่วมใช่ไหมมันยังไม่หลากมา อีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งทำได้ดีอยู่แล้วคือเรื่องทางเท้านะก็ขอให้ทำอย่างต่อเนื่องไอ้ที่อยากจะพูดเนี่ยคือเครื่องบินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะบินมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดเกะกะรวมทั้งเรื่องอะไรนะพวกใจเท่าไหร่นะพวกเดลิเวอรี่อ่ะไรเดอร์อ
2: ่
3: ะอยากให้จัดระเบียบหน่อยคือ คือบอกเขาเป็นอาชีพที่มันต้องอยู่นะเ
2: รา
3: ต้องใช้แต่อยากให้จัดระเบียบจัดระเบียบอะไรต่างๆเฉพาะในเขตกทม.ก็ได้เพราะไรเดอร์มันทั้งประเทศอะนะให้มีสังกัดอะไรต่างๆพวกนี้เพราะว่ามันอันตรายไงใช่ไหมมันอันตรายขับรถขับลาในพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ยังเห็นภาพคนจรจัดนะแถวราชดำเนินเนี่ยยังนอนเต็มถนนอยู
2: ่
3: นะอันนี้จะแก้ยังไงนะแล้วก็ปัญหาสลัมเนี่ยนะเห็นบนทางด่วนเนี่ยแล้วเห็นตลอดเราจะแก้ปัญหายังไงจริงๆอีกปัญหาหนึ่งที่ไม่แก้ไม่ได้นี่คือเรื่องคอร์รัปชันปัญหากทม.เนี่ยพูดไปตรงไปตรงมาเนี่ยคอร์
2: ร
3: ัปชันก็ยังไม่เบานะค
2: ุ
3: ณเราไปขอเลขที่บ้านดูสิ
1: ขอสร้างบ้านเลขอะไรอาคารตรงนี้
3: เป็นหมื่นเลยนะเป็นหมื่นนะ
2: เป็นหมื่นนี่ก็คือค่าแป๊ะเจี๊ยะนอกจากที่กำหนดในระเบียบใช่ไหมท่าน
3: ใช่ใช่ผมเคยเจอเลยตอนก่อสร้างบ้านเล็กๆเนี่ยในสวนเนี่ยใช่ไหมอยู่ในกรทมนี่แหละให้เขาก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรเสร็จเลยค่อยมาขอพอเสร็จแล้วมาขอบอกตัดเลย30,000-40,000เลยนะ
1: โอ้โห
2: ครับ
3: 30,000-40,000เลยไอ้นี่เป็นภาพที่เห็นนะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยแล
2: ้
3: วก็รู้อยู่เรื่องป้ายอะไรต่างๆผมคิดว่านะเห็นก็บอกว่าจะมีเปิดพื้นที่ร้องเรียนอะไรก็ตรงนี้นะผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องทำเพราะว่าจำเป็นจุดอ่อนอยู่เรื่องนี
2: ้
3: นะครับ เรื่องอื่นก็ว่ากันไปอ่ะนะ
2: มัน
3: ก็มีหลายเรื่องอ่ะเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเข้าถึงรักษาพยาบาลเรื่องจราจรก็ยากเพราะว่าถ้าตำรวจเขาไม่ร่วมมือก็เหนื่อยละ
2: ครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: อะไรเป็นปัญหาเร่งด่วนฮะที่ผู้ว่าคนใหม่ที่จะต้องแก้ทันทีใน100วันแรกฮะเพื่อซื้อใจคนกรุงเทพ
3: น้ำท่วม
1: ครับ
3: นี่มันเกิดฝนหนักจริงน้ำท่วมไม่100วันแรกนะทิศแรกเลย
1: ฮะมาหน้าฝนพอดีนะฮะ
3: นี่แหละใช่ไหมก็ยังซื้อเสียวกันอยู่นะ
2: ครับ
3: สองก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเนี่ยก็คือเรื่องอะไรนะฮะเรื่องจัดระเบียบจราจรเรื่องปลอดภัยเรื่องไรเดอร์อันนี้ก็น่าทำเพราะว่ามันเซฟทั้งตัวไรเดอร์ด้วยแล้วคนขับรถด้วยการข้ามถนนอะไรต่างๆเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของคอร์
2: ร
3: ัปชันนี่ก็ต้องเร่งทำ
2: ครับ
3: นะก็ต้องเร่งทำนะครับอย่างอื่นก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็มีเรื่องอะไรนะฮะเรื่องทางเท้าเรื่องขยะเรื่องการเชื่อมโยงระบบขนส่งใช่ไหมเป็น BTH อะไรก็เยอะแยะไปหมดอ่ะโอ้ปัญหาก็ต้อง200กว่านโยบายของแกไม่ใช
2: ่
3: นะแต่ที่อยากจะในด่วนก็คือว่าตั้งนโยบายเลยเป็น destination ของ last destination คือยกระดับมันเป็นเมืองท่องเที่ยวเลยอันนี้มันจะทำให้มีรายได้ร้านค้าขายก็ขายได้คือนึกยังไงเวลาไปเมืองนอกนึกถึงปารีสลอนดอนนิวยอร์กใช่ไห
2: ม
3: นะใน
1: ครับ
3: ทำไงให้เราโดดเด่นซึ่งเราก็โดดเด่นอยู่แล้วนะเราแทบจะไม่มีคู่แข่งอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าเราระวังโฮจิมินห์โอ้ยนี่เขาโตวันโตคืนแล้วก็ถูกด้วย
2: ครับ
3: ใช่ไหมแล้วเราปลอดภัยแล้วนะเดี๋ยวนี
2: ้ครับ
3: นะครับเนี่ยอยากเห็นอย่างนี้ฮะพอทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวมันดีไปหมดเพราะคุณต้องทำให้เมืองมันสวยงามเรื่องขยะเรื่องน้ำท่วมมันจะแก้ไปหมดทำให
2: ้
3: ให้กรุงเทพน่าอยู่เนี่ยเป็นเมนนโยบายเลยแล้วมันจะตามไปด้วยทุกอย่าง
2: ครับท่านครับแล้วสุดท้ายนี้อยากให้ท่านดร.ธนิตได้ฝากข้อความสั้นๆถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่เดี๋ยวผลก็คงจะทราบภายในไม่เกินเที่ยงคืนแล้วครับว่าสิ่งใดคือหัวใจสำคัญในการบริหารกทม.นับจากคืนนี้เป็นต้นไปความตั้งใจนะท่าน
3: ตั้งใจในการทำงานและขอให้มีแผนที่ชัดเจนท่านวิ่งมา4ปีแล้วบางทีไม่ต้องวิ่งขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมแต่คือทำไงกระจายอำนาจลงไปให้คนพวกระดับเขตอะไรต่างๆเพราะว่าท่านดู4ปีปีหน้าอีก4ปีข้างหน้าท่านอาจจะไม่บริหาร
2: ครับ
3: ทำยังไงคนใหม่มาก็ต้องเดินตามนี้อยากให้มีเป็นนโยบายยุทธศาสตร์ที่มันจะต้องผูกพันไปเป็น10ปี
2: ครับ
3: อยากให้ท่านวางรากฐานไป พราะตอนนี้ท่านเป็นซูเปอร์แมนอยู
1: ่ครับ
3: นะฮะ
2: ครับ
3: เป็นซูเปอร์ฮีโร่อยู่เราไม่ต้องการอ่ะซูเปอร์ฮีโร่เราไม่ต้องการซูเปอร์แมนแต่ทำยังไงให้มันเป็นระบบเป็นทีมซึ่งไม่มีไม่มีตัวท่านมันก็เหมือนท่านบริหารเออทำยังไงอันนี้ยากสุด
2: ก็คือ
3: มีความรู้สึกท่านเป็นซูเปอร์แมนนะ
2: ครับอยากให้วางระบบที่เป็นรากฐานปูรากฐานไปเลยใครมาเป็นผู้ว่าก็ต้องดำเนินตามนี้แหละ
3: ใช่ใช่เพราะว่าท่านเล่นบทซูเปอร์แมนไงซูเปอร์ฮีโร
2: ่ครับ
3: นะแต่ตอนจบมันก็ไม่ค่อยสวยสักคนใช่ไหมมีแก่มีเจ็บมีป่วยมีแก่มีตายไงซูเปอร์ฮีโร่อะซูเปอร์แมนตัวจริงก็ตกไม
1: ้ครับ
3: ทำมาพลาดอยู่หลายปี
1: ต้องติดตามดูนะครับแนวทางในการบริหารกรุงเทพนะฮะนโยบายของคุณชัชชาตินะฮะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เรียกว่าความคาดหวังของภาคธุรกิจต่อผู้ว่าคนใหม่
3: จะเห็นความยั่งยืนนะ
1: ครับความยั่งยืนแล้วก็ความสมบูรณ์นะฮะของนโยบายและการทำงานของกรุงเทพมหานครนะครับแต่จริงๆสกนี่ก็มีส่วนนะฮะดร.ฮะตรงนี้คนไม่ค่อยให้ความ
3: ไม่ออกเลยไม่รู้ใครเป็นใครได้พูดกันตรงๆเลยหาเสียงกันแ
1: ม่เงียบกริบเลยใช่ไหม
3: มันดูชื่อแล้วไม่รู้ใครเลย
1: โอ้
2: ครับครับ
3: ไม่รู้ใครเลยผมเลยกากบาทที่เลือก
1: โอ
2: ้ครับ
1: นะฮะก็เป็นบทเรียน
3: ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆ
1: คือครั้งหน้าเนี่ยคือทีมสกเนี่ยก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี
2: ้ครับ
3: ต้องเล่นเป็นพรรคที่เป็นคนเนี่ยเรามันจำหน้ากันไม่ได้ต้องเด่นเรื่องที่พักนะพักส้มพักงวดนี้ก็เสียดายไปหน่อยไปเล่นไปโจมตีอะไรกันซึ่งไม่ใช่แนวที่ประชาชนอยากให้เป็นอ
2: ่
3: ะผมว่าพักที่นโยบายด้วย
2: ครับครับ
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณดร.มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับนี่คือกรุงเทพมหานครยุคใหม่นะครับที่ภาคเอกชนคนกรุงเทพอยากจะเห็นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะ
2: พักสักครู่ครับ

0: จ้องเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเห็ดหายไปแล้ว
1: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
3: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
1: 17:32 นะครับเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพปี69นะครับโพลก็เปิดเผยแล้วนะครับหลังจากที่เงียบไปนานเพราะว่าเขาห้ามเปิดเผยโพลก่อนเลือกตั้งอันนี้เปิดได้แล้ว
2: เปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหม
1: ก็ไม่พลิกโผนะฮะก็อันดับหนึ่งนะฮะ
3: ค
1: ุณชัชชาติในโพลบอกคุณชัชชาติ73.70
3: อ
1: ันดับสองนะฮะอันดับสองก็ตามมานะฮะอันดับสองเดี๋ยวดู
3: อันดับสองใคร
1: ใครอ่ะใครอ๋อใคร
3: มีไหม
1: ไม่บอก
3: ไม่บอกนะ
1: บอกแต่ผู้ว่าชัชชาติมาอันดับหนึ่งนะฮะ73%นะฮะนะอ๋อมาอันดับสองนี่จากโพลไหนเนี่ย
3: อันนี้จากโพไหน
1: นี่ดาโพดาโพบอกอันดับ2คุณมาริ
3: กา
1: บ
3: ุ
1: ญมีตระกูลมหาสุ
3: ข
1: นะฮะแล้วก็อันดับ3เนี่ยคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพ
3: รร
1: คประชาชนอันดับ4คุณอนุชาบุรพาชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์อันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับอันนี้เป็นโพของนิดาโพ
3: นิดาโพ
1: คำถามคืออยู่ที่ว่าแล้วนโยบายของแต่ละคนเป็นยังไงฮะคือถ้าสแกนของแต่ละคนนะคุณชัชชาติมีนโยบายเยอะมากนะฮะสรุปคือต่อยอดนโยบายเดิมด้วยแคมเปญ250 plus ฮะทำไมต้องมี plus ฮะเนี่ย
3: ก็
1: เกี่ยวอะไรกับ
3: เรื่องเงินมั้ยจะเรียนแบบ
1: ไม่เกี่ยวใช่ไหม
3: เพื่อที่จะให้ก็กระแสมาแล้วไงก็เลยแกก็เลยหาเสียงใส่ plus ไปหรือเปล่ามันจะได้เนียนๆกันไป
1: เน้นปัญหาเส้นเลือดฝอยครอบคลุมทุกมิติคุณภาพชีวิตสิทธิ์บัตรทองเรียนฟรีและโครงสร้างเมืองแล้วก็สร้างสีสันด้วยการจัดทริปไฟไหม้หาเสียง24ชั่วโมงต่อเนื่อง50เขตนะฮะอันนี้ของคุณชัชชาติอันดับ2ตามโพลเนี่ยคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะฮะนำเสนอแนวคิด Human Innovation นำเทคโนโลยี AI มาบริหารเมืองแบบ Real Time นะฮะแล้วก็เสนอให้รื้อฟื้นสขสมาชิกสภาเขตให้กลับมานะฮะอันนี้เป็นนโยบาย
3: สขตอนน
1: ี้ก็ตอนนี้ไม่มีหรอ
3: ไม่แน่ใจคือเมื่อก่อนนั้นเราได้ยินสกสขเลือกนะเอาตอนนี้ไม่มีแล้วเ

0: เออเนี่ยผมก็เพิ่งทราบเหมือนก
1: ัน นั่นแหละสิเอออ
0: ันดับ3คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะฮะอันนี้ตามโพ
1: ล
0: จากพรรคประชาชนนะครับเข้ามาด้วยสโลแกนกรุงเทพเมืองง่ายๆมี4นโยบายหลักคือเลี้ยงดูครอบครัวง่ายค้าขายง่ายเดินทางง่ายใช้ชีวิตง่ายรวมถึงยกระดับสตรีทฟู้ดแล้วก็แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5นะฮะแล้วก็อันดับ4นะฮะตามโพลเนี่ยก็เป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ชูนโยบายความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
1: เคยเป็นโฆษกรัฐบาลอยู่ช่วงหนึ่งนะ
0: สมัยลุงตู่เลย
1: เคยเป็นโฆษกรัฐบาลอยู
0: ่ผลักดันตั๋วร่วมและโอนขสมกมาขึ้นกับกทมขับเคลื่อนกรุงเทพเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมีคุณอภิเษกเวชชาชีวะและคุณชวนหลีกภัยร่วมลงพื้นที่หาเสียงในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะฮะส่วนอันดับ5นะครับตามโพลนะฮะระบุว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะฮะก็ชูนโยบายเซฟกรุงเทพใช้ AI ปราบทุจริตแก้จราจรพร้อมเปิดแพลตฟอร์ม BKK24/7 Marketให้คนในชุมชนค้าขายออนไลน์ได้ตลอดเวลานะครับสังเกตนะฮะนโยบายไม่หนีกันมากก็คือนํา AI นําเทคโนโลยีเนี่ยมาแก้ไขปัญหาคนกรุงเทพนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยความแตกต่างในนโยบายของแต่ละคนไม่ค่อยแตกต่างกันนะฮะจึงทําให้คุณชัดชาติเนี่ยจึงนอนมาอีกแล้วนะฮะคือนโยบายเนี่ยมันก็คือแก้ไขปัญหาคนกรุงเทพแต่คุณชัดชาติได้เปรียบคือว่าคุณชัดชาติเนี่ยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาแล้วไงฮะ
1: ครับในช่วงที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี
0: ้ต้องนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะความเข้มข้นในสนามสปเนี่ยนะครับที่ผ่านมามีปัญหาเหมือนกันนะครับ
1: ครับครับ
0: คือมีการใช้ชื่อกลุ่มและสีสัญลักษณ์คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะสีที่คล้ายกับคุณชัดชาติสีเขียวๆเนี่ยนะฮะที่อาจทำให้ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกิดความสับสนเออและพรรคการเมืองต่างๆพยายามรักษาฐานเสียงสกของตนนะฮะพรรคเพื่อไทยนี่คือแชมป์เก่าปี65นะครับเออพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนในปัจจุบันพยายามเข้ามาเพราะว่าสสในกรุงเทพเนี่ยสีส้มหมดเลยนะครับเออส่วนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เริ่มฟื้นมาแล้วเมื่อก่อนประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีผู้ว่ากรุงเทพหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรแล้วก็อีกคนนึงอรรเล็กใครนะคุณอภิรักษ์
1: โกษาโยธิน
0: อันนี้
1: อภิรักษ์เนี่ยคุณอภิรักษ์นี่เป็นผู้ว่าที่อายุน้อยที่สุดเลยในประวัติศาสตร์ผู้ว่ากทม40กว่าปีมึงเป็นผู้ว่าแล้ว
0: ใช่ใช่
1: ในตอนนั้
0: นถือว่าเป็นตำนานกัน
1: บันทึกไว้เลยผู้ว่าที่อายุน้อยที่สุดคุณอภิรักษ์โกษาโยธิน
0: นะครับตอนนั้นมาในนามของพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ตอนนั้นโดดเด่นเนี่ยมีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็คุณอภิรักษ์โกษาโยธินเขาเรียกว่าหล่อใหญ่กับหล่อเล็ก
1: หล่อใหญ่กับหล่อเล็กนะ
0: นะนี่คือสีสันการเลือกผู้ว่ากรุงเทพนะฮะ
1: ทีนี้ระหว่างรอสายเดี๋ยวมีเรื่องนี้หนึ่งถ้าไม่ได้ไปเลือกตั้งครั้งนี
0: ้เออทำไงอ่ะ
1: คุณจะเสียสิทธิ์อะไรไหม
0: เออ
1: แน่นอนที่สุดหนึ่งแหละสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกเป็นส.ส.หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจะส.ก.ส.ข.ส.อะไรต่างๆหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้ทั้งสิ้นเป็นที่ทราบกันสองสมัครรับเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได
0: ้
1: บางคนตอนนี้ชื่ออยู่ที่กทมพอเลือกตั้งเสร็จเอ้าลืมไม่ได้ไปเลือกย้ายกลับไปบ้านเพื่อจะไปลงผู้ว่าเพื่อจะไปลงกำนันผู้ใหญ่บ้านเลือกไม่ได้ลงไม่ได้เสียสิทธิ์ไปแล้วนะครับสิทธิ์ในการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นก็ทำไม่ได้ถ้าไม่ได้ไปเลือกสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองก็ไม่มีสิทธิ์เรื่องของการดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเหล่านี้เป็นไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ได้ไปเลือกตั้งครั้งนี้และยังมีครับสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นก็ทำไม่ได้แต่สิทธิ์นี้ไม่ใช่ตลอดชีวิตนะคุณถูกจำกัดกำหนดเวลาครั้งละ2ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิ์ท่านนั้นไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทีนี้เมื่อไม่ไปใช้สิทธิ์ก็แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ได้ด้วยนะครับซึ่งเขาเรียกว่าต้องแจ้งนะครับ
0: ไปไหนฮะเมื่อก่อนเราต้องแจ้งไปอำเภอหรือกกต.สักที่หนึ่งที่เราที่เราอยู่ในพื้นที
1: ่
0: ถ้าคนกรุงเทพเนี่ยแจ้งที่ไหน
1: เดี๋ยวนะพอดีคอมต้องเปิดอีกทีนึงนะ
0: แหมคุณบุญมาคุณแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยถ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เนื่องจากอันมีเหตุอันสมควรเนี่ย ก็แจ้งไปยังนายทะเบียนท้องถิ่นผอ.เขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน7วัน
1: นั่นแหละครับ
0: ก่อนวันเลือกตั้ง
1: ก่อน
0: หรือหลังวันเลือกตั้งก็ได้ก่อน7หลัง7จําไว้นะ
1: ครับ
0: ก่อน7หลัง7คุณไปแจ้งกับเขตที่คุณอยู่ในพื้นที่เช่นผมอยู่เขตจตุจักรผมก็ต้องไปแจ้งกับผอ.เขตจตุจักรเดี๋ยวนี้เค้ามีออนไลน์ด้วยเนาะ
1: ครับ
0: มีออนไลน์ด้วยแล้วก็แจ้งเหตุผ่านเว็บไซต์ก็มีนะฮะ www.dct.go.th นะฮะ
1: แล้วเหตุที่จะต้องแจ้งว่าทำไมไม่ไปเลือกตั้งที่ระบุในการแจ้งเหตุนี้ก็มีอย่างเช่นอะไรบ้าง1 มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลต้องมีหลักฐานว่าไปจริงอะไรจริงด้วยนะแล้วแจ้งเหตุมีอะไรอีกการแจ้งเหตุเนี่ยเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนั้นได
0: ้
1: มีอีกเหตุหนึ่งเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้มีอีกกำลังอยู่นอกประเทศนอกราชอาณาจักรในช่วงนั้นมีธุระจำเป็นมีอีกครับหรือมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตร
0: ค
1: ือระหว่างเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้มีเหตุธุระนู่นเลยต้องไปธุระนู่นเลยที่สุไหงโกลก
0: อ
1: ันนั้นได้ครับนะเกินกว่า100กิโลเมตรแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเหตุเพราะได้รับคำสั่งจากราชการในฐานะเป็นราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งไกลและมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่กกต.กำหนดต้องไปดูว่ามีอะไรบ้างทีนี้กรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้วหากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลงคือแจ้งก่อนหน้าวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้งได้หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวสิ้นสุดลงคืออย่างเช่นผมก่อนวันเลือกตั้งวันที่28เนี่ยผมแจ้งเหตุไว้แล้วว่าไม่ไปได้แต่ธุระมันเสร็จก่
0: อ
1: นก็ไม่มีปัญหาก็กลับมาใช้สิทธิ์ตามปกตินะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ถือว่าแจ้งเหตุไว้แล้ว
0: นะครับข้ออ้างไหนที่มันง่ายสุดอ่ะ
1: ก็ต้องอ้างว่าไปสุไหงโกลกแหละครับพันกว่ากิโล
0: อ้างแก่ง่ายสุด
1: อ๋อ
0: เป็นผู้สูงอายุไงไม่สามารถเดินทางไม่แต่คุณต้อง60ปีขึ้นไปใช่ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เฮ้ยไม่ความเป็นผู้สูงอายุคุณตัดจากอะไรอายุใช่ไหมก็ต้อง60ปีขึ้นไป
1: ไม่ได้ตัดจากหน้าตาใช่ไหมถ้าตัดจากหน้าตานี่ผมก็ได้เลยนะตอนนี้60แล้วนะ
0: คือแต่ว่าตรงนี้น่ะคือมีธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางในพื้นที่ห่างไกลอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นเหตุผลได
1: ้
0: นะอันนี้เป็นเหตุผลได้นะครับวิธีการแจ้งเหตุแต่ก็เว็บไซต์นะครับที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Board หรือเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.bora.dopa.go.th นะคร
1: ับ
0: แจ้งด้วยตัวเองก็ได้นะครับหรือจะให้ใครแจ้งก็ได้เพราะมันออนไลน์ไงฮะหรือไปหาผอ.เขตนะครับที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับทำเป็นหนังสือแล้วก็ระบุเลขบัตรประชาชนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านจะไปด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ใครไปก็ได้นะฮะ
1: ส่งไปสนิท
0: ก็ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็แจ้งเหตุว่าโอ้ไม่ไปไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เพราะอะไรตามที่คุณบุญมาบอก
1: ครับ
0: นะเสียสิทธิ์ไม่ได้นะ
1: ก็บางคนเขาก็คนที่เขามีความเขาเรียกอะไรอินกับเรื่องการเมืองเขาไม่ได้เลยนะ
0: คือตอนไปเลือกเนี่ยยังไม่รู้สึกว่ามันสำคัญหรอกเหมือนคุณบุญมาสมมติคุณไม่ไปเลือกอะคุณก็ยังไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมอยู่ในปี2ปีคุณจะไปสมัครเป็นส.ส.
1: เป็
0: นก
1: ำ
0: นันผู้ใหญ่บ้านปุ๊บเนี่ยคุณเสียสิทธิ์เลย
1: ดังนั้น
0: แก้ไขปัญหาตอนนี้นะไปแจ้งดีกว่า
1: ครับ
0: ส่วนโพลหลายสำนักนะฮะก็บอกว่าคุณชัดชาตินำโด่งมาตั้งแต่สมัครแล้วนะครับก็บอกนำมาตั้งแต่
1: วันสมัครเลยนะ
0: สมัครปุ๊บชนะปั๊บเลยนะฮะแล้วโค้งสุดท้ายยังไงอ่ะก็คือชนะจุดเด่นคือความสม่ำเสมอในการลงพื้นที่ต่อเนื่
1: อง
0: ความขยันทำงานนะฮะแล้วก็ภาพลักษณ์ของความซื่อสัตย์แต่ตอนหลังเนี่ยโดนโจมตีเหมือนกัน
1: เ
0: รื่องของระบบอากงไงฮะที่บอกว่ามันมีการเรียกรับสินบนเนี่ยในตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยผอ.เขตหรืออะไรต่างๆนี่เป็นข้อกล่าวหานะครับซึ่งคุณชัดชาติเนี่ยก็ออกมาโต้แย้งทันทีแก้เกมทันทีนะฮะแม้จะโดนโจมตีอย่างหนักในประเด็นนี้นะครับแต่ก็โต้เกมเร็วฮะอธิบายเนื้อหาหลักฐานกลับภายใน24ชั่วโมงทำให้ลดทอนกระแสลบได้ทันท่วงทีนะฮะนี่ก็แล้วมันเป็นกระแสมุมกลับด้วยนะครับโต้กลับด้วยนะครับทำให้คนที่โจมตีเนี่ยโดนซะเอง โดนซะเองนะฮะ
1: สุดท้าย
0: แล้วโลกออนไลน์เนี่ยก็ดันไปคือก็ไปเห็นใจคุณชาชาติด้วยไง
1: คือถ้ามันไม่จริงมันเป็นการโจมตีกันโดยไร้มูลความจริงทุกอย่างก็จะเอฟเฟกต์กลับไปหาคนนั้นแหละเ
0: ขาเรียกว่าศาสตร์โคลน
1: ทีนี้หลายคนสงสัยเหมือนกันเอ๊ะเราโตมาในช่วงที่ผู้ว่ากทม.เลือกตั้งแล้วหลายคนคิด
0: ผมเนี่ยผมโตมาในสมัยพลตรีจำลองศรีเมืองเป็นผู้ว่า
1: เลือกตั้งแล้วเราก็เข้าใจว่าไอ้กทม.นี่ผู้ว่าเลือกตั้งทุกคนไม่ใช่นะจริงๆในประวัติศาสตร์นะตั้งแต่2516เลยผู้ว่ากทม.ที่มาจากการเลือกตั้งรวมทั้งหมดจนปัจจุบันมี9คนคนแรกคือนายชำนาญยุวบุญคนที่2นายอัดวิสูตรโยธาภิบาลคนที่3นายสิริสันติบุตรคนที่4นายสายหุตตะเจริญคนที่5นายชลอธรรมสิริคนที่6นายชาววัดสุดลาภาคนที่7พลเรือเอกเทียมมกรานนท์คนที่8นายอาสาเมฆสวรรค์และคนที่9พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนี่มาจากการแต่งตั้งส่วนผู้ที่มาจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่บันทึกไว้รวมคนปัจจุบันด้วยสมัยก่อนเลือกตั้งใหม่เป็น8คนแล้ว ประกอบไปด้วย1นายธรรมนูญเทียนเงินตั้งแต่ปี18 2พลตรีจำลองศรีเมืองอันนี้คะแนนเข
0: าม
1: หาจำลอง
0: ได้ละ
1: 300เอกกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยา4พิจิตรรัฐกุลนะฮะ5สมัครสุนทรเวท6นายอภิรักษ์โกษะโยธิน7หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรและ8นายชัดชาติสิทธิพันธ
0: ์
1: คือมาจากการเลือกตั้งสมัยก่อนไง
0: สมัยก่อน
1: มันมีสมัยก่อนเลือกนี่แหละ
0: มันมีช่วงหนึ่งผู้ว่ากรุงเทพหายไปเหมือนกันเนาะช่วงคณะปฏิวัติ
1: ได้แหละครับก็มาจากการแต่งตั้งน่าจะเป็นยุคสมัยของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนี
0: ่อ๋อนั่นมาจากคสช.
1: ช่วงแต่งตั้งยุคเนี่ยล่าสุดเลยแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปนู่นเลยยุคแรกเลย16คือนายชำนาญยุวบุญช่วงนั้นนะฮะต่อมาก็นายอัดวิสูตรโยธาภิบาลคุณสิริสันติบุตรช่วงนั้นคงจะเป็นช่วงของนั่นแหละฮะยุคจอมพลอะไรต่างๆ
0: จอมพลสฤษดิ
1: ์181อะไรเน
0: ี่ยจอมพลถนอมช่วงนั้นน่ะการเมืองบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะ
1: ครับ
0: คือเผด็จการเลยแหละการจะจัดตั้งคนเนี่ยต้องให้ทหารจัดในสมัยนั้นนะฮะก็ถึงมีการแต่งตั้งเอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมนะครับหลังปิดหีบเลือกตั้งนะฮะที่กรุงเทพนะฮะผลคะแนนและเรื่องร้องเรียนเป็นยังไงจะรู้ผลเมื่อไรและตอนนี้เรื่องร้องเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: ครับท่านครับในเรื่องของหลังจากที่ได้ปิดหีบเลือกตั้งไปแล้วเมื่อประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะ47นาทีภาพรวมการเลือกตั้งตั้งแต่ปิดหีบจนถึงขณะนี้เป็นยังไงกันบ้างครับท่านครับอยากจะให้สรุปกันหน่อยเชิญเลยครับ
2: ครับผมตอนนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีฝนตกในช่วงก่อนปิดการลงคะแนนสักเล็กน้อยนะครับก็ทำให้การกระบวนการในการเริ่มนับคะแนนนั้นล่าช้าเล็กน้อยนะครับ
1: ครับ
2: ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขั้นตอนของการนับคะแนนครับยังไม่มีหน่วยใดที่รายงานว่ามีการนับคะแนนเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการนับคะแนน
0: ครับครับเริ่มนับไปแล้วทุกที่เลยเหรอฮะหรือตอนนี้ยังมีที่ไหนที่มีปัญหาไหมฮะ
2: ตอนนี้เริ่มนับได้หมดแล้วครับ
0: ครับ
2: เริ่มนับคะแนนได้หมดแล้วครับ
0: ครับ
2: แล้วก็สามารถดำเนินการนับคะแนนได้ทุกหน่วยเลือกตั้งครับผม
0: ครับตอนนี้คือเราสามารถระบุได้ไหมครับว่าผู้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพครั้งนี้มันเท่าไหร่ฮะเทียบกับครั้งที่แล้วพอจะมีข้อมูลตรงนี้ได้หรือยัง
2: ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการรับรายงานครับผมยังไม่ได้ประมาณแต่ยังไม่ได้ครบทุกหน่วยครับผมตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่คาดว่าก็จะประมาณอยู่ประมาณสัก 50%
0: โอ้ครับ
2: คาดว่านะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มั่นใจ
0: ครับจนถึงขณะนี้มีรายงานหรือยังฮะเรื่องของการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ขายเสียงฉีกบัตรหรือข้อห้ามที่ฝ่าฝืนในช่วงเลือกตั้งฮะ
2: ยังไม่ได้รับรายงานนะครับมีการแจ้งข้อสงสัยเล็กๆน้อยๆแต่เราไปตรวจสอบแล้วยังไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงว่ามีการความผิดกฎหมายเลือกตั้งครับผม
1: ครับแสดงว่าช่วงนี้ประชาชนเองก็มีความคิดอะไรที่ดีขึ้นเยอะกว่าแต่สมัยก่อนไม่มีมาฉีกบัตรโชว์อะไรแบบนั้นแล้วนะท่านนะและจนถึงขณะนี้อยากจะทราบว่ามีการรายงานหรือตรวจสภาพการทำผิดกฎหมายก็ยังไม่เท่าไหร่การซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมีเบาะแสไหมตอนนี้ท่านครับ
2: วันนี้ยังไม่นะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับไม่ได้รับแจ้งว่ามีการแจกเงินนะครับแล้วก็ไม่มีการแจ้งเบาะแสนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันนะครับยังไม่เห็นนะครับ
1: ครับครับ
0: แล้วเขตไหนที่มีการรายงานไหมฮะเขตไหนมีผู้มาใช้สิทธิ์คึกคักมากที่สุด แล้วก็เขตไหนบางตา
2: อันนี้โดยภาพรวมนะครับก็พอๆกันนะครับตอนนี้คือยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมรายงานนะครับตอนนี
0: ้ครับคาดว่าเราจะรู้ผลครับจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการช่วงกี่โมงครับท่านอ่ะ
2: ครับวันนี้นะครับก็จะเริ่มนับคะแนนได้แล้วน่าจะนับเสร็จช่วงแรกนะครับหรือว่าหน่วยเลือกตั้งที่ไม่มีปัญหาใดๆก็ประมาณสัก 6:30
1: คร
2: ับนะครับ 6:30 ถึงชั่วโมงนึงนะครับก็จะเริ่มคีย์ข้อมูลนะครับหรือก็นำข้อมูลไปยังเขตเลือกตั้งและคีย์ข้อมูลมายังศูนย์รวมประมวลผลกลางนะครับคาดว่าสักประมาณ 3:00 นะครับก็จะสามารถที่จะพอเห็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะครับแล้วสัก 4:00 เนี่ยก็น่าจะเห็นน่าจะได้ทราบแล้วว่าใครจะได้รับเลือกตั้งนะครับก็มาประมาณ
0: ครับลดช่องทางที่เราจะทราบเรื่องของผลคะแนนอะไรต่างๆแบบเรียลไทม์มีไหมครับ
2: มีครับมีในส่วนของเว็บไซต์ของเลือกตั้งกรุงเทพนะครับแล้วก็กรุ๊ปของกรุงเทพมหานครเฟซบุ๊กของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับตรงนี้นะครับสามารถติดตามข้อมูลอย่างแบบเรียลไทม์ได้นะครับ
1: ครับอันนั้นคือเรียลไทม์ท่านครับแล้วหลังจากที่ทราบผลคะแนนเรียบร้อยภายในคืนนี้อย่างไม่เป็นทางการหรืออะไรเรียบร้อยแล้วทางกกต.เองมีกรอบระยะเวลาตามกฎหมายยังไงต่อไปในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนก่อนที่จะประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการนะครับท่านมีกระบวนการอะไรยังไงต่อครับ
2: ครับผมในส่วนของการรับรองรับรองผลการเลือกตั้งนะครับก็หากไม่มีเรื่องร้องเรียนคัดค้านการเลือกตั้งจะรับรองภายใน30 วัน
1: คร
2: ับ หากมีการร้องเรียนร้องคัดค้านการเลือกตั้งก็จะประกาศรับรองภายใน60 วันครับผม
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับนะครับท้ายนี้ท่านมีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับที่กำลังติดตามผลการเลือกผู้ว่ากรุงเทพฮะ
2: ครับก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับที่วันนี้ได้ร่วมกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านนะครับแล้วก็วันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือให้การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
0: ครับ
2: ขอบคุณมากมากครับ
0: ครับขอบคุณท่านผอ.มากครับครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ครับว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครฮะสรุปภาพรวมฮะคือเท่าที่ท่านบอกนะฮะ
1: บ
0: อกว่าผู้มาใช้สิทธิ์อันนี้คาดการณ์ของท่านนะฮะ
1: การคาดการณ์
0: 50% 50%แสดงว่าน้อยกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าบางตาเลยบางตาบางตาบางตาคุณบุญมาฮะ
1: อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องฝนฟ้าหรือเปล่า
0: คือคนยังไม่รู้สึกไม่ตื่นตัว
1: ไม่ตื่นตัว
0: คือเราเพิ่งจะมารณรงค์เนี่ยในช่วงไม่กี่เดือนนี
1: ้
0: นะครับจริงๆอำนาจหน้าที่ของกกต.เนี่ยนอกจากจัดการเลือกตั้งที่สุจริต
1: ต้องรณรงค์ด้วย
0: ต้องรณรงค์คือไม่ใช่อยู่ดีๆ 3-4 เดือนคุณมารณรงค
1: ์ไม่หรือว่าเขารณรงค์เต็มที่แล้วแหมคุณก็ไปใส่ความเขาแต่คนมีความรู้สึกว่านอนมาแน่ๆแล้วคน
0: ใช่ส่วนนึงอ้าวพอผมรู้ว่าคนนี้นอนมาน
1: อนมาแน่ๆแล
0: ้
1: ว
0: เฮ้ยผมก็ไม่ไปไง
1: ยังไงก็นอนมาอยู่แล้ว
0: ก็ไม่ต้องไปเลยคือสมมติเราจะเลือกเขาใช่ไหม
1: ครับ
0: เฮ้ยเราก็บอกเฮ้ยได้อยู่แล้วเราจะไปทำไ
1: ม
0: หรือบางคนบอกพี่ฉันต้องการเลือกอีกคนนึงแต่คนที่คะแนนสูงสู้ไม่ได้ไม่ไปมันซะเลย
1: ครั้งนี้เนี่ยกี่คนฮะที่ลงแข่งมีประมาณกี่คนได
0: ้หลายคนหลายคนอยู่
1: หลายคน
0: ไม่แน่ใจกรุงเทพ
1: แต่เขาบอกว่า
0: ก็นี่ไงนี่ไง
1: กี่คนประมาณกี่คน
0: มาดูจากเว็บ
1: มีข้อมูลว่าในประวัติศาสตร์ที่เขาบันทึกไว้การเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่มีผู้สมัครลงแข่งขัน
0: รอบนี้10คนรอบนี้10คน
1: โอ้ยทำลายสถิติของก่อไม่ได้เลยมากที่สุดที่บันทึกคือปี2539มีผู้ลงสมัครแข่งขันถึง29คนนะคุณปี39นะ
0: เลือกไม่ถูกเลยนะครับ
1: เลือกไม่ถูกเลยและการเลือกตั้งที่บันทึกไว้ผู้ว่ากทมที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์น้อยที่สุดคือปีไหน
0: ปีไหน
1: ปีแรกเลย2518
0: โอ้ยคนเขายังงง
1: น้อยสุดคนยังไม่รู้ไงเพราะ
0: คนก็ยังงง
1: ตั้งแต่16มาเนี่ยก็เป็นการแต่งตั้งหมดพอมา18เลือกตั้งครั้งแรกก็ใช้สิทธิ์น้อยอยู
0: ่แล้วใครจะไปคือใครจะไปตัดสินว่าปีนี้มันไม่มีสื่อ
1: ไม่มีสื่อด้วยถูกต้องเลยทำให้ผู้ว่าท่านที่ถูกรับเลือกครั้งแรกในปี18ท่านเลยเป็นผู้สมัครที่ได้คะแนนน้อยที่สุดไงเพราะว่าคนมาเลือกตั้งน้อยที่สุด
0: แต่มันเป็นรูปแบบประชาธิปไตย
1: รูปแบบประชาธิปไตย
0: มัน
1: ใช่
0: ค
1: ือ
0: คนคือสมัยนั้นคนยังงงๆกับระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งเลย
1: แล้วผู้ที่มารับสมัครเลือกตั้งนั้นในครั้งแรกมีแค่5คนเองตอนนั้นอ่ะคือคนยังไม่ยังงงๆอย่างที่คุณบอก
0: ยังไม่รู้อำนาจหน้าที
1: ่เพราะว่าแต่งตั้งกันมาตั้งแต่16แล้วประมาณ18เลือกตั้งเลยคนยังงง
0: คนยังงงนะฮะอันนี้ก็เป็นประวัติผู้ว่ากรุงเทพนะฮะน่าสนใจน่าสนใจนะฮะเมื่อสักครู่นะฮะเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆเนี่ย
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ตกลงแล้วเนี่ยมัน มันจับต้องได้กิน
1: ได้จับต้องได้ไหมจับต้องได้ไหม
0: คือนโยบายของหลายท่านนะฮะก็คือเป็นนโยบายที่มันต้องเดินหน้าไปแล้ว
1: ครับ
0: นะมีอันนึงที่ผมมองแล้วเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจ
1: อืออะไรครับ
0: กลุ่ม LGBTQ+
1: อ๋อกลุ่มนี้เขาก็
0: คนไม่ค่อยพูดถึงใช่ไหม
1: ผมไม่ค่อยพูดถึงครับกลุ่มนี้แต่ว่าจริงๆเขามีอะไร
0: คือนโยบายของผู้สมัครนะเขาบอกจะขยายบริการคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายให้คำแนะนำเกี่ยวกับครอบครัวเอออันนี้เป็นสิ่งที่มาบรรจุในนโยบายของ
1: ผู้ว่าชาติ
0: ใช่
1: ทุกแล้วทุกคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
0: ก็มี
1: นโยบายเรื่องเหล่านี้ด้วย
0: คล้ายคลึงกัน
1: ครับ
0: คือต้องการความกินดีอยู่ดีเนี่ยให้กับประชาชนกรุงเทพนะครับมีประชาชนแฝงตั้ง10ล้านคนนะคุณ
1: 10ล้านคน
0: แต่คนกรุงเทพเนี่ยตามข้อมูลแล้วเนี่ย4ล้าน4แสนคนตัวเลขกลมๆนะเออนะก็นั่นแหละชีวิตคนเมืองชีวิตคนเมืองสิ่งที่คนเมืองต้องการคืออะไรสุขภาพจิตสุขภาพใจแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับมีเรื่องของกรุงชัดชาติเนี่ยมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดแล้วก็โมเดลเช่าออมราคาถูก 3-5 ปีแรกเปลี่ยนค่าเช่าเป็นเงินดาวพร้อมเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะฮะอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ออกมานะฮะผู้สมัครในแต่ละท่านเนี่ยผมดูนโยบายแล้วก็ไม่ค่อยจะแตกต่างกันสักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะความโดดเด่นก็ยังไม่โดดเด่น
1: นโยบายก็คงจะคล้ายๆกัน
0: ไม่ฉีกกันมาก
1: ไม่
0: เพราะว่า
1: คือเขาเรียกว่าอะไรการวิเคราะห์การคาดการว่าประชาชนน่าจะไปในแนวไหนไปในทิศทางใดไปในเรื่องอะไรเนี่ยค่อนข้างจะตรงกันเพราะว่าความต้องการของประชาชนต่างๆเนี่ยแต่ละคนแต่ละผู้สมัครรับเลือกตั้งเขาก็เอามาจากโพลต่างๆที่ทำการวิเคราะห์วิจัยมาว่าคนกทม.ต้องการอะไร
0: เ
1: มื่อรู้ว่าคนกทม.ต้องการอะไรเขาก็จะออกแนวนโยบายให้ตรงกับความต้องการคนกทม.ที่เขาไปทำวิจัยมานั่นแหละ
0: นะฮะส่วนอีกที่นึงฮะพัทยาฮะ
1: พัทยาเออไม่ได้พูดถึง
0: นี่ไม่ใช่ผู้ว่านะคนบอกผู้ว่า
1: ไม่ใช่
0: นายกเมืองพ
1: ัทยา
0: คนเดิมเนี่ยคุณปรเมศ
1: คร
0: ับ พิเชษตอนแรกผมชื่อพูดชื่อผิด
1: ถ
0: ้าเป็นพิเชษนะปรเมศกาพิเชษเนี่ยคนเก่าแล้วรอบนี้เนี่ยก็ได้ข่าวว่านอนมาเหมือนกัน
1: คนเดิม
0: เหร
1: อ
0: ปรเมศกาพิเชษนี่แหละ
1: ครับ
0: เออรอบที่แล้วอ่ะคนชนคนพัทยาเนี่ยออกมาใช้เสียงไม่ถึง 50% ไม่ถึงครึ่ง
1: รอบที่แล้วใช่ไหม
0: รอบที่แล้วแล้วก็คุณปรเมศเนี่ยได้ไป10,000กว่าคะแนนเลย
1: ในรอบที่แล้วใช่ไหมฮะ
0: คือแต่ก็ไม่คือแต่มันก็สะท้อนอย่างหนึ่งคือถ้าตามหลักแล้วเนี่ยก็สามารถดำรงตำแหน่งได
1: ้
0: แต่คนจะถามเรื่องถึงความชอบธรรมความชอบธรรมของคะแนนเสียงเนี่ยว่าเฮ้ยไล่ครึ่งหนึ่งที่เขาไม่มาเลือกเนี่ยเขาเลือกใครเออเขาไม่รู้จะทำยังไง อะไรแบบนี้ก็มีที่ออกมาเหมือนกัน
1: ผมมีสถิติสั้นๆหน่
0: อ
1: ยผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาตั้งแต่2521เลยครั้งแรกส่วนกทมครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าคือ2518นายกเมืองพัทยาตั้งแต่21เลยนู่นเลยวันที่23พฤศจิกายน2526 2021คนแรกเลยคือพลเรือเอกสถาบเกยานนท์อันนี้เป็นการเลือกกันเองของสภาเมืองพัทยาที่บันทึกไว้นะคนที่2คือ8กุมภาพันธ์2524นายอนุสักรอดบุญมีอันนี้เลือกกันเองของสภาเมืองพัทยาอันนี้คร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะ
0: ครับครับ
1: แต่ว่าให้เป็นที่รู้ว่าเลือกตั้งแต่ปี21แล้วนายกเมืองพัทยาครับ
0: ครับเอาละเดี๋ยวเราพักการรบตรงชาติกันสักครู่คร
1: ับ
3: รายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
5: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

แสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: ายการกอบติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
1: 18:03 นะครับตามติดกันต่อนะฮะกอบติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพปี69นะครับอยู่กับผมทรงพลชูเวศและคุณบุญมาสีมาศครับเป็นยังไงครับ
2: ก่อนที่จะไปตามติดคะแนนตอนนี้โอ้โหไหลไหลไหลไหลกันเลยอันดับหนึ่งมาแล้วชัดชาติสิทธิพันธ
1: ์อันนี้โพลหรือว่าคะแนนจริง
2: คะแนนจริงเรียลไทม์เลยเรียลไทม์นี่ขึ้นตลอดเลยตอนนี้นับไป 66.18%เบอร์9คุณชัดชาติสิทธิพันธ์มาแล้ว 66,453 อันดับ1อันดับ2ตามมาคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข 13,580 คะแนนอันดับ3คุณชัยวัฒน์สถาวรสถาวรวิจิตร 8,111 คะแนนอันดับ4คุณอนุชาบูรพชัยศรี 5,311 คะแนนนี่ตัวเลขมันขยับเรื่อยๆนะฮะอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 2,775 คะแนนตอนนี้คะแนนวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหเรียกว่าวิ่งกันตลอดวิ่งกันผลัด4คูณ100นะ
1: โอ้นะฮะโอ
2: ้แต่ว่าอันดับ1ยังเป็นคุณชัชชาติอยู
1: ่คุณอนุชาอันดับ4
2: คุณอนุชาอันดับ4ตอนนี้คะแนนวิ่งมาที่ 5,329 คะแนนแล้ว
1: ที่พรรคประชาธิปัตย์ฮะคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพนะฮะพรรคประชาธิปัตย์แถลงยอมรับความพ่ายแพ้แล้วครับโยนผ้าขาวแล้วครับ
2: อ๋อแสดงว่ารู้แล้ว
1: นับคะแนนไม่ถึงชั่วโมงนะฮะ
2: รู้แล้วรู้แล้ว
1: ระบุว่านโยบายต่างๆเนี่ยที่ได้นำเสนอมานะครับก็อยากให้มีผู้ที่นำไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็จุดไหนที่นำไปเสริมนโยบายคุณชัชชาติได้ก็ยินดีนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกเรื่องนะฮะช่วงสัปดาห์ขอบคุณประชาชนทุกเขตที่ไปพบปะทักทายพูดคุยให้ข้อเสนอแนะต่างๆเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะไม่ใช่เฉพาะกทม.ยังมีข้อเสนอแนะข้อคิดที่พรรคประชาธิปัตย์จะนำไปต่อยอดได้ในการบริหารประเทศในอนาคตนะฮะส่วนหนึ่งมีผู้ให้การสนับสนุนประชาธิปัตย์ขอบคุณที่ให้ความมั่นใจกับพรรคประชาธิปัตย์และขอโอกาสพรรคแม้ที่ผ่านมาจะไม่เคยเลือกมาก่อนก็ตามนะครับถ้าครั้งนี้เป็นการเลือกครั้งแรกขอไม่เป็นครั้งสุดท้ายนะฮะขอบคุณพักนะฮะพักประชาธิปัตย์หัวหน้าพักสก50เขตในนามของพักที่ได้ลงพื้นที่ไปพบพี่น้องประชาชนนะครับ
2: ตอนนี้คะแนนตัวเลขขยับอีกแล้วนับไปแล้ว 113,795 คะแนนคุณชัดชาติเอาไปแล้ว 72,627 คะแนนนำอันดับ1เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับ
1: คุณชัดชาติ
2: แต่ว่าอันดับ1กับอันดับ2ห่างกันเป็นโยชน์เลยนะคุณ 72,000 นี่หมายเลข1เบอร์9คุณชัดชาติอันดับ2 14,000 ห่างกันโยชน์เลยนะห่างกันเยอะเลยนะ
1: คะแนนถ้าเอา 50% นะของคนกรุงเทพเนี่ยมันอยู่ประมาณ 200,000 กว่า
2: อันนี้ห่างกันเยอะเลยถ้าอันดับ1 70,000 ของคุณชัชชาติ 72,789 อันดับ2สัก 70,000 ท้วนอย่างงี้เอามันยังพอสูสี
1: รอบที่แล้วเนี่ยอันดับ2กับอันดับ3เนี่ยมารวมกันนะคะแนนรวมกันยังไม่ถึงคร
2: ึ่งยังไม่เท่าอันดับ1เลย
1: ยังไม่เท่าอันดับ1
2: อันนี้ตอนนี้ผมจะบอกเลยนะทั้ง3อันดับ2 3 4 5มารวมกันยังไม่เท่าอันดับ1นะตอนนี้นะคุณลองดูตัวเลขสิมารวมกันนี่ 18,000 ยังไม่เท่า 72,000 เลยตอนนี้
1: คือระบบการบริหารท้องถิ่นเนี่ยหรือว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยจะไม่เหมือนเลือกตั้งระดับชาติในการที่จะต้องอิงพรรคหรือว่าอิงกระแสนะครับเพราะว่ามีการมองเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยมาหาเสียงช่วงใกล้ๆ6เดือนแล้วเอาพรรคแล้วก็เอากระแสต่างๆเนี่ยมาสู้กันเหมือนพรรคส้มอ่ะก็ใช้แนวทางแบบนี
2: ้
1: นะครับแล้วอย่าลืมนะฮะพรรคส้มนี่พรรคอะไรก้าวไกลนะ
2: ครับ
1: ก้าวไกลเนี่ยสสในเขตกทมของเขาหมดเลยนะครับ
2: เออแต่ก็แปลกอย่างสสเป็นของเขาแล้วทำไมผู้ว่า
1: คือต้องคิดแยกส่วนคือคนกรุงเทพเนี่ย
2: คนกรุงเทพคิดไม่เหมือนที่อื่นนะ
1: ไม่เหมือน
2: คือผู้ว่าก็คือผู้ว่า
1: ผู้ว่าคือ
2: เพราะผู้ว่าคือพูดง่ายๆว่าต้องมาดูแลใกล้ชิดชีวิตฉันนะ
1: ใช่มันคือการเลือกตั้งโดยตรงก็คือเลือกผู้ว่าโดยตรงไงแต่ถ้าเกิดเลือกสสเนี่ยสสต้องไปเลือกนายกอีกทีนึง
2: ถูกต้องถูกต้อง
1: แล้วก็รูปแบบการบริหารงานแล้วก็นโยบายอะไรต่างๆความจับต้องได้เนี่ยมันไม่เหมือนกันการมาระดับชาติหรือระดับกับระดับท้องถิ่นเนี่ยจึงต้องแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดนะจะไม่เหมือนกันนะฮะมีสมัยนึงนะที่ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยจะอิงพักจะอิงครับจนมีคำพูดที่ว่าไม่เลือกเขาไม่เลือกเรา
2: ไม่เลือกเราเข้ามาแน
1: ่เคยอยู่ช่วงหนึ่งก็นั่นแหละแล้วก็สมัยนั้นก็จะมีความคิดเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลบริหารงานในกรุงเทพถ้าได้ผู้ว่ากรุงเทพด้วยถ้าได้ส.ส.ในกรุงเทพด้วยก็จะสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรค
2: ก็คือจะไปในทิศทางเดียวกัน
1: ใช่ๆ
2: แต่ว่าปัจจุบันนี้คงไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมั้ง
1: สมัยนี้ก็ยังเป็น
2: ยังเป็นอยู่นะ
1: แต่ว่ามันทำยากนะ
2: มันยากมันยาก
1: คือพรรคเสียงข้างมากภูมิใจไทยใช่ไหมแต่คุณบริหารงานในพื้นที่กรุงเทพเป็นเมืองหลวงแต่ส.ส.ไม่มีของพรรคนั้นเลย
2: มัน
1: ก็จะดูแปลกๆกันถูกไหมหรือพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี
2: ้
1: พรรคเพื่อไทยสีแดงแหละตอนนั้นในเขตกทม.เนี่ยก็ไม่ใช่ของสีแดงทั้งหมดมันก็มีปัญหาเหมือนกันมันก็มีปัญหาเหมือนกันบอกว่าอ้าวแล้วพื้นที่กรุงเทพที่เป็นพื้นที่หลักในการบริหารราชการแผ่นดินแต่ส.ส.ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยกลับไม่ใช่ของพรรคเสียงข้างมาก
2: ก็เหมือนกัน
1: มันก็จะดูแปลกๆมันก็เป็นสิ่งที่คนจะหยิบยกแล้วก็ไปพูดคุยกันได
2: ้ก็เหมือนกับเปรียบเทียบอ่ะนายกมีอยู่นะในเมืองไทยบางสมัยนายกมาจากอีกพรรคนึงแต่ส.ส.ส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่มาจากอีกพรรคนึงก็เคยมีอย่างนี้เหมือนกันท่านผู้ว่าสมมติว่าคุณชัดชาติได้เป็นผู้ว่าแต่ส.ก.ล่ะมาจากไหนอีกล่ะ
1: เฮ้ยแต่ว่ารอบที่แล้วอ่ะส.ก.ไม่ใช่ของคุณชัดชาติคือเป็นของคนอื่นเยอะ
2: ใช่ครับ
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยจะการที่ถ้าหากมีส.ก.เนี่ยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยคือกรุงเทพมหานครก็จะมีสภาเหมือนสภาผู้แทนราษฎรของเราเนี่ยแหละในการที่จะต้องมาประชุมกันแล้วกำหนดนโยบายและผ่านนโยบายนะครับส.ส.ก็เหมือนส.ก.อารมณ์นั้นแหละแล้วผู้ว่าชัดชาติก็เหมือนนายกอ่ะอารมณ์นั้นเหมือนในสภาการที่จะผ่านเรื่องต่างๆในสภาถ้าส.ก.หรือว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยเขาไม่เอาด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะอะไรนะฮะอ๋อให้บอกชื่อทีมงานด้วยนะฮะทีมงาน
2: อ๋อทีมงานมีใครบ้างคุณทีมงานนะครับตอนนี้ที่ดูแลในช่วงของการจัดรายการของเราผู้ควบคุมคือคุณสุภัชรินทร์ชาญช่างเหล็กผู้ช่วยผู้ควบคุมคือคุณดลยาวารีเดชใจผู้ประสานงานก็ประกอบไปด้วยคุณสรัญญาสิทธิพลคุณรัชภาครัตนบ้านกรวยคุณสุกัญญาสว่างสานติสกุลคุณธัญลักษณ์สายธนูส่วนทางด้านช่างเทคนิคคือคุณสุวิทย์โสมนัส และก็ Facebook Live เราก็มีควบคู่กันด้วยคือว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ครับ
1: ครับแล้วเทคนิคใครอ่ะ
2: นี่ไงฮะ
1: อ๋อ
2: คุณสุวิทย์โสมนัสนั่นเอง
1: แล้วชั่วโมงที่แล้วเขาไม่โกรธเราหรอเราไม่พูด
2: เออใครล่ะ
1: นะ
2: ไม่เป็นไรคนกันเองนะ
1: เอออะไรยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บของคุณนะคนกันเองนะฮะ
2: เออนี่มีข่าวคราวที่เอามาเมื่อกี้บอกว่าก่อนหน้านี้นะตั้งแต่8นาฬิกาแล้วก็บอกว่าเปิดคูหาเลือกตั้งเอาเมืองพัทยาบ้างเมืองพัทยาเขาบอกว่าชาวพัทยาทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาบรรยากาศที่พัทยาคึกคักตั้งแต่เช้าไม่แพ้กทม.เหมือนกันนี่เขาบอกว่าวันนี้นะตั้งแต่เช้าเลยเปิดหีบมา8นาฬิกาประชาชนในเมืองพัทยาที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาบรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าไม่แพ้กทม.กรุงเทพคุณจำได้ไหมชื่อเต็มกรุงเทพมหานครอ่ะ
1: กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอะไรนั่นหรออ
2: ่ะผิดแล้วครับผิดฟังผมนะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดินหลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์นี่แหละชื่อเต็ม
1: อันนี้ไม่ได้ดูบทเลยนะฮะ
2: ไม่ได้ดูบท
1: จากความทรงจำทั้งนั้นนะฮะ
2: มาดูต่อเมืองพัทยาเขาบอกว่าสำหรับการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้นะมีผู้สมัคร3คนเองกทม.มีเท่าไหร
1: ่มี10
2: 10นายกเมืองพัทยามีผู้สมัคร3คนได้แก่นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนายปรเมศงามพิเชษฐ
1: ์
2: และนายศักชัยแตงต
1: ่อ
2: แตงห่อแตงห่อนะแต่นายปรเมศนี่คุณว่าน
1: อนมา
2: โอเคเดี๋ยวมาดูผลกันต่อไปทีนี้การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขาบอกว่าแบ่งออกเป็น4เขตเลือกตั้งที่นั่นครอบคลุมพื้นที่4ตำบลและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 82,736 คนโดยประชาชนเขาใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาพร้อมๆกับกทม.นี่แหละและปิดหีบไปในเวลา17นาฬิกาที่หน่วยเลือกตั้งที่แต่ละคนมีรายชื่อเข ขาบอกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกันวันนี้แหละวันที่28นะครับโดยกกต.กำหนดสีบัตรเลือกตั้งแยกตำแหน่งแยกอะไรก็เป็นที่ว่าเป็นที่รู้กันอยู่สีเขียวสีชมพูอะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะนี่คือรายละเอียดก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็ถือว่าคึกคักทั้งสองที่นะคุณทรงพลท
1: ั้
2: งกทม.แล้วก็เมืองพัทยาด้วยครับ
1: ผมว่าดูตัวเลขดีกว่า
2: เออตัวเลขเป็นไง
1: ผมว่าดูตัวเลขดีกว่าตัวเลขคนมาใช้สิทธิ์คือซื่อชอบพูดว่าคึกคักอ่ะแต่จริงๆมัน
2: ตัวเลขจริงเท่าไหร่
1: เหงาหรือเปล่าเออมันคึกคักในห้วงเวลานั้นหรือเปล่าก
2: ทม.ตอนนี้คึกคักคึกคักคะแนนนับไปแล้ว 122,850 คะแนนคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ตอนนี้ปาเข้าไป 78,200 คะแนนคุณมลิกาเนี่ย 15,813 คะแนนอันดับ2
1: ครับเออแล้วคนเด่นคนดังที่มาใช้สิทธิ์วันนี้คนก็จับตามองเหมือนกันค
2: ุ
1: ณท
2: ัก
1: ษิณชินวัตรไง
2: มาด้วย
1: อดีตนายกมาเป็นการใช้สิทธิ์ในรอบ20ปีฮะ
2: ครับ
1: คุณทักษิณไม่ได้ใช้สิทธิ์มา20ปีนะครับน
2: ี่
1: เป็นครั้งแรกที่คุณทักษิณออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็ลูกๆนะฮะแล้วก็ภรรยาคุณทักษิณนะฮะคุณเกลือพจมาน
2: ครับพจมานชินวัตรนะครับ
1: เออก็มาใช้สิทธิ์เหมือนกัน
2: มีคนดัง
1: อีกคนนึงพี่เบิร์ดธงชัยมาเออแต่พี่เบิร์ดธงชัยใส่เฟือกอ่ะ
2: เออเรียกพี่ได้ไง
1: เอาทำไม
2: ป๋าเบิร์ดตอนนี้ป๋าเบิร์ดพี่เบิร์ดนั่นแหละธงชัยแม็กอินไตแม็กอินไต
1: ห่างกัน10ปี
2: เออห่างกัน10ปี
1: พี่แล้วกัน
2: พี่เบิร์ดธงชัยท่านก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเจกเช่นเดียวกันดาราคนดังหลายที
1: ่
2: เขาก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์นะฮะการเลือกตั้งกรุงเทพแล้วก็พัทยานะครับเสียงสะท้อนจากคนเมือง2พื้นที่นะฮะนโยบายแบบไหนที่คนทำงานและคนรุ่นใหม่เลือกนะฮะพ
2: ู
1: ดคุยในประเด็นนี้ครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพรขุนค้าอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสรัฐประศาสนศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณบุญมาท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
2: ครับท่านอาจารย์เอาคำถามแรกเลยอาจารย์ทำไมกระแสการเลือกตั้งทั้งกทม.และก็พัทยารูปแบบพิเศษทั้งสองที่เนี่ยเรียกว่าสามารถส่งแรงสั่นสะเทือนขยับขยื่นทางการเมืองไปถึงระดับชาติได้มากกว่าพื้นที่อื่นๆครับอาจารย
3: ์นี่แหละครับต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที
1: ่
3: ให้ประชาชนเนี่ยบริหารตัวเองจัดการตัวเองภายใต้งบประมาณของตัวเองเป็นหลักก็คือกร
2: ุ
3: งเทพมหานครกับเมืองพัทยานี่แหละครับส
2: ิ่
3: งที่มันตื่นตัวก็คือว่าคือเลือกแล้วเนี่ยร
1: ู้
3: เลยว่าใครมาเป็นผู้บริหารเรามันต่างจากการเมืองระดับชาติที่เลือกแล้วก็ต้องไปลุ้นว่าใครจะกลับจับขั้วเป็นรัฐบาลนะฮะ
2: ครับ
3: และสิ่งสำคัญก็คือว่าท้องถิ่นเนี่ยมันใกล้คิดประชาชนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราเรียกว่าเวลาเราจะคิดอย่างคนกึ่งกลางกรุงเทพแบบผมเนี่ยให้อยู่8นิ้วเนี่ยน
1: ะ
3: คิดอะไรไม่ออกเราจะนึกถึงเทศบาลอบต.ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: เหมือนกันนะกรุงเทพพัทยาหัวใจของท้องถิ่นเนี่ยหลักการกระจายอำนาจเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและกระจายความเจริญได้อย่างรวดเร็วคนก็เลยตื่นตัวครับคุณบุญมาคุณทรงพลครับ
1: ครับโจทย์และความต้องการของคนกรุงเทพกับคนพัทยาในการเลือกผู้นำท้องถิ่นครั้งนี้ฮะเหมือนและแตกต่างกันยังไงบ้างฮะ
3: คล้ายกันครับต้องการคนที่ทำงานและก็มาแก้ปัญหาได้เลยเพราะว่าอย่าลืมว่าอย่างที่ผมนำเรียน
1: ค
3: ือฝนตกน้ำท่วมรถติดเนี่ยเขาไม่นึกถึงรัฐบาลนะฮะ
2: ครับ
3: ผมนึกถึงผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งผมบอกตรงนี้เลยว่าการบริหารราชการของไทยสมัยใหม่เนี่ยนี่แหละครับต้องให้ความสำคัญกับการใช้อำนาจนะครับ
2: รัฐ
3: สมัยใหม่นะคุณทรงพลคุณบุญมานะร
2: ั
3: ฐสมัยใหม่ที่เป็นรัฐเดี่ยวแบบไทยเนี่ยเขาจะลดอำนาจของราชการส่วนภูมิภา
1: ค
3: แล้วก็ต้องกระจายให้ท้องถิ่นเพราะว่ามันรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นนั้น
2: ครับครับก็คือทำให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารจัดการด้วยตัวเองมากขึ้นเพราะว่าใกล้ชิดกับปัญหาพี่น้องประชาชนมากกว่าส่วนกลางถูกไหมฮะอาจารย
3: ์ถูกต้องครับส
2: ่
3: วนกลางกว่าจะรอไปแล้วก็ต้องรองบประมาณส่วนกลางก็กว่าจะจัดกระจายงบประมาณและแถมนะคุณบุญมาคุณทรงวนนะ
2: ครับครับ
3: แถมถ้าสสในเขตคุณบุญมาเป็นฝ่ายค้านแล้วก็โอ้โหรอต่อไปร้องเพียงรอจนเหนื่อยนะฮะ
2: รอจนรอไม่ไหวแล้วมึงอาจารย์ฮะอาจารย
3: ์
2: ครับทีนี้จากภาพรวมนโยบายผู้สมัครหาเสียงกทม.ในครั้งนี้เนี่ยผมถามถึงเรื่องของคนรุ่นใหม่และคนวัยทำงานดีกว่าเพราะว่ากทม.เป็นแหล่งที่คนทำงานคนรุ่นใหม่ก็อยู่กันเยอะเนี่ยท่านคิดว่านโยบายประเภทไหนที่มีผลต่อการตัดสินใจคนรุ่นใหม่และคนวัยทำงานอาจารย์
3: คือนโยบายที่มองเห็นภาพชัดเจนไม่ได้ยึดติดคือไม่เห็นภาพเกินไป
2: ครับ
3: ผมขอญาตเอ่ยชื่อเลยนะครับ
2: ได้ครับ
3: คือตามผลคะแนนตรงเนี้ยเห็นสังเกตฮะพรรคส้มเนี่ยคุณโจชัยวัฒน์เนี่ยลดไปอยู่ระดับ3ด้วยซ้ำ
2: ครับครับ
3: ซึ่งเนี่ยแหละครับมันสะท้อนให้เห็นว่าการตัดสินใจเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยบางทีมันจะไปผูกโยงกับการเมืองใหญ่ไม่ได้และที่สำคัญคนกรุงเทพเนี่ยเอาใจยากนะเดาใจยากนะโทษทีเราจะเอาใจยากเพราะนะครับจุดจบแล้วเขาต้องการคนที่ทำงานเป็นนโยบายจับต้องได้ไม่ได้มองแบบง่ายคือเรามองแบบจับต้องไม่ได้ครับเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานวัยคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเทใจมาทางเดียวกันทำไมถึงพูดอย่างนี้ถ้าไม่เทใจมาทางเดียวกันคะแนนไม่ขาดลอยขนาดนี้หรอกครับ
2: ครับ
1: ส่วนของการที่มีผู้สมัครนอนมามีส่วนไหมฮะที่เป็นแบบนี้เช่นของพัทยาเนี่ยก็คุณปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาส่วนกรุงเทพก็คุณชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทมเนี่ยคือพอมี2ชื่อนี้นอนมาปุ๊บมันทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมันเลยรอบนี้มองว่าตกลงเงียบเหงาหรือคึกคักฮะอาจารย
3: ์คือผมก็มองว่ามันก็มีความคึกคักอยู่พอสมควร
1: ครับ
3: ยอดผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยมันอาจจะต่างกันเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยมันไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและก็เลือกตั้งนอกเขตบางท่านก็อาจจะไม่สะดวกสบายในการเดินทางมาเลือกตั้งบางคนเนี่ยมีความจำเป็นก็เอาใจเชียร์ผมมองว่าเรื่องการเมืองเนี่ยตอนนี้สังคมไทยก็โดยเฉพาะท้องถิ่นนะครับเพราะมันใกล้ตัวคนก็เลยมองเห็นความสำคัญแต่แล้วผมก็มองว่ายังมีความคึกคักอยู่ครับ
1: ครับเรื่องของกกต.แล้วครับอาจารย์มองยังไงว่าตอนนี้กกต.ทำหน้าที่เป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็อาจจะมีคู่ขัดนิดหน่อยอย่างเช่นเมื่อเช้านี่พ่อของคุณเพ็งใช่ไหมฮะครอบครัวคุณเพ็งนัทพงศ
2: ์
3: หาหน่วยไม่เจอเพราะชื่อไปอยู่อีกเพราะชื่อไปอีกหน่วยนึงแต่ก็ณวันนี้เราก็ยังให้เครดิตว่าการจัดตั้งยังเป็นไปด้วยความภาพรวมก็คือเรียบร้อยแต่ต้องรอดูเรื่องการนับบัตรคะแนนก
2: ็
3: จะมีบัตรเขย่งบัตรอะไรอีกไหมก็ต้องรอติดตามต่อไปซึ่งอย่างนี้ก็ฝากถึงกกต.ด้วยนะครับว่าการทำงานของกกต.มันก็สะท้อนความเชื่อมั่นต่อตัวท่านเองครับผม
1: ครับอาจารย์มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะเชื่อมโยงไปกับการเมืองในระดับประเทศไหมฮะภาพใหญ่ไหมฮะ
3: ผมยืนยันว่าบริบทของการเลือกตั้งท้องถิ่นกับเลือกตั้งระดับประเทศเนี่ยมันอาจจะไม่เชื่อมโยงกันเท่าไหร่มากสะท้อนจากคะแนนของกรุงเทพอ่ะชัดเจนนะครับไม่กระทั่งชลบุรีอ่ะชลบุรีเนี่ยความนิยมในตัวของพรรคส้มเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับชลบุรีมีสส10คนเนี่ยครึ่งนึงก็ยังเป็นของพรรคส้มอยู่แม้ว่าภูมิใจไทยภูม
2: ิ
3: ใจไทยบ้านใหญ่บ้านเล็กก็จะรวมกันก็ตามแต่แล้วด้วยบริบทการเมือง2แบบที่ต่างกันเนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงและเอามาอนุมานรวมกันไม่ได้ที่เราเห็นชัดเจนนะฮะคุณชัดชาติก็อาจารย์ชัดชาติท่านก็เลยเลือกความเป็นอิสระไม่ยึดโยงกับพรรคการเมืองมากกว่าครับผม
2: ครับเพราะฉะนั้นพออิสระใช่ไหมท่านอาจารย์สีไหนก็เลือกได้เพราะฉันไม่เข้าข้างใครทั้งสิ้นถูกไหมอาจารย
3: ์ต้อง
2: เลยทำให้คะแนนนำใช่ไหมอาจารย
3: ์พี่บุญมา
2: ครับ
3: พี่บุญมาคุณทรงพลรู้ไหมว่าขนาดคนที่เลือกสอสอส้ม
1: คร
3: ับ เนี่ยเลือกว่ามาเทให้กับคุณชัดชาติ
2: ครับ
3: แต่แม้ว่าสกจะแบ่งใจให้พรรคส้มนะ
1: ครับ
3: แต่ตัวผู้ว่าก็ยังให้กับคุณชัดชาตินะครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของพัทยาเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ยคนออกมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งพอถ้ารอบนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขออกมาสักเท่าไหร่แต่พอตัวเลขเนี่ยคนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยไม่ถึงครึ่งมันจะมีผลเรื่องของความชอบธรรมไหมในเรื่องของนายกเมืองพัทยาจะมาบริหารเมืองพัทยาแต่แม้คนอีกครึ่งนึงเนี่ยอาจจะไม่ได้เลือก
2: คุณ
1: ก
2: ็
1: ได
2: ้
1: ใช่อาจารย์
2: นั่นแหละสิ
3: คือชอบด้วยกฎหมายชอบอยู่แล้ว
2: คร
3: ับเพียงแต่ว่าเพราะว่าเราไม่กำหนดว่าต้องมาเลือกเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็มีแต่ว่าความสง่างามและก็สิ่งที่ตกใจก็คือความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนเนี่ยตรงเนี้ยมันน่าเป็นห่วงมากกว่าเพราะว่าดัชนีการพัฒนาการทางการเมืองก็คือความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนซึ่งอย่าง
2: ค
3: ือทุกฝ่ายทั้งสื่อทั้งครูบาอาจารย์แบบผมก็พยายามจะช่วยกันว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องห่างตัวนะการเมืองคือชีวิตของพวกเรา
2: ครับอาจารย์ทีนี้อาจารย์พออาจารย์พูดถึงเรื่องความตื่นตัวผมจะถามอาจารย์ต่อในส่วนของพัทยาเมืองพัทยานี่ถือว่าเป็นส่วนท้องถิ่นต่างจังหวัดไปเราว่าอย่างนี้นะแต่ในกทมนี่อาจารย์ว่าคนตื่นตัวนี่ที่มาเลือกผู้ว่าเลือกผู้นำแบบนี้เนี่ยมากกว่าตจวเนี่ยมันเพราะว่าในกทมคนตื่นตัวมากกว่าใช่ไหมอาจารย์มันเป็นเพราะอะไรยังไงครับอาจารย์
3: คือส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มีทะเบียนราษฎ
2: รอ
3: ยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพด้วยต่างจากต่างจังหวัดบางทีผมบางคนก็อยู่พัทยาแต่ไปทำงานอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยครับมันมีปัญหาเรื่องการเดินทางการอยู่ที่ภูมิลำเนาด้วยแต่ว่า
2: ค
3: นเมืองเนี่ยรับข้อมูลข่าวสารในทางสื่อเป็นหลัก พอเราเห็นโลกทุกวันนี้มันเข้าถึงประชาชนเยอะแล้วก็เราสะท้อนคือนี่แหละครับผมว่ามีบทบาทในการช่วยกันไม่ว่าจะเป็นดีเบตการพูดในการถกเถียงกันทำให้แบบมันความตื่นตัวแล้วก็ที่สำคัญคือกรุงเทพปัญหามันเยอะ
1: ค
3: นอยากหาคนมาแก้ปัญหานะครับความตื่นตัวนี่มันจริงมีและก็อีกอย่างหนึ่งมันสะท้อนเหตุว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือถ้ามองเป็นผลสอบคะแนนออกมาแบบเนี้ยผมเชื่อว่าอาจารย์ชาติชาติเนี่ยสอบผ่านนะที่ผ่านมา4ปีรู้จักคะแนนนะครับอันนี้คือผมไม่ได้มอง
4: อ
3: ะไรนะผมบอกว่าเผื่อรอบนี้ท่านจะได้เยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำนะพี่บุญมาคุณผู้ช
4: มแล้วในส่วนตจบอาจารย์จริงๆการเลือกตั้งอย่างเมืองพัทยาก็ถือว่าเป็นส่วนของท้องถิ่นต่างจังหวัดแม้แต่การเลือกตั้งอะไรนายกอะไรเทศบาลอะไรต่างๆก็จะมีคนมาใช้สิทธิ์ก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนกันเป็นเพราะว่าคนต่างจังหวัดไม่ตื่นตัวเท่าคนเมืองเหรออาจารย์ดูว่ายังไง
3: คือจะตื่นตัวก็ว่าตื่นตัวอย่างที่ผมนำเรียนว่ามันมีปัญหาอุปสรรคในการเดินทางด้วยประกอบกันตามจังหวัดมันมีเรื่องของบ้านมันมีเรื่องของซุ้ม
4: บ้านใหญ่บ้านเล็กใช่ไหมอาจารย
3: ์ใช่ครับใช่ครับคือพอมันมีบ้านมีเรื่องของซุ้มมีกลุ่มจัดตั้งบางทีมันก็เกิดความมันไม่อิสระมันกรุงเทพอ่ะไม่มีบ้านมีซุ้ม
4: เรา แต่กรุงเทพไม่มี
3: คร
4: ับ เนี่ย
3: แหละ
4: ครับแล้วคิดว่าอาจารย์ครับจุดไหนล่ะที่เป็นอุปสรรคต่อการออกมาใช้สิทธิ์ของคนอย่างในเขตเมืองกทมแต่ถือว่ามาใช้สิทธิ์เยอะก็จริงแต่มีบางส่วนเขาก็ยังบอกว่าอ้างว่ามีอุปสรรคอาจารย์คิดว่าอุปสรรคสำหรับคนที่ไม่ออกไปใช้สิทธิ์เพราะอะไรจัน
3: คือท้องถิ่นเนี่ยเราก็ต้องพูดตรงๆว่ามันไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็เลือกตั้งนอกเขตไม่เหมือนเลือกตั้งส.ส.ระดับประเทศนะฮะตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องอุปสรรคนะครับซึ่งในภายภาคหน้าเราอาจจะมีพัฒนาเพราะว่าอำนวยความสะดวกวันนี้บางท่านก็อาจจะติดภารกิจจริงๆ
4: นั่นนะครับครับ
3: ก็มันก็จะต่างจากการเลือกตั้งส.ส.ส่วนการเดินทางเนี่ยด้วยความที่หน่วยเลือกตั้งกับตัวทะเบียนราษฎรที่เราอยู่มันก็ไม่ได้ห่างกันมากอันนี้ก็ปัญหาเรื่องอุปสรรคมันก็อาจจะไม่มากและดินฟ้าอากาศก็ดีด้วยนะวันนี
4: ้ครับ
3: ผมเนี่ยกังวลว่ากลัวถ้าฝนตกหนักตอนเช้าเนี่ยมันจะกร่อยนะครับแต่พอบรรยากาศดินฟ้าอากาศก็ยังภูมิใจอยู่ก็ยังถือว่าโชคดีไปครับวันนี้
4: อาจารย์อันนี้ผมสงสัยส่วนตัวนะคือรู้มานานแล้วว่าท้องถิ่นน่ะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งนอกเขตอะไรอย่างนั้นเลยแต่การเลือกตั้งระดับประเทศนี่มีทำไมเขาวางกฎหมายอย่างนี้เพราะอะไรอาจารย์ผมสงสัยมานานแล้วเป็นเพราะอะไรการเลือกตั้งระดับประเทศเลือกตั้งล่วงหน้าได้เลือกตั้งนอกเขตได้แต่ทำไมการเลือกตั้งท้องถิ่นทำไมเขาไม่วางให้เหมือนในประเทศอาจารย
1: ์ทำไม
4: มันมีเหตุผลอะไรอาจารย์พอทราบไหม
3: ครับที่อย่างนี้ครับคือการเลือกตั้งระดับประเทศเนี่ยมันมีครั้งเดียวแม้จะมีหนึ่งจังหวัดหลายเขตก็ตามแต่ท้องถิ่นเนี่ยมันเยอะมากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันมีทั้งเทศบาลอบต.กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาผมเข้าใจว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะเรื่องงบประมาณและก็เรื่องความเรียบร้อยในการเลือกตั้งเนี่ยเขาจึงมองว่าและก็ประกอบกับการคิดว่าท้องถิ่นเขาเชื่อว่าคนในท้องถิ่นคนมีทะเบียนราษฎ
4: ร
3: ในท้องถิ่นก็คงอาศัยอยู่ในท้องถิ่นซึ่งถ้าเทียบกับตัวระบบเนี่ยมันอาจจะต่างกันเนาะเพราะคนชนบทก็มาทำงานในเมืองอย่างนี้ครับฉะนั้นผมมองว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างกลัวการเลือกตั้งมันไม่ได้เป็นด้วยความเรียบร้อยเนี่ยเขาเลยกฎหมายก็เลยยังไม่อนุญาตให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งนอกเขตสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นครับ
4: ก็คือถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งนอกเขตเหมือนที่อาจารย์อธิบายมันอาจจะโอ้วุ่นวายสับสนกันอะไรเยอะแยะมากมายแน
1: ่อาจารย์ครับมองว่าเรื่องเชิญครับ
4: ครับอาจารย
3: ์ครับอันนี้เดี๋ยวผมกลัวบัตรจากหน่วยเนี้ยไปอยู่อีกหน่วยนึงครับรวมภาพเป็นอบต.มันเลือกตั้งพร้อมกันนึง
1: ครับครับอาจารย์แหมพูดถึงกกต.เดี๋ยวผมก็เลยจะพูดถึงพอดีเลยอาจารย์ตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสเหมือนกันบอกว่ากกต.เนี่ยเรื่องของการรณรงค์การหาเสียงเลือกตั้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะต้องทําเชิงรุกมากกว่านี
4: ้
1: รวมถึงพัฒนากฎหมายเลือกตั้งด้วยเรื่องของการลงคะแนนเนี่ยในรูปแบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตอาจารย์มองยังไงฮะว่าประเทศไทยจะทําได้มั้ยครับเนี่ย
3: คือผมคิดว่าเราทำได้หมดแค่เราอยากทำหรือไม่ประเด็นแรกนะครับผมตอบคำถามคุณทรงพลประเด็นแรกผมมองว่าคำถามแรกของคุณทรงพลที่บอกว่ากกต.ทำงานเชิงรุกน้อยอันนี้ด้วยความเคารพนะครับเผื่อท่านแวบมาฟังเราต้องยอมรับความจริงว่าการทำงานของกกต.ในเชิงรุกเนี่ยผมก็ยังมองว่ายังน้อยอยู
4: ่
3: ส่วนประเด็นที่สองในการที่จะพัฒนากฎหมายให้มันทันสมัยมากกว่านี้คือประเทศไทยมันติดอยู่อย่างเดียวคือถ้าอยากถ้าอยากทำและทำจริงเนี่ยมันทำได้ไม่มีอะไรปิดกันเลยครับเพียงแต่ว่าเราจะเอาจริงหรือไม่เท่านั้นแหละครับ
1: ครับครบทุกประเด็นนะครับเรื่องของวิเคราะห์การเลือกตั้งกรุงเทพแล้วก็พัทยาครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
3: ครับสวัสดีครับด้วยความยินดีครับคุณคุณบุญมังคุณ
4: ครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพรขุนค้าอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะครับวิเคราะห์การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนายกเมืองพัทยานะครับก็เห็นชัดเจนนะฮะเรื่องของการเมืองท้องถิ่นแยกจากการเมืองในระดับชาติก็คือส.ส.
4: มันคนละอย่างกันเพราะว่าท้องถิ่นมันมีค่ายมีบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านกลางแต่กทม.ไม่มีบ้าน
1: ผมว่ามันเป็นยุคๆนะ
4: เป็นยุค
1: ๆมันเป็นยุคๆบางยุคก็คืออิงการเมืองในระดับประเทศมีสมัยโน้นสมัยคุณสมัครคุณสุดารัตน์แล้วก็อะไรต่างๆนะมันอิงการเมืองระดับชาติคือชัดเจนเลยว่าผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยสังกัดพรรคไหนแล้วก็อยากจะให้มีการบริหารงานแบบไร้รอยต่อแล้วก็สร้างคะแนนนิยมอะไรต่างๆในสมัยก่อนเป็นแบบนั้นในสมัยก่อนเป็นแบบนั้น
4: แต่ว่าในอนาคตนี่ผมก็มองอีกแบบหนึ่งเลยว่าถ้าในอนาคตคนรุ่นอะไร2499เนี่ยก็หายไปจากประเทศนี้หมดเนี่ยจะเป็นคนรุ่นใหม่เลยนะรุ่นใหม่เลยรุ่นใหม่ที่เนี่ยรุ่นหลานเราเนี่ยการเลือกตั้งอาจจะเปลี่ยนรูปแบบก็ได้
1: ไม่แต่ว่าคนกรุงเทพ
4: อาจจะเปลี่ยนอะไรไปมากกว่านี้
1: ที่อาจารย์พูดถูกนะคนกรุงเทพเนี่ยคือเขาเรียกว่าเดาใจยากไม่ใช่
4: เดาใจยาก
1: เดาใจยากก็คือว่าช่วง 2-3 วันเนี่ยก่อนเลือกตั้งเนี่ยสำคัญมันมีผลนะฮะคือถ้ามีข่าวไม่ดีข่าวอะไรมาหักมุมปึ้งปุ๊บเนี่ยกดเลยนะฮะตำแหน่ง
4: ต้องใช้คำนี้นะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ว่าคำของพระพุทธองค์เลย
1: ว่า
4: ความแน่นอน

0: ทีมงานบอกให้พักกันนะครับเอาพักสักครู่ครับ
1: พักสักครู่ครับ
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: รายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
6: 18:33 นะครับติดตามในพื้นที่นะฮะก็ติดการเลือกตั้งนะฮะนอกจากผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะฮะว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรแล้วก็อัปเดตคะแนนนะฮะวิเคราะห์แนวโน้มผลการเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยานะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับคุณณัฐยาโททักกานันนะฮะผู้สื่อข่าวสวทชลบุรีครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะพี่สดนะคะแล้วก็พี่บุญมาค่ะทั้งสองท่าน
8: ครับครับเบื้องต้นนะครับบรรยากาศการเลือกตั้งที่เมืองพัทยาหลังจากที่ได้มีการปิดหีบไปแล้วเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเอ้ารายงานกันหน่อย
7: ก็ในบางพื้นที่นะคะบางจุดเลือกตั้งเนี่ยก็มีประชาชนค่ะจำนวนไม่มากไม่น้อยดีกว่านะคะเพราะว่าหัวเฉลี่ยกันไปบางหน่วยเนี่ยก็น้อยบางหน่วยเนี่ยก็มากเป็นพิเศษนะคะมารอติดตามผลคะแนนค่ะที่หลังจากที่ได้มีการปิดหีบไปเมื่อ 17:00 นนะคะช่วงนี้เนี่ยก็มีการนับคะแนนผ่านไปแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก 20-30% นะคะก็เป็นไปตามที่คาดการนะคะหลายๆท่านก็มีการคาดการไว้ว่าใครเบอร์อะไรที่จะนำมานะคะแต่ว่าในภาพรวมของวันนี้ค่ะก็ยังต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่า

0: ่าจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยจะถึง50หรือว่าจะเกิน 50% หรือไม่ค่ะ
1: ครับครับรอบที่แล้วนี่ไม่ถึงครึ่งใช่ไหมฮะไม่ถึง 50% สำหรับการเลือกตั้งรอบที่แล้วนายกเมืองพัทยาฮะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าจะอยู่40ปลายๆหรือเปล่าหรือว่าจะขึ้นมา50
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เออก็ต้องลุ้นกันนะฮะแล้วบรรยากาศเป็นยังไงมั้งถ้าวิเคราะห์ด้วยสายตาหรือกระแสข่าวแล้วรอบนี้กับรอบที่แล้วอันนี้ครั้งนี้คือคักมากกว่ากันไหมฮะหรือว่าน้อยกว่าเดิม
0: ไม่ต่างกันนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อปี65ก็อยู่ที่ประมาณ 49%
2: ครับ
0: ค่ะก็เกือบครึ่งครั้งนี้ก็คือเมื่อช่วงตลอดทั้งวันนี้นะคะคุณได้มีโอกาสไปอยู่ที่จุดเลือกตั้งที่โรงเรียนเมืองพัทยา11ก็มีประชาชนเนี่ยมาใช้สิทธิ์กันได้ค่อนข้างเยอะนะคะตลอดช่วงเวลาก็คือทยอยมาเรื่อยๆแต่ว่าในบางจุดเนี่ยก็คือเงียบเหงาก็มีตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นการที่แบบยังมองภาพรวมไม่ออกค่ะ
1: ครับคะแนนตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะช่วยรายงานหน่อยครับตอนนี
2: ้คะแนนตอนนี้อันดับ1อันดับ2พอมีเป็นคร่าวๆไหมว่าอันดับ1ได้กี่คะแนนแล้วนับมีไหมฮะตอนนี้อยู่ที่หน้าจอคะแนนอะไรหรือเปล่าครับ
0: ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่หน้าจอคะแนนนะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คืออ
2: ันดับ
0: เบอร์ที่2เนี่ยนำมาในทุกๆหน่วยเลือกตั้ง
2: คือคุณ
1: ปอระเมศงามพิเชษใช่ไหมผู้สมัคร
0: ใช่อ๋อ
1: นายกคนเดิมใช่ไหมอันนี้คือคนเก
0: ่
1: า
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อที่เขาบอกว่านอน
0: แล้วก็คาดการว่าจะมีการนับเสร็จแล้วก็ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยช่วงสักประมาณ3 ทุ่มคืนนี้อย่างแน่นอน
2: ครับและประชาชนเสียงเล่าลือของพี่น้องประชาชนพูดว่าคนเนี้ยนอนมาไหมหรือว่ายังไง
0: ก็ประชาชนก็แอบเชียร์เนาะหลายคนที่แอบดูแอบสอบถามมานะคะระหว่างวันบางคนก็บอกว่าคือดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปก็อยากให้บ้านเมืองอย่างเมืองพัทยาเนี่ยเจริญขึ้นไปอีกไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้นำในครั้งนี้เป็นผู้แทนประชาชนนะคะมาช่วยกันพัฒนาเมืองพัทยาของพวกเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะให้เมืองพัทยาบ้านเกิดเขาเนี่ยได้มีการพัฒนายิ่งขึ้นไป
2: คุณนัทยาคุณนัทยาพัทยานี่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวคนที่ได้รับการเลือกตั้งเนาะจะได้รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหาอะไรให้กับชาวเมืองพัทยาที่เขารออยู่ว่าคนที่เขาเลือกนี่จะต้องไปแก้ปัญหาให้เขาปัญหาเด่นๆเลยเอาว่ามาเลยเป็นข้อเลยนะครับว่าปัญหาอะไรบ้างครับคุณนัทยา
0: หลักๆนะที่เห็นที่พัทยาค่ะเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเรื่องของแรงงานเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยเป็นหลักๆนะคะส่วนเรื่องที่เห็นเป็นแบบกันค่อนข้างชินตาก็คือน้ำท่วมขังในบางพื้นที
1: ่
0: ซึ่งเป็นน้ำท่วมขังที่รอการระบาย
2: ครับครับ
0: ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการปรับปรุงผังเมืองหรือว่าการพัฒนาเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะซึ่งอาจจะทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีก
1: ครับ
0: ในจุดตรงนี้ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าหลักๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของนักท่องเที่ยวที่อยากจะให้เข้ามาดูแลเรื่องการพัฒนาหรือว่าการที่ส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจผู้ประกอบการต่างๆค่ะ
1: ครับเรื่องของรถติดมาเฟียในพื้นที่มีไหมฮะอยากแก้ไขปัญหา
0: อันนี้นี่
1: รถติดไหมเอาอย่างนี้ก่อนผมเคยไปแล้วรถติดมากอ่ะเขามีนโยบายอะไรแบบนี้กันบ้างไหมฮะ
0: ต้องบอกต้องถามก่อนว่าไปช่วงไหนแล้วไปที่บริเวณจุดไหนอย่างเงี้ยถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดยาวเนี่ย
2: แน่นอน
0: พัทยาเนี่ยมันติดแน่อยู่แล้วค่ะแล้วถ้าเกิดขึ้นไปในส่วนที่เป็นเมืองท่องเที่ยวในส่วนของชายหาดทางลงหาดแบบเนี้ย
1: ค
0: ือเมื่อประชากรหนาแน่นแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทุกคนอ่ะมุ่งหน้าที่จะมากันนะคะยังไงก็ติดคือด้วยความที่ประชาชนเข้ามาเที่ยวเยอะรถมีจำนวนเยอะขึ้นสถานที่ก็อาจจะมีไม่เพียงพอสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ติดค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะเดินทางเป็นเส้นทางผ่านมาท่องเที่ยวแบบคือมันเป็นจุดหมดหมายที่ง่ายแล้วก็ใกล้กรุงเทพก็เลยเป็นแบบสิ่งที่คนเลือกที่จะมาใกล้ๆมาแบบวันเดย์ทริปได้มาเช้าเย็นกลับ
2: ครับที
1: น
2: ี
1: ้
2: เดี๋ยวนิดนึงว่าทีนี้เมืองพัทยาเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนด้วยสำคัญเลยกลุ่มที่แบบ LGBTQ อะไรกลุ่มเท่าเทียมทางเพศนี่เขาก็มีเยอะนะม
1: ี
2: เยอะนะมีการพูดคุยนโยบายเรื่องนี้ไหมผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยามีการพูดคุยเรื่องนี้ไหมดูแลกลุ่มเหล่านี้ด้วยไหมฮะ
0: นโยบายเรื่องนี้นะคะจะเป็นในมุมของการผลักดันประกอบการร่วมกับนักท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีกลุ่ม LGBTQ เหมือนอย่างงานประกวด LGBTQ ที่จะต้อง
2: จัดที่พัทยา
0: ก็เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวค่ะ
2: ครับ
0: เช
2: ่
0: นเดียวกันว่ามีการจัดงานครอบครายมันพวกเทศกาลต่างๆที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องนี้จริงๆพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่ดึงดูดคือเทศกาลสำหรับต่างชาตินะคะแล้วก็รวมกลุ่มทุกกลุ่มไว้เนี่ยแทบจะทุกเดือนเลยที่พัทยาเนี่ยจะมีงานพิเศษงานอีเวนต์งานต่างๆ
2: โอเคได้เลยครับขอบคุณนะครับ
1: ณัฐยามากครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณณัฐยาโทรทการนันนะครับผู้สื่อข่าวสวทชลบุรีแม้เสียดายเวลาน้อย
2: เวลาน้อย
1: อยากจะคุยในพื้นที
2: ่
1: ชลบุรีพัทยา
2: ครับระหว่างรอสายต่อไปสรุปคะแนนหน่อยมาแล้ววิ่งมาฉิวฉิวตอนนี้นับไปแล้ว 169,400 โอ้ตัวเลขมันวิ่งแล้ว 169,792 อันดับ1คุณชัดชาติ 18,630 อันดับ2คุณมลิกา 22,311 อันดับ3คุณชัยวัฒน์ 13,204 และอันดับ4คุณอนุชา 8,133 อันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ 3,859 ตอนนี้อันดับ2 3 4 5รวมกันยังไม่เท่าอันดับ1 109,000 กว่าคุณคิดดู
1: คุณชัดชาติเขาบอกว่าชนะตั้งแต่เลือกตั้งแต่สมัครแล้วนะฮะ
2: ชนะตั้งแต่สมัคร
1: ชนะตั้งแต่สมัครแล้วฮะ
2: ขนาดนั้นเลยนะคุณ
1: คิดดูดิเขาก็คือผู้สมัครสกเน
2: ี่
1: ยพยายามที่จะนำเสนอว่าเขาอยู่ทีมชัดชาติ
2: เพราะเขารู้ว่ากระแสคุณชัดชาติมาไง
1: แล้วบางคนใช้สีเนี่ยเรียนแบบสีเขียวๆนะครับคุณชัดชาติ
2: เพื่อให้ดูว่าเป็นพวกเดียวกัน
1: ถูกต้องนะฮะทำให้คนบางคนบอกเฮ้ยฉันเข้าใจผิด
2: ตอนนี้พร้อมในสายอะไรสายหนึ่งคุณ
1: ไปดูในพื้นที่กรุงเทพนะฮะบรรยากาศที่ลานคนเมืองกรุงเทพนะฮะมีการแถลงนะฮะเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ขอบคุณชวิสาปทุมมาผู้สื่อข่าวสวทกทมฮะตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณชวิสาครับ
3: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคนบนมาค่ะ
2: ครับเป็นไงบรรยากาศผู้คนการแถลงคนเข้ามาลุ้นกันเยอะไหมเอาเชิญเลยรายงานบรรยากาศกันหน่อยคุณชวิสาครับ
3: ค่ะต้องบอกว่าที่ศาลาว่าการกรุงเทพที่เสาชิงช้านะคะฝนเนี่ยเรียกว่าเบาลงไปเยอะแต่ก็ยังเปียกอยู่ส่งผลต่อการจราจรโดยรอบนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่มาสังเกตการก็อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการนับคะแนนอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งสองหน่วยที่อยู่ที่บริเวณหน้าสนามว่าการนะคะ
2: ครับคร
3: ับ แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทางภายในอาคารห้องรัตนโกสินทร์นะคะปลัดคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการแถลงนะคะหลังปิดหีบของภาพรวมการปิดหีบของหน่วยเลือกตั้ง 6,000 กว่าหน่วยทั่วกรุงเทพเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จะสรุปมาให้สั้นๆนะคะก็คือทางปลัดกรุงเทพเนี่ยระบุว่าภายหลังเวลา 17:00 นนะคะหน่วยเลือกตั้งทั่วกรุงเทพมหานครนะคะกว่า 6,628 หน่วยเนี่ยก็ได้ปิดหีบทุกท่วนตามกำหนดนะคะ
2: ครับครับ
3: แล้วก็ทุกหน่วยเนี่ยเรียกว่าสามารถดำเนินการเลือกตั้งได้อย่างเรียบร้อยทุกหน่วย
1: ครับ
3: และเมื่อปิดหีบปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็เริ่มนับคะแนนทันทีนะคะภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างไรก็ตามนะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะคะที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้รายงานให้เราทราบนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ช่วง 10:00 นะคะช่วงเช้าบริเวณซอยแจ้งวัฒนะที่มีเหตุเพลิงไหม
1: ้แจ้งวัฒนะ10
3: ค่ะตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครแจ้งว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งเหตุและได้ควบคุมเพลิงได้สำเร็จภายในเวลาประมาณ15 นาทีเท่านั้นแล้วก็ทำให้เหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนั้นไม่กระทบต่อการเลือกตั้งนะคะสามารถดำเนินการได้ตามปกติเลยต่อมาเนี่ยในช่วงสายจนถึงช่วงเที่ยงก็มีรายงานเรื่องลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งส่งผลทำให้ป้ายประชาสัมพันธ์ในหน่วยเลือกตั้งบางแห่งเนี่ยล้มอย่างเช่นที่เขตบางกะปินะคะมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยได้รับบาดเจ็บจากป้ายล้มทับแต่ว่าไม่ได้ร้ายแรงมากค่ะ จ้าหน้าที่เนี่ยได้ให้การช่วยเหลือรักษาแล้วก็ปัจจุบันก็ได้กลับบ้านแล้วนะคะ
2: ครับครับ
3: เช่นเดียวกันในเขตให้ขวาเนี่ยก็มีเหมือนกันป้ายล้มทับแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็สำนักงานเขตเนี่ยสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดำเนินการเลือกตั้งต่อได้ตามปกติค่ะ
2: ครับและตอนนี้ที่บริเวณลานคนเมืองนี่คะแนนจากทุกเขตอะไรต่างๆมีบอร์ดกลางอะไรคะแนนวิ่งมาที่นี่หมดใช่ไหม
3: ยังไม่มีคะแนนขึ้นจอนะคะคิดว่าน่าจะรอจะเขตใกล้เคียงด้วยใช่
2: ครับครับครับ
1: มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
2: มีอะไรเพิ่มเติมว่าไปเลยครับ
3: ก็จะมีเหตุการณ์ในช่วงบ่ายต้นมานะคะก
2: ็
3: จะเน้นไปที่เรื่องของการฝนตกฝนตกหนักนะคะที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็รายงานว่ากลุ่มฝนเนี่ยมันก่อตัวมาจากทางฝั่งจังหวัดนครปฐม
2: ครับ
3: ทำให้ผลพื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยจะไล่มาตั้งแต่ฝั่งชลบุรีนะคะกรุงเทพมหานครชั้นในแล้วก็ไปทางฝั่งตะวันออกนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดลมแรงน้ำท่วมขังแล้วก็ต้นไม้หักโค่นในบางจุดนะคะแต่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับมีแผนรับมือเหตุไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะก็ทำให้มีการระบายน้ำแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะลดผลกระทบไปได้อย่างรวดเร็วนะคะ
2: ครับ
3: อย่างไรก็ตามเนี่ยผลกระทบจากการฝนตกเนี่ยมันอาจจะทำให้หน่วยเลือกตั้งบางหน่วยเนี่ยนับคะแนนล่าช้าออกไปนะคะแล้วก็มีรายงานว่ามีเอกสารบางอย่างเนี่ยที่อาจจะเปียกไปบ้างแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งทุกใบนะคะไม่เปียกแล้วก็จะถูกนับทุกใบครบถ้วนแน่นอนนะคะอยากให้ประชาชนที่มาเลือกตั้งเนี่ยไว้วางใจหรือความเชื่อใจเชื่อมั่นนะคะในเจ้าหน้าที
1: ่ครับ
2: ครับครับ
1: ครับคุณชวิสามาครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: เด
1: ี๋
2: ยวคุณชวิสาเนี่ยจะอยู่ยาวจนถึงนู่นเลย 3-4 ทุ่มเลยใช่ไหมจนกว่าจะปิดเรียบร้อยผลคะแนนทางการใช่ไหม
3: ใช่แล้วค่ะ
2: โอ้ครับ
3: ก็คิดว่าจะแถลงอีกครั้งนึงเนี่ยเป็นผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยช่วงประมาณ3ทุ่ม
2: 3ทุ่ม
3: ก็จะติดตามทำข่าวมาให้ผู้ฟังได้รับทราบเรื่องต่อไปนะคะ
2: ครับครับครับ
1: ครับขอบคุณคุณชวิสามากนะครับ
3: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณชวิสาปทุมมานะครับผู้สื่อข่าวสวทฮะบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับนี่ปากกาเซียนนะครับเมื่อกี้คุณบอกว่าอันดับ2เป็นคุณมาริกาบุญมี
2: ใช่ครับ
1: ตระกูลมหาสุขตอนแรกเนี่ยเขาเดาว่าคุณชัยวัฒน์เนี่ยน่าจะมาเป็นอันดับ2ของพรรคประชาชนอันนี้หักปากกาเซียนนะครับ
2: หักปากกาเซียน
1: หักปากกาเซียนนะฮะ
2: กลายเป็นคุณ
1: มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเนี่ยคือในนามอิสระ
2: คุณ
1: ติ่งมาริกาเนี่ยแหละครับเป็นปรากฏการณ์ล้มยักษ์นะครับเพราะว่าขึ้นมาเป็นอันดับ2อย่างเหลือเชื่อกวาดคะแนนไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้
2: มันตอนนี้ 23,000 แล้วนะฮะกับคนที่สังกัดพรรคนี่ห่างกันเกินครึ่งหมดเลย
1: คุณชัยวัฒน์เนี่ยหล่นไปอยู่อันดับ3นะฮะ
2: ครับ
1: คะแนนอยู่ 13,000 คุณมาริกาเนี่ย
2: 23,000 นะฮะ
1: 2เท่านะ
2: นี่เป็นการสังเกตได้แล้วว่าคนกทม.นี่จะอยู่สังกัดพรรคไหนก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นชูเชิดชูโรงให้คนเลือกคุณมากน้อยไม่เกี่ยวนะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: คนกทม.คิดไม่เหมือนที่อื่นนะเดาใจยากเหมือนอาจารย์
1: เขาบอกว
2: ่
1: ากลุ่มพลังเงียบฮะ
2: ใน
1: กร
2: ุงเทพ
1: ที่เทคะแนนให้กับผู้สมัครอิสระ
2: ครับ
1: สายลุยหลายคนนะฮะคุณชัชชาติอิสระ
2: มา
1: ริกาได
2: ้อิสระเหมือนกัน
1: นะฮะตอนหลังเมื่อก่อนเขาอยู่ประชาธิปัตย์ตอนหลังเขามาอิสระแล้ว
2: มาอิสระเลย
1: นะส่วนสังกัดพรรคเนี่ยพรรคประชาชนคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร
2: กับ
1: คุณอนุชาบุรพชัยศรีประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไม่ได้ก็อันดับ3อันดับ4
2: อันดับ3อันดับ4ไปแล้ว
1: หลวงกรณ์กสิวัฒน์เกษม
2: อิสระ
1: อิสระเหมือนกันตวัดรังท้าย
2: รังท้ายอันดับที่5ครับ
1: นะก็เป็นปรากฏการณ์นะการเลือกตั้งเพราะว่ากรุงเทพแม้คุณชัดชาติเนี่ยจะนอนมาแต่ก็มีการวิเคราะห์ในไส้ในเหมือนกัน
2: วิเคราะห์ว่ายังไง
1: บอกว่าเดี๋ยวสกเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยจะอยู่ในฝั่งไหนถ้าเกิดสกเนี่ยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยไม่มาทางเดียวกับคุณชัดชาติเนี่ยการบริหารงานก็ยาก
2: จะทำงานยังไง
1: เหมือนนายกเนี่ยที่มีสสในสภาไม่สนับสนุนนายก
2: นั่นแหละมัน
1: ทำงานยากลูกน้องไม่สนับสนุน
2: แต่ผมเชื่อนะตั้งแต่การเลือกตั้งแล้วคุณทรงพลที่คุณพูดมาบางคนสกเปลี่ยนสีพื้นในการหาเสียงเป็นสีเขียวตามคุณชัดชาติ
1: ไม่ก็ผมอยากเป็นสกไง
2: ก็แสดงว่าไม่ต้องห่วงอยู่พรรคไหนก็ตามแต่พอเข้าไปในสภากรุงเทพมหานครว่าไงครับพี่ชัดชาติเอาเลยตามนั้นครับพี
1: ่จริงๆมันต้องอยู่ที่ประชาชน
2: เอ
1: าแบบสวยๆเลยนะ
2: ครับ
1: คนกรุงเทพอยากได้อะไร
2: นั่นแหละคร
1: ับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันคือการใช้งบของพื้นที่กรุงเทพด้วย
2: คุ
1: ณบุญมาฮะค
2: ือ
1: ที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันมีการทุจริตมีการซื้อตำแหน่งเนี่ยที่ระบบอากงเนี่ยผู้ว่าชัดชาติเคลียร์แล้วนะ
2: เคลียร์แล้วนะ
1: เคลียร์แล้วแต่แล้ว เล็กๆน้อยๆในพื้นที่เนี่ยนะเรื่องของข้าราชการเกียร์ว่างรับสินบนอะไรแบบนี้ที่มันเป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างสิ่งต่างๆเนี่ยประชาชนจะร้องเรียนผ่านทรัฟฟี่ฟองดูหรืออะไรยังไงเนี่ยมันมีการแก้ไขอะไรอย่างนี้เนี่ยไปมากน้อยแค่ไหนต้องมีการประชาสัมพันธ์กันออกมา
2: แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งคะแนนของคุณชัดชาตินี่ทิ้งห่างอันดับ2 3 4 5รวมกันยังไม่ได้เท่าเลยยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ย
1: รอบที่แล้วอ่ะอันดับ2กับ3รวมก
2: ัน เป็นการบ่งบอกชัดเจนแล้วว่าประชาชนมีเป้าประสงค์ต้องการอะไรคุณชัดชาติมีนโยบายยังไงเล่นเรื่องอะไรจะผลักดันเรื่องอะไรชัดเจนเรื่องไหนก็ว่าไปตามนั้นแสดงว่าการเลือกใครคะแนนทิ้งห่างกันขนาดนี้เป็นกิโลเป็นไมล์เป็นลี้ขนาดนี
1: ้ทิ้งห่าง
2: ชัดแล้วชัดแล้วว่าประชาชนเขาต้องการอะไร
1: ไม่ต้องลุ้นใช่ไหม
2: ไม่ว่าใครสกก็ตามแต่ไม่ว่าจะพรรคไหนมาจากการเลือกตั้งคุณกล้าขัดกับมติความต้องการของเสียงส่วนใหญ่เหรอ
1: เอ้าก็ไม่แน่เหมือนกันนะก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์คือคนกรุงเทพเนี่ยคุณ 2-3 วันก่อนเลือกตั้งเนี่ยสำคัญนะการเลือกตั้งสสการเลือกตั้งอะไรก็ตามถ้ามันมีกระแสอะไรออกมาช่วงนั้นเนี่ยโอ้มันทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยถึงกับแพ้ถึงกับชนะกันได้เลยเขาบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยมันไม่เหมือนจังหวัดอื่นๆนะฮะก็เลยเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่ากระสุนอย่างเดียวต้องมีกระแสด้วย
2: มีกระสุนและมีกระแสด้วย
1: กระสุนคืออะไรก็รู้ใช่ไหมมันต้องมีกระแสด้วยแต่คนกรุงเทพเนี่ยพูดกันตรงๆเลยนะกระสุนใช้ไม่ได
2: ้ต้องใช้กระแสเป็นหลักด้วย
1: ต้องใช้กระแสแล้วก็นั่นแหละช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยสำคัญนะส่วนที่พัทยาผลนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะครับก็ตามที่คาดไว้นะฮะ
2: อันนี้ล่าสุด
1: คุณปรเมศงามพิเชษฮะผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข2อ่ะอดีตนายกเมืองพัทยาเก่าแล้วล่ะฮะก็มีคะแนนนำนะฮะคะแนนนำเป็นอันดับ1ฮะส่วนคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรเป็นอันดับ2นะครับก็ยังไงก็ตามผลคะแนนนี้ก็เป็นการนับคะแนนบนจอรายงานผลเป็นการชั่วแต่ก็เชื่อแหละครับว่าคนเดิมฮะนายกปรเมศงามพิเชษน่าจะมา
2: น่าจะมา
1: น่าจะมานะ
2: ตอนนี้ล่าสุดที่เสาชิงช้าเขารายงานอยู่นะครับว่าเตรียมที่จะสรุปผลคะแนนเตรียมอยู่เตรียมการอยู่ตอนนี้รายงานตัวเลขคงจะส่งเข้าไปที่ศูนย์ที่เสาชิงช้าศูนย์กลางแล้วในการนับคะแนนทั้งในส่วนของสกแล้วก็ผู้ว่าด้วยนะครับ
1: ครับเรื่องการไม่ได้ไปในการที่จะเลือก
2: ถ้าไม่ได้ไปเลือกตั้ง
1: ย้ำหน่อย
2: ย้ำหน่อยมันก็มีรายละเอียดนะครับเรื่องของถ้าไม่ได้ไปเลือกตั้งนี่นะฮะก็มีวิธีการช่องทางมากมายในการเรื่องของถ้าไม่ได้ไปเลือกตั้งนะครับ
1: ก็ต้องแจ้งเหตุนะ
2: แจ้งเหตุ
1: ภายใน7วันนะฮะต
2: ่
1: อสำนักงานเขตนะทำหนังสือแล้วก็ระบุเลขบัตรประชาชนและอื่นๆจะไปด้วยตัวเองหรือจะมอบได้ให้ใครไปก็ได้หรือทางเว็บไซต์ของกตนะฮะ www.ect.go.th หรือว่าเว็บไซต์ของมหาไทยนะbora.go.th นะครับก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าเมื่อเช้าก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกัน
2: ทำไมครับ
1: ก็คุณทักษิณไปใช้สิทธิ์นะ
2: เออ
1: บอกว่าคุณทักษิณอดีตนายกไปใช้สิทธิ์ก็เลยบอกว่าอ๋อแสดงว่าคุณทักษิณไม่อยากเสียสิทธิ์เผื่อจะได้อะไรในทางการเมืองหรือเปล่าแล้วคนก็บอกนะ
2: ก็ว่ากันไปนะ
1: แล้วลุงป้อมอ่ะพลเอกประวิตรวงสุวรรณ
2: ยังไง
1: ไม่เห็นเนาะไม่เห็นข่าวไม่เห็นข่าวผู้สื่อข่าวไม่ได้ไปหรือลูกป้อมไม่ได้ไป
2: ครับเงียบเลยเน
1: า
2: ะ
1: ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเลือกรอบหน้ามีส.ส.ลุงป้อมก็ไม่ได้ลง
2: ครับ
1: เพราะว่าลุงป้อมอยู่กรุงเทพใช่ไหมในประวิตรวงสุวรรณ
2: ถูกต้อง
1: ก็แสดงว่าเหมือนวางมือโดยไกลๆแล้วไหม
2: ครับอาจจะวางมือโดยไกลๆ
1: เขาดูลึกกันถึงขนาดนี้เลยนะว่าใครมาใช้สิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์แล้วก็เฮ้ยถ้าเกิดไม่มาใช้สิทธิ์เนี่ยแสดงว่าอาจจะวางมือแล้วก็ได้หรือใครที่มาใช้สิทธิ์อาจจะแสดงว่าโอ้ฉันยังอยากจะไปต่อในทางการเมืองแต่เมื่อเช้าไปสัมภาษณ์คุณทักษิณนะคุณทักษิณก็บอกว่าในฐานะประชาชนคนไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะมาออกเสียงเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยก็คือไม่นอนหลับทับสิทธิ
2: ์ไม่นอนหลับทับสิทธิ์อัน
1: น
2: ี้
1: ก็เป็นคำพูดของคุณทักษิณนะ
2: ครับก็แล้วแต่อันนี้ก็คือบอกกันหน่อยแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ภายในวันที่5กรกฎาคมใช่ไหมที่เขาว่ากัน
1: ก็คือนับแต่วันนี้เนี่ยไม่เกิน7วัน
2: ไม่เกิน7วันก็คือภายในวันที่5กรกฎาคมโดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านย้ำนะที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ใช่ที่อยู่ที่คุณไปทำงานนะโดยแจ้งด้วยตนเองก็ได้ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนหรือจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้แล้วการแจ้งเหตุก็สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์ที่ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโบทย้ำกันอีกทีหรือจะแจ้งเหตุที่ไม่ไปเลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.boraebora.dopadopa.go.th ครับเอาย้ำกันทีอีกทีเหตุที่ไม่จำเป็นที่เขาฟังแล้วเขาจะให้โอกาสคือ 1. คุณมีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลใช่ไหมเอาหลักฐานมา 2. เหตุเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เอาหลักฐานใบรับรองแพทย์มาจบ 3. เหตุคือเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เข้าใจสุขภาพอะไรต่างๆและเหตุต่อไปคือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเหตุต่อไปคุณมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากพื้นที่เลือกตั้งในวันนั้นขณะนั้นวันนี้เนี่ยเลือกตั้งนี่เกินกว่า100กิโลเมตรมาไม่ทันต่อไปเหตุคือได้รับคำสั่งนี่พูดถึงข้าราชการนะได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งซึ่งมันไกลมันเดินทางกลับมาไม่ทันไม่ได้เพราะกำหนดเวลาสมมุติว่าให้ไปปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่26 27 28ถึง30
1: ครับ
2: กลับมาไม่ได้สิเพราะราชการมีคำสั่งไปนู่นเดี๋ยวไม่ได้ต่อไปมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่กกต.กำหนดอันนี้ต้องไปดูระเบียบอีกว่ากกต.กำหนดอะไรบ้างที่แจ้งแล้วฟังขึ้นแล้วก็ให้โอกาสนะ
1: คือรอบเนี้ยถ้าถูกตัดสิทธิ์นะฮะ2ปีครับ
2: 2ปี
1: ตัดสิทธิ์2ปี
2: ครับ
1: ก็คือแจ้งได้จนถึงวันที่5กรกฎาคมช่องทางเนี่ยก็แอปพลิเคชัน Smart Vote หรือที่เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะฮะแล้วก็หรือจะไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอแล้วก็นายทะเบียนท้องถิ่นด้วยตนเองไปทางไปรษณีย์ก็ได้นะฮะซึ่งภาพรวมตอนนี้ก็เรียบร้อย
2: ดี
1: ภาพรวมตอนนี้ก็เรียบร้อยน่าจะมีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ
2: ประมาณเท่าไหร่
1: 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม
2: เนาะ
1: 3 ทุ่ม 4 ทุ่มนะ
2: ส่วนใหญ่
1: กรุงเทพ
2: ครับส่วนใหญ่คนที่ต้องการที่จะแจ้งเหตุอะไรต่างๆคือคนที่ยังคงจะวนเวียนที่จะเล่นการเมืองต่อเช่นยังจะอยากจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านยังคงอยากจะสมัครเป็นส.ส.สมัครเป็นสมาชิกท้องถิ่นต่างๆหรือส.ว.อยากจะเข้าชื่อร้องถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นในอนาคตอะไรต่างๆหรืออยากจะดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐภารัฐสภาฝ่ายการเมืองเช่นบางคนเนี่ยอ่ะสมมติว่าผมเนี่ยโอ้คุณชัดชาติได้ผมไปเป็นเลขาคุณชัดชาติถ้าไม่มาเลือกตั้งไม่ได้นะเป็นเลขาไม่ได้นะไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะรายละเอียดเป็นอย่างนี้นะครับ
1: ส่วนการประกาศผลการเลือกตั้งนะฮะเขตใดไม่มีเรื่องร้องเรียนคัดค้านกกต.จะประกาศผลอย่างเป็นทางการภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งนะฮะหากมีข้อร้องเรียนอะไรต่างๆอย่างช้าก็ไม่เกิน60วันนะครับ
2: เขาบอกว่าให้
1: พูดถึงทีมเปล่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องเก่าแล้วนะครับเอาละเดี๋ยววันนี้เวลาของทางรายการนะฮะเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม2569นะครับหมดลงแล้วนะมันจะจัดถึง4ทุ่มไม่ได้หรอครับ
2: คุณจะรู้แล้วนะผมอ่านข่าวต่อ
1: เวลาน้อยไป
2: พอแล้ว
1: จัดถึงเที่ยงคืน
2: เดี๋ยวไปตาม
1: เวลาหมดแล้ว
2: ชั่วโมงดีกว่า
1: เอาละครับผมโสภณชูเวศครับ
2: และผมบุญมาศรีหมัดครับ
1: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: รายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กกต.ชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพร้อมย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เร่งแจ้งเหตุจำเป็นภายในวันที่5กรกฎาคมนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7วันและจะดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุดทางการอิหร่านประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กกต.ชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เร่งแจ้งเหตุจำเป็นภายในวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภายหลังการปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งทุกแห่งซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น 6,628 หน่วยและเมืองพัทยา113หน่วยหากพบกระบวนการที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายประชาชนสามารถทักท้วงคัดค้านต่อกรรมการประจำหน่วยได้ทันทีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบหรือสามารถติดตามผลคะแนนได้ทางเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com และเมืองพัทยาติดตามได้ที่ vote.pattaya.go.thส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถไปลงคะแนนในวันนี้ได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมส่วนกรอบระยะเวลาในการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งตามกฎหมายกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนจะประกาศผลได้ภายใน30วันนับจากวันเลือกตั้ง
2: แต่หากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
1: รองเลขาธิการกกต.ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหากเกิดฝนตกหนักหรือภัยธรรมชาติจนทำให้ไม่สามารถนับคะแนนต่อได้กรรมการประจำหน่วยจะประกาศงดการนับคะแนนชั่วคราวโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะกำหนดวันนับคะแนนใหม่ภายใน15วันซึ่งกระบวนการจัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดตามกฎหมายขอให้ประชาชนมั่นใจในความโปร่งใสด้านปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมหลังปิดหีบเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้เผชิญฝนตกหนักและลมกระโชกแรงและการนับคะแนนในบางหน่วยอาจมีความล่าช้าน
3: ายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงภายหลังการปิดหีบเลือกตั้งณห้องรัตนโกสินทร์แต่แล้วว่าการกรุงเทพมหานครเสาร์ชิงช้าว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาได้ปิดการลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อเวลา 17:00 น.โดยตลอดทั้งวันได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยแจ้งวัฒนะ10แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของหน่วยเลือกตั้งอย่างไรก็ตามหลายพื้นที่ประสบปัญหาลมกระโชกแรงและฝนตกหนักส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางพื้นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังส่วนของผลกระทบจากสภาพอากาศพบว่ามีเหตุใต้ประชาสัมพันธ์ล้มทับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งเกิดต้นไม้หักโค่นและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตภาษีเจริญและพื้นที่ฝั่งชลบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การนับคะแนนในบางหน่วยอาจล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากฝนตกหนักแต่เบื้องต้นยังคาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลาประมาณ 22:00 น.
4: สภาพอากาศได้รับแจ้งจากสำนักการระบายน้ำจากการตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่นะครับมีการก่อตัวจากจังหวัดนครพนมนครปฐมนะครับเคลื่อนผ่านเข้ามาทางพื้นที่กรุงเทพทางด้านตะวันตกพื้นที่ซึ่งในส่วนหนึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของพายุที่พัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้หักโค่น เรื่องของน้ำท่วมขังนะครับในส่วนนี้ซึ่งจากที่ทางกรุงเทพมหานครเองเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนที่เผชิญเหตุในการเฝ้าระวังในเรื่องของกรณีที่จะเกิดเหตุเรื่องของฝนที่จะตกขึ้นในพื้นที่ก็ได้เร่งดำเนินการในส่วนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
3: สำหรับข้อร้องเรียนที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นกรณีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ผิดหน่วยโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทางนี้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านจะต้องกลับไปใช้สิทธิ์ในเขตเดิมหากยังมีชื่ออยู่ไม่ครบ1ปีและการแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องดำเนินการภายใน10วันก่อนวันเลือกตั้งภวิษาปทุมมารายงาน
1: เลขาธิการกกต.ระบุการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกรณีถูกอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งแจ้งความคดีหัวเลือกสว.ปี2567จะเป็นแนวทางพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เหมาะสมนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่าการที่พันตำรวจเอกมนัสนครศรีอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ระดับประเทศปี2567เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเลขาธิการกกต.และสำนักงานกกต.เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากจะทำให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้รับการพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมแทนการโต้ตอบผ่านสื่อมวลชนส่วนกรณีที่พันตำรวจเอกมนัสอ้างว่าได้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.ให้เลขาธิการกกต.รับทราบในวันเกิดเหตุนั้นเหตุการณ์ในวันดังกล่าวมีรายละเอียดหลายประเด็นและไม่ประสงค์ชี้แจงรายละเอียดต่อสาธารณะควรปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้พิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยยืนยันว่าไม่มีประเด็นใดที่น่ากังวลและพร้อมให้ความร่วมมือหากได้รับการประสานให้เข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5: มันดีคือมันจะได้เข้าสู่กระบวนการคือเอาไปพูดกับไปกลับมาแล้วมันอะไรอ่ะมันไม่จบอ่ะสำหรับผมว่ามันดีไม่เป็นไรอ่ะมันอยู่ในกระบวนการแล้วครับมันผมว่าสำหรับผมคือดีมันดีคือจริงๆอ่ะมันอยู่ในเหตุการณ์อยู่หลายเหตุการณ์นะครับผมไม่อยากจะมาพูดเหมือนกับต่อความยาวสาวความยืดข้างนอกนะครับก็จะบอกว่ารู้สึกดีที่มันจะได้เข้าสู่ช่องไม่ใช่คนต่างเขามาพูดผมเนี่ยไม่พูดผมจะฟังมาตลอดก็พร้อมเป็นแบบนี้มันก็เป็นดีที่มันจะได้พิสูจน์
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันภรรยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นตามที่มีคลิปเสียงแอบอ้างพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตให้แล้วเสร็จภายใน7วันและจะดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงประเด็นกรณีคลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนั้นโดยยืนยันว่าภรรยาของตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและมองว่าเป็นการพยายามดิสเครดิตของตนเองหรือเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจจากประเด็นการตรวจสอบทุจริตโดยย้ำว่าตลอดอายุราชการของตนเองและภรรยาทำงานโดยความสุจริตมาโดยตลอดอีกทั้งภรรยาของตนเองทำงานกับบริษัทต่างชาติและไม่เคยเกี่ยวข้องกับระบบราชการหรือการเมืองซึ่งจากนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้จงใจกล่าวเท็จทุกกรณีเพื่อความถูกต้องชอบธรรมส่วนการดำเนินการที่ผ่านมาได้สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและทางอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
7: ตอบเลยว่ามันสามารถสืบกันได้คนเราแต่บางทีเราเชื่อในสิ่งที่ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็พยายามจะเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยๆเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยเพราะผมก็กำลังคิดว่ามันเป็นกบข่าวอื่นหรือเปล่าที่มันกำลังเกิดขึ้นโดยเอาข่าวเนี่ยมาแล้วนักพูดสื่อข่าวเมื่อพอเห็นข่าวนี้ก็พูดไปเรื่อยๆข่าวเดิมๆที่มันคนที่กำลังทำความผิดคนที่กำลังเดือดร้อนคนที่กำลังเสียหายเนี่ยเขาก็สบายใจเพราะว่าโอ้พูดสื่อข่าวหันเหประเด็นไปแล้ว
6: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าสำหรับผู้ได้รับความเสียหายหรือมีเบาะแสเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยข้อมูลจะถูกนำมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับเอกสารการสอบจริงเพื่อความกระจ่างสำหรับกลุ่มผู้สอบแข่งขันได้ที่มีกำหนดรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ยืนยันว่าหากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ตามมติของคณะกรรมการกลางพร้อมขอให้ข้าราชการและประชาชนเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยจะทำเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดและผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับผลในไม่ช้าชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำหรับช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์นอกจากศูนย์ดำรงธรรมแล้วยังมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ซึ่งเป็นศูนย์ที่รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการร้องเรียนแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยทุกเรื่องจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามขั้นตอนติดต่อได้ทางสายด่วน1111ตลอด24ชั่วโมงเว็บไซต์ www.1111.go.th แอปพลิเคชัน PSC 1111และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ทำเนียบรัฐบาลด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เข้าตรวจการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ที่ส่งเข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบรรจุเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงทั้งการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินทุกประเภทอย่างใกล้ชิดรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่องทั้งพื้นที่โดยรอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปภ.และพระที่นั่งนงครานสโมสรซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันรวมถึงประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานที่ราชการที่เก็บพยานหลักฐานจะได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัยสูงสุดด้านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ที่จัดสอบไปเมื่อวานนี้มีการตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งดำเนินคดีเด็ดขาดนายพีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่คุมสอบณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ว่าได้รับทราบจากการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนพบว่าใบหน้าของผู้เข้าสอบไม่ตรงกับรูปในบัตรโดยบุคคลดังกล่าวมีลักษณะดูมีอายุมากกว่าข้อมูลในบัตรอย่างเห็นได้ชัดเจ้าหน้าที่จึงมีการประสานงานตำรวจควบคุมตัวไว้ทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยในช่วงแรกของการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยพยายามบ่ายเบี่ยงโดยอ้างว่าสาเหตุที่หน้าตาเปลี่ยนไปจากรูปในบัตรประชาชนเป็นเพราะผลข้างเคียงจากการเข้ารับเคมีบำบัดหรือเคมีแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากมีความแตกต่างกันมากเกินไปหลังจากสิ้นสุดเวลาสอบเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริงโดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองกฎหมายปภ.แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้วพร้อมทั้งประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของผู้กระทำผิดมีท่าทีสงบนิ่งอาจเคยรับจ้างสอบแทนในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งขณะที่การตรวจความเรียบร้อยศูนย์สอบทั้ง4ศูนย์ยังไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่มเติม
8: ส่วนแรกของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแล้วคิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วด้วยมาตรการที่วางไว้โดยปภ.มีมาตรการควบคุมตั้งแต่การแต่งกายไปจนถึงอุปกรณ์ที่อนุญาตให้พกพาเข้าห้องสอบถือเป็นความพยายามป้องกันความเสี่ยงในทุกด้านเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดต่อผู้เข้าสอบทุกคนกระทรวงคมนาคมขยายเวลามาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนเพื่อพยุงสายการบินในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง
9: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานที่ผันผวนเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกด้านนายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บวท.ระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการบวท.มีมติเห็นชอบให้ขยายมาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศในอัตราร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569นอกจากนี้ยังได้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือเครดิตเทอมโดยให้สายการบินชำระค่าบริการร้อยละ50ตามกำหนดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ50ให้ยืดเวลาจ่ายออกไปอีก30วันเพื่อลดภาระต้นทุนค่าน้ำมันควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจราจรทางอากาศให้คุ้มค่าและปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมนวัตกรรมหม่อนไหมครบวงจรพร้อมนำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผ้าไหมไทยสร้างรายได้รวมกว่า340ล้านบาทนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตนวัตกรรมหม่อนไหมณศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมหม่อนไหมมุ่งมั่นสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไหมไทยในทุกห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำโดยเน้นย้ำให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่มีความมั่นคงด้านอาชีพอย่างแท้จริงด้านนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าวว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถส่งมอบไข่ไหมพันธุ์ดีให้เกษตรกรกว่า 33,000 แผ่นคิดเป็นมูลค่ากว่า130ล้านบาทผลิตผ้าไหมมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานได้กว่า 130,000 เมตรมูลค่า210ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า340ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่แก้ปัญหาการทับซ้อนของที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นและแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้วหรือถอนสิ่งปลูกสร้างภายในเวลา15วัน
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโปร่งใสสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการคุ้มครองสิทธิของชุมชนดั้งเดิมอย่างเป็นธรรมนายสุชาติกล่าวว่าปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานสะสมมายาวนานกว่า40ปีที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายรัฐบาลแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากติดขัดข้อสงสัยจากหน่วยงานอิสระและภาคอนุรักษ์หรือ NGO โดยได้ออกคำสั่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือถอนรีสอร์ทหรือโรงแรมขนาดใหญ่ที่บุกรุกป่าภายใน15วันหากไม่ดำเนินการจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่กว่า200นายเข้าทำการรื้อถอนทันที ซึ่งวันนี้ได้นำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้ว3แห่งในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวให้เร่งดำเนินการทันทีแล้วเพื่อนำที่ดินคืนมาให้อุทยานแห่งชาติฟื้นฟูป่าต่อไปพร้อมยืนยันประชาชนที่อาศัยจริงจะได้รับสิทธิครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีการตัดพื้นป่าธรรมชาติอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเป็นมติเอกฉันท์ไม่ว่าที่ดินจะถูกเปลี่ยนผ่านไปเป็นสปก.หรืออยู่ภายใต้มาตรา64ยังคงเป็นที่ดินของรัฐซึ่งไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแน่นอนติยาพันยางเทียนรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจล้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ล้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายผ่าน LINE@ชาฟี่ฟองดูสามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร02-257-7042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพรชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะเกชเมืองซิริกและเมืองบันดาเอเลนเกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ลงนามเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกหากกองทัพอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีต่อเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนางเดลซีโรดริเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาออกแถลงการผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลของ24ประเทศส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,700 คนพร้อมกับหน่วยสุนัขกู้ภัย86ทีมมายังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 รายขณะที่องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประเมินว่าประชาชนชาวเวเนซุเอลาราว 1,800,000 คนซึ่งรวมถึงเด็กประมาณ 680,000 คนต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้โดยยูนิเซฟขยายการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยได้มากขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนี่คือภาคตะวันออกซึ่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน

0: เตรียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
1: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยา

0: และทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องอย่างให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสารงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจะตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกันเพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตยามปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยแล้วมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนทานพีปราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมป์ฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบ static line มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันและกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงได้ให้โครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความเข้าพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนท่านี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์ยังมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมแต่ยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราช
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศวิสัยทัศน์ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคการแข่งขันกอล์ฟ KPMG Women's PGA Championship หลังจบรอบที่3โปรจีโน่อาทยาทิติกุลทำผลงานอยู่อันดับที่12ร่วมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นยิ่งเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 00:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระขออภัยครับในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จณท่าอากาศยานปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440 ครั้งที่สองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสารและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่สองจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแชงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณธรรมเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องบินจำลองการบินเสมือนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งวิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่สองอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: วันนี้ที่พระที่นั่งวิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นวันที่สองซึ่งตลอดทั้งวันมีประสบกรณิกรจากทุกสารทิศต่างพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกหลั่งไหลเดินทางมาน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยนายธนกรแก้วลอยประชาชนจากเขตบางกะปิกล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งที่สองที่เดินทางมาเข้ากราบพระศพเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอีกทั้งยังเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี2559พร้อมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
3: ท่านรู้สึกเป็นกันเองกับประชาชนมากครับส่วนตัวเคยรับเสด็จที่ สถาบันงานประชุมสถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี59ครับท่านใจดีเป็นกันเองมากๆครับไม่ค่อยถึงตัวเลยรู้สึกประทับใจท่านและชื่นชมท่านก็ต้องเป็นโครงการเพื่อพึ่งพาอย่างยากนี่แหละครับที่ท่านเข้าหาประชาชนแบบไปบางทีก็ไปส่วนพระองค์อย่างนี้ไปวิ่งลุยน้ำจะขอให้ประชาชนครับผมรู้สึกประทับใจมากๆครับ
2: เช่นเดียวกับนางสาวรำไพพันแตงจากเขตบางซื่อกล่าวว่าถือโอกาสในวันหยุดมาสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเคยได้รับพระกรุณาธิคุณเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยเมื่อปี2554พร้อมตั้งใจว่าจะหาโอกาสมาสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องในทุกวันหยุดอีกด้วย
4: ท่านทำความดีแล้วก็จะทำตามอย่างที่ท่านช่วยเหลืออะไรก็เรียกอะไรคนที่อยู่ในกรุงเทพฯเพื่อพาอะไรยากๆชอบอยู่ท่านจะมีถุงอะไรก็เรียกถุงยังชีพพอตอนน้ำท่วมมาท่านก็เอาไปแจกที่บ้านตอนน้ำท่วม54อ่ะท่านก็จะมีพวกถุงยังชีพไปแจกก็ดีท่านก็มีความดีที่แบบก็ยังช่วยเหลือประชาชนไม่ทิ้งประชาชนประชาชนเดือดร้อนท่านก็จะไปช่วยมีโอกาสมาแล้วก็อยากจะมาจะมากราบท่านเรื่อยๆถ้ามีโอกาสแต่ส่วนมากจะมาได้เพราะวันอาทิตย์หน้าก็ว่าจะมาอีก
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณทงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 20:00 น.ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนาที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคพร้อมเดินหน้าพัฒนาไทย LLM โมเดลภาษาไทยเพื่ออนาคต
5: นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DEเปิดเผยวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนา Powering the AI Economy Roundtable ภายในงาน Mobile World Congress ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยระบุว่ารัฐบาลไทยกำลังเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระดับสูงมีโครงข่าย 5G ครอบคลุมประชากรมากกว่า95%ซึ่งความพร้อมดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกโดยในปี2568ที่ผ่านมาภาคดิจิทัลของไทยมีมูลค่าการลงทุนที่สูงกว่า 746,000 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และบริการ Cloud นอกจากนี้รัฐบาลยังได้พัฒนา Cloud กลางภาครัฐหรือ GDCC เพื่อรักษาอธิปไตยทางข้อมูลควบคู่ไปกับการผลักดันโครงการไทย LLM ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของประเทศไทยเพื่อให้ AI สามารถเข้าใจภาษาวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการนำ AI ไปใช้ประโยชน์ในระบบข้อมูลสำคัญทางด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนา AI คือความไว้วางใจประเทศไทยจึงได้วางกรอบการกำกับดูแลและจริยธรรม AI อย่างเป็นระบบพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนรัฐบาลภาคธุรกิจและนักลงทุนจากทั่วโลกมาร่วมเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยในการสร้างระบบนิเวศ AI แห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันนันภาแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสนำกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจลงพื้นที่อำเภอจะแนะปฏิบัติการตามยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเคาะทุกประตูบ้านสร้างชุมชนปลอดภัย
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจลงพื้นที่อำเภอจะแนะเดินหน้าปฏิบัติการตามยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่การปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมและตรวจค้นพื้นที่บ้านสูงแคและบ้านพนุมาศตำบลดุสงยออำเภอจะแนะ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบผู้เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด2รายจึงนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนเพื่อเปิดโอกาสให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติภายหลังการปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสและคณะได้พบปะประชาชนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งครอบครัวผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาสถานศึกษาและประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติดจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนปาริกาคอยริยะบ้านสูงแคพบปะครูนักเรียนและผู้นำศาสนาพร้อมมอบขนมและไอศกรีมสร้างความใกล้ชิดและกำลังใจแก่เยาวชนรวมทั้งเข้าเยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามความเป็นอยู่และประสานความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรียืนยันว่าจังหวัดจะเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาและฟื้นฟูโดยเชื่อมั่นว่าความเข้มแข็งของชุมชนคือพลังสำคัญในการสกัดปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทางอย่างยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงานเทศกาลดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมิประจำปี2569กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงโลว์ซีซั่นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปี2569ณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิพร้อมชูศักยภาพของจังหวัดให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวตามนโยบายเที่ยวไทย365วันของรัฐบาลเนื่องจากทุ่งดอกกระเจียวถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในช่วงฤดูฝนซึ่งสวนทางกับหลายพื้นที่ของประเทศที่กำลังอยู่ในฤดูท่องเที่ยวต่ำหรือ low season การจัดงานครั้งนี้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มุ่งแสวงหาประสบการณ์ทางธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นด้วยตนเองซึ่งจะช่วยสร้างการจ้างงานและกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมฤทธิ์พลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 20:19 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายอันกยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้พบหารือกับนายชินจิโร่คุยสุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นที่กรุงโซลของเกาหลีใต้ในวันนี้โดยนายอันกยูแบกและนายคุยสุมิต่างเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำให้คาบสมุทรเกาหลีกลายเป็นพื้นที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และการสร้างสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังเห็นพ้องที่จะร่วมกันหาแนวทางการกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงการประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในกองทัพเรือเกาหลีเหนือและเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธต่อไป สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ในวันนี้ที่ระบุว่าทหารอิสราเอลสามารถสังหารสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวนอกจากนี้กองกำลัง IDF ยังให้คำมั่นที่จะยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารในเขตความมั่นคงของซีเรียต่อไปเพื่อกำจัดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อพลเรือนและทหารอิสราเอลทั้งนี้กองทัพอิสราเอลยังคงยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดผู้นำเผด็จการซีเรียถูกกลุ่มต่อต้านโค่นล้มอำนาจลงเมื่อเดือนธันวาคมปี2567สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB อนุมัติวงเงินสนับสนุนทางการเงินมูลค่า13ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ432ล้านบาทให้แก่รัฐบาลภูฏานเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนำไปใช้เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเมืองต่างๆของภูฏานให้มีความยืดหยุ่นและสามารถรับมือกับเหตุภัยพิบัติได้รวมทั้งขยายโครงการที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้กองทุนพัฒนาเอเชียหรือ ADB อยู่ภายใต้ทั้งนี้กองทุนพัฒนาเอเชียหรือ ADF อยู่ภายใต้การบริหารงานของธนาคารพัฒนาเอเชียให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บรรดาประเทศยากจนและเปราะบางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งช่วยให้ประชาชนในประเทศเหล่านี้ราว 384,000 คนหลุดพ้นจากความยากจนและเกิดการจ้างงานประมาณ 500,000 ตำแหน่งในช่วงปี2564ถึงปี2567ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โอจิโนอัธยาสิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์212รั้งอันดับ12ร่วมส่วนผู้นำเป็นของประยูแฮรันโปรเกาหลีใต้ที่เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์68นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์205ขณะที่โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจหวดเกิน2โอเวอร์พาร์74สกอร์รวม3อันเดอร์พาร์213อยู่ในอันดับ19ร่วมศึก RWS 200รายการมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกซุปเปอร์ไฟท์เป็นการป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซุปเปอร์เวเทอร์เวท154ปอนด์ระหว่างแดเนียลโรดริเกสเจ้าของเข็มขัดชาวสวิตเซอร์แลนด์ปะทะกับอังเคลบาวซ่าผู้ท้าชิงจากอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าแดเนียลโรดริเกสชนะน็อกอังเคลบาวซ่าพร้อมทั้งคว้าโบนัสไป 1,550,000 บาทขณะที่คู่รองซุปเปอร์ไฟต์ป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นไฟเวท112ปอนด์รีแมตช์ไฟต์ดุเดือดเวทีราชดำเนินปีที่แล้วระหว่างจิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์เจ้าของแชมป์พบกับด่วน99อเพชรขุนศึกแชมป์ราชดำเนินรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์ผลปรากฏว่าตลอด5ยกทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีแต่เป็นฝ่ายจิ๊กซอที่ใช้จังหวะฝีมือออกอาวุธได้มากกว่าจนสามารถชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันท์ป้องกันแชมป์ครั้งที่4ได้สำเร็จพร้อมรับโบนัสไป 750,000 บาทส่วนด่วน99แม้จะแพ้แต่ได้โบนัส 250,000 บาทเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกวรินดาลีปรีชานนท์เอาชนะฮันนะอิอิสึกะจากญี่ปุ่น2-0เซต6-1และ6-1คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้สำเร็จด้านจิรัตอุดมอัครพลแซงเอาชนะมาเรียอูวาโรวามือ1ของรอบคัดเลือก2-1เซต2-6 6-2และซุปเปอร์ไทยเบรก10-6คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้เช่นเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2บริเวณปากซอยสุขุมวิท39 นางนวลพันธ์กล่าวว่าในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องการเห็นกรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงเนื่องจากเห็นว่าสุขภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ยังอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและการรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายโดยบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz และ Monomax จะมีการถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้งหมด8คู่จากทั้งหมด16คู่เริ่มที่คืนนี้เวลา 2:00 นแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้บราซิลพบญี่ปุ่นวันที่30มิถุนายนเวลา 0:00 นวันที่1กรกฎาคมเวลา 0:00 นไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เม็กซิโกพบเอลกวาดอร์เวลา 8:00 นและอังกฤษพบดีอาร์คองโกเวลา 23:00 นวันที่3กรกฎาคมสเปนพบออสเตรียเวลา 2:00 นและสวิตเซอร์แลนด์พบแอลจีเรียเวลา 10:00 นวันที่4กรกฎาคมโคลอมเบียพบกาน่าเวลา 8:30 นฟลอเรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวของสกายสปอร์ตรายงานว่ากรานิตชาก้ากัปตันทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ของทันเดอร์แลนด์ตอบตกลงย้ายไปร่วมทีมเชลซีเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าเจ้าตัวยังช่วยทีมชาติในฟุตบอลโลก2026อยู่ในขณะนี้สำหรับชาก้าในฤดูกาลที่ผ่านมาช่วยให้ทีมแมวดำจบอันดับที่7ในพรีเมียร์ลีกคว้าโควต้าลุยศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลหน้าและถึงแม้ว่าเรจิสเลบรีกุนซือของทัพแมวดำยังอยากให้เขาอยู่ต่อกับทีมต่อไปแต่มีรายงานว่าได้ตอบตกลงไปค้าแข้งในทีมแซมฟอร์ดบิดเพื่อร่วมงานกับชาบีอาลอนโซนายเก่าสมัยค้าแข้งอยู่กับเลเวอร์คูเซนเรียบร้อยแล้วปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: ธรรมดามนุษย์เมื่อประสบทุกข์ภัยเข้าเบียดเบียนย่อมมีจิตใจวันไหวกระสับกระส่ายหมายจะหาที่พึ่งพำนักให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยและคลายวิตกเหตุดังนี้ศาสนาหรือคำอบรมสั่งสอนนำทางประพฤติปฏิบัติจึงปรากฏขึ้นเป็นของคู่โลกมานับแต่มีมนุษยชาติเพื่อช่วยส่องสะท้อนสัจธรรมของชีวิตปลุกใจให้สามารถอาจหารดำเนินไปอย่างถูกทิศทางไม่หลงไหลไม่ว่าโดยกระบวนความคิดหรือนิยามอย่างใดๆสุดแล้วแต่ศาสดาหรืออาจารย์แห่งศาสนานั้นๆจะกำหนดชี้นำซึ่งบางก็ว่าเป็นกลไกของกรรมบางก็ว่าเป็นกลไกของธรรมชาติหรือบางก็ว่าเป็นกลไกของอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเพราะฉะนั้นในท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นมิได้เว้นผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ปฏิบัติและผู้เผยแผ่สัจธรรมจึงเป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าย่อมจะสามารถเป็นที่พึ่งของชนหมู่มากอาจนำพาสังคมให้ก้าวพ้นความยากลำบากทั้งปวงให้ล่วงไปได้โดยสวัสดีพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2563
11: ที่ลืมบ
0: บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดจับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรง

วรรณคดีลีลารายการที่จะทำให้รู้ว่าวรรณคดีมีค่ามากกว่าที่คิดดำเนินรายการโดยวัฒนะบุญจับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันอาทิตย์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการวรรณคดีลีลาจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานแง่มุมต่างๆของวรรณคดีท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการวรรณคดีลีลาได้นำเอาวรรณกรรมพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญทีเดียวที่ชื่อว่าชิดกกไส้หั่นซึ่งถือกันว่าเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่คนที่จะเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองต้องอ่านเรียกกันว่าสามก๊กมีความสำคัญอย่างไรไส้หั่นก็มีความสำคัญอย่างนั้นและเราก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเป็นร้อยเป็นพันปีการปกครองบ้านเมืองเรื่องของอำนาจเรื่องของการหวังอำนาจโค่นอำนาจหวงอำนาจเป็นมาตลอดไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแค่เวลาเปลี่ยนแค่บุคคลเท่านั้นเองนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของไซฮั่นกันมีคำเชิญชวนนิดเดียวสั้นๆคือถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติใดทั้งเรื่องราวของที่อยากจะให้นำมาคุยกันต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้ว่ากันจริงๆอีกไม่นานชิดกกไซฮั่นจะจบแล้วอยากจะฟังเรื่องอะไรต่อหรือว่าอยากจะฟังแง่มุมไหนของวรรณคดีบอกกล่าวกันมาได้จะได้เตรียมตัวเอาไว้ให้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้ามีคำถามและคิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมาได้เลยจะรีบทำมาที่ตรงนั้นให้เลยนะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121

ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลอดเรสอยู่ที่ bjwatthana bj 2ตัวหน้าก็คือตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับเนี่ยนะครับพิมพ์ bboy jjapan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย wua-tana ส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะแค่นี้เราก็ได้คุยกันแล้วล่ะนะครับเอาละเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องไซฮันกันเลยกันแล้วกันเพราะว่ากำลังเข้มข้นทีเดียวระหว่างนี้พระเจ้าฮั่นเต้ชักไม่ค่อยมั่นใจในความสัตย์ซื่อของท่านสินเรียกตัวมาให้ส่งคนมาตามหาคนสุดท้ายจงลิมวยซึ่งถือกันว่าเป็นคนสำคัญอีกคนหนึ่งที่พระเจ้าฮั่นเต้ต้องการมากนะครับก็ไปอยู่กับฮั่นสินและสุดท้ายฮั่นสินนั้นก็ต้องเรียกกันว่าจำเป็นต้องตัดศีรษะของจงลิมวยเพราะว่าพระเจ้าฮั่นสินนั้นให้บรรดาขุนนางหัวเมืองทั้งปวงมารวมตัวกันเข้าเฝ้าในวาระที่เรียกว่าเรียบพระนครเนื่องจากขึ้นมาเป็นฮ่องเต้ใหม่ๆโดยการที่มารวมตัวกันที่เมืองตังซายนะครับซึ่งพอถึงวันที่กำหนดก็ยกทหารจากเมืองหลวงผ่านหัวเมืองทั้งปวงไปแล้วก็ไปที่เมืองตังซายแล้วให้หยุดประทับที่นั่นบรรดาขุนนางทั้งนั้นก็คอยรับเสด็จพากันมาเฝ้าแหงกันเป็นจำนวนมากฮั่นสินก็เอาศีรษะของจงลิมวยเนี่ยเข้ามาถวายพระเจ้าฮั่นเต้โดยคิดว่าน่าจะเป็นที่ปลื้มนะครับแต่พระเจ้าฮั่นเต้ก็บอกฮั่นสินบอกว่าตัวเนี่ยเอาจงลิมวยมาซ่อนไว้ตัวพระองค์ท่านนั้นก็ประกาศเปล่าร้องมาช้านานฮั่นสินก็แกล้งปกปิดไม่รู้เรื่องไม่ได้เอาเนื้อความมาบอกเลยพอตอนเนี้ยมารู้ว่าพระเจ้าฮั่นเต้นั้นมาเรียบเมืองคงจะเห็นว่าเนื้อความคงจะปิดไม่มิดก็เลยจำใจตัดศีรษะของจงลิมวยมาให้เพื่อที่จะให้สิ้นความสงสัยซึ่งตัวเนี้ยพระเจ้าฮั่นเต้บอกว่าอย่าทำไปเลยเพราะว่าเราเห็นน้ำใจของท่านเสร็จแล้วซึ่งตัวจะได้ซื่อตรงต่อเรานั้นถือกันว่าหาไม่ได้แล้วพระเจ้าฮั่นเต้ว่าดังนั้นแล้วก็สั่งให้ทหารจับตัวของฮั่นสินมัดไพล่หลังเขาฮั่นสินถึงกับร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นข้าหลวงเดิมนะกระทำความชอบมาจนกระทั่งพระเจ้าฮั่นเต้ได้เป็นเจ้าแผ่นดินเลยแล้วตอนนี้ข้าพเจ้ายังไม่ได้ทำผิดอะไรเลยบัดนี้พระเจ้าฮั่นเต้เชื่อฟังคำคนยุยงมากระทำโทษแก่ข้าพเจ้าเปล่าๆมันไม่ถูกนะพระเจ้าฮั่นเต้ก็เลยบอกว่าเหตุอะไรมาบอกว่าตัวเองนั้นไม่ผิดเพราะว่าตัวเองเนี่ยผิดถึง3ข้อเลยนะข้อแรกเนี่ยตัวข้าพเจ้าฮั่นเต้ตั้งฮั่นสินให้เป็นเจ้าเมืองแล้วก็หมายจะให้ช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขแต่ว่าตัวของฮั่นสินเองนั้นกลับกระทำการเบียดเบียนอาณาประชาราษฎรเอาศพบิดามารดาไปฝังเอาไว้ในที่นาของราษฎรแล้วก็ให้ราษฎรนั้นขาดประโยชน์ในการทำมาหากินจนกระทั่งได้ความเดือดร้อนโทษของตรงนี้ผิดอยู่เป็นข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งมิได้มีกิจราชการสงครามแล้วก็ตัวนั้นก็ทำการฝึกซ้อมหัตถแก้วทหารในการตรวจเตรียมการเป็นขบวนทัพทำให้คนทั้งปวงสะดุ้งสะเทือนไม่ได้เป็นปกติอันนี้ถือว่าการที่ซ่องสูงกำลังถือเป็นผิดข้อที่สองอีกประการหนึ่งพระเจ้าฮั่นเต้บอกว่าเราให้มีหนังสือประกาศว่าถ้าผู้ใดคบซ่อนเจ้าจงลิมวยไว้ให้เอามาเป็นโทษตัวท่านก็หาเกรงเราไหมไม่คืนคบแล้วก็เก็บตัวของจงลิมวยไว้ซึ่งตัวกระทำการดูหมิ่นเราทั้งนี้เนี่ยเลยบอกว่าไม่ผิดเป็นจริงเหรอนะฮั่นสินก็บอกว่าซึ่งมีผู้มากล่าวโทษว่าข้าพเจ้ากระทำดังนั้นก็จริง
แต่ข้าพเจ้าจะขอกราบทูลให้ทราบก่อนด้วยข้าพเจ้ายังอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้ครั้นบิดามารดาข้าพเจ้าตายก็เลยเอาศพไปอาศัยฝังเอาไว้ในที่ผู้อื่นครั้นไตอ๋องเอาข้าพเจ้ามาชุบเลี้ยงแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองข้าพเจ้าคิดจะสนองคุณบิดามารดาเห็นที่ตรงนั้นว่างเปล่าอยู่แห่งหนึ่งข้าพเจ้าจึงขุดศพบิดามารดาขึ้นแต่งมาฝังที่นั่นแต่ก่อกำแพงแก้วที่ก่อล้อมตินั้นเกินเข้าไปในนาราษฎรประมาณศอกเศษข้าพเจ้าจึงคิดว่าเป็นการแค่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นข้าพเจ้าได้มีบุญคุณไว้แก่ราษฎรไปอันมากหาควรที่จะให้เกิดข้อขัดเคืองถึงไต่อ๋องไม่ซึ่งข้อที่บอกว่าข้าพเจ้าซ้อมหัดตากแววทหารนั้นโดยข้าพเจ้าคิดว่าเชื้อสายของหลอกองมีอยู่จึงแกล้งกระทำให้กิตติศัพท์ปรากฏไว้ไม้จะไม่ให้ผู้ใดคิดการเกิดเป็นเสี้ยนน้ำขึ้นในแผ่นดินของไตอ๋องได้ไตอ๋องจะได้ครองสมบัติอย่างเป็นสุขข้าพเจ้าหาได้คิดเป็นกบฏนั้นไม่ได้แต่ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้เอาตัวของจงลิมวยมาถวายแต่แรกนั้นโดยข้าพเจ้าคิดว่าจงลิมวยนั้นได้มีบุญคุณแก่ข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้ายังทำราชการอยู่กับล้อกองล้อกองจะฆ่าข้าพเจ้าเสียหลายครั้งก็เพราะจงลิมวยนี่แหละที่แก้ไขข้าพเจ้าจึงได้รอดชีวิตครั้งนี้จงลิมวยไปอาศัยอยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงเสียไม่ได้แล้วก็ได้ยินข่าวว่าไตอ๋องจะเลี้ยงจงลิมวยข้าพเจ้าจึงคิดว่าถ้าได้เข้ามาเฝ้าเมื่อไรก็จะพาจงลิมวยมาเข้าเฝ้าด้วยครั้นรู้ว่าไตอ๋องไม่เลี้ยงจงลิมวยแล้วข้าพเจ้าจึงฆ่าจงลิมวยเสียซึ่งข้าพเจ้ากระทำการครั้งนี้โดยน้ำใจสุจริตข้าพเจ้าจึงถือว่าข้าพเจ้าหาความผิดไม่ได้พระเจ้าฮันเต้พอได้ฟังฮันสิตอธิบายอย่างนั้นก็หัวเราะจึงบอกว่าความผิดของตัวไม่ใช่จะเพิ่งมีครั้งนี้หาไม่ได้แต่ก่อนตัวก็กระทำผิดเอาไว้อยู่จำได้ไหมว่าเมื่อครั้งตัวเป็นแม่ทัพยกไปดีเจ๋อองตัวก็ชิงเอาความชอบหลีเสงแกล้งทำให้เจ๋อองฆ่าหลีเสงคนเก่าเราเสียโทษตัวก็ผิดเมื่อครั้งที่เราเข้าที่ล้อมหลอของที่เมืองเอ็กเอียงนั้นเราก็มีหนังสือไปหาตัวท่านหลายครั้งตัวก็แกล้งบิดพริ้วเสียไม่ยอมยกมาช่วยทำทีประหนึ่งว่าจะแกล้งให้หลอของจับเราได้นี่หากว่าบุญของเรานะจึงหาเป็นอันตรายไม่ครั้นสำเร็จราชการแล้วเราจะให้ตัวไปเป็นเจ้าเมืองช้อตัวก็ว่ากล่าวขัดขืนจะขอไปอยู่เมืองเจ๋ครั้นเราบังคับขืนให้ตัวไปอยู่เมืองช้อตัวก็ไม่เตือนใจจึงมีความโกรธแค้นเราคิดกระทำการดูหมิ่นเราถึงเพียงนี้ซึ่งตัวว่าน้ำใจซื่อๆตรงๆกับเรานั้นเราคิดว่าเราไม่เห็นจริงด้วยฮันสินพอได้ฟังพระเจ้าฮันเต้ว่าดังนั้นก็ทอดใจใหญ่และก็เหลียวหน้าไปทางขุนนางทั้งปวงแล้วก็บอกว่าตัวเราครั้งนี้ต้องตำราโบราณที่ว่าไว้ว่าพรานนกกับพรานเนื้อนั่นเองด้วยลักษณะพรานนกนั้นจะรักใคร่ธนูก็ต่อเมื่อตัวจะต้องการยิงนกเท่านั้นครั้นสิ้นนกแล้วก็ทิ้งธนูเสียหานับถือไม่พรานเนื้อล่ะถ้าสิ้นเนื้อแล้วก็หาชีวิตสุนัขของตัวกินเสียอันคำโบราณสองประการนี้ควรจะเอาเป็นคติต่อไปได้คุณนางทั้งปวงพอได้ฟังก็นิ่งอยู่ทั้งสิ้นเลยทีเดียวฝ่ายพระเจ้าฮั่นเต้ก็เอาตัวฮั่นสินใส่ท้ายรถยกทหารกลับมาที่เมืองห้ำเอียงครั้นมาทางประมาณสัก30เส้นพอเวลาบ่ายลงจึงสั่งให้หยุดประทับอยู่ริมชายป่าพระเจ้าฮันเต้จึงลงจากรถขี่ม้าจะไปเที่ยวเล่นในป่านั้นครั้นไปถึงป่าแห่งหนึ่งม้าที่นั่งของพระเจ้าฮันเต้ที่ทรงไปนั้นตกใจหยุดร้องพระเจ้าฮันเต้จึงสั่งคนกล้วยคุมทหารประมาณ10,000เข้าค้นดูในป่านั้นก็พบทหารผู้หนึ่งอายุประมาณสัก30ปีถือเก้าทันยืนแอบต้นไม้อยู่ฮวนโกยก็จับมาถวายพระเจ้าฮันเต้พระเจ้าฮันเต้ก็เลยถามทหารผู้นั้นว่าเอ็งชื่ออะไรเหตุใดจึงถืออาวุธมาคอยแอบซุ่มอยู่อย่างนี้อักซิโอเลียนจึงบอกว่าข้าพเจ้าชื่อว่าอักซิโอเลียนอยู่ณบ้านซูอิมเห็นท่านจับตัวฮั่นสินมาและฮั่นสินนั้นไม่ได้กระทำผิดสิ่งใดข้าพเจ้าคิดถึงบุญคุณของฮั่นสินจึงตามมาหมายจะชิงตัวฮั่นสินให้จงได้เมื่อเป็นเคราะห์ของข้าพเจ้ายังไม่ทันที่จะได้สนองคุณฮั่นสิน
ท่านจับตัวข้าพเจ้าได้ก็ตามแต่จะทำโทษเถอะพระเจ้าฮันเต้ก็เลยบอกว่าเองคิดกระทำการดังนี้มิใช่จะหมายมาชิงตัวแต่ฮั่นสินเองก็หมายจะทำอันตรายเราด้วยนี่หากว่าจับตัวได้หาไม่เองจะฆ่าเราเสียพระเจ้าฮันเต้ก็เลยสั่งให้ตีอักเซียวเลียนจนตายฮันสินรู้ว่าอักเซียวเลียนตายก็ร้องไห้ฝ่ายพระเจ้าฮันเต้ก็ยกทหารกลับมาที่เมืองฮัมเอียงแต่บรรดาขุนนางที่ไม่ได้ตามเสด็จก็ชวนกันมาคอยรับเสด็จพระเจ้าฮันเต้ที่ประตูเมืองแล้วก็เชิญเสด็จเข้าไปในราชวังพระเจ้าฮันเต้ก็สั่งทหารให้ตัวฮันสินไปจำเอาไว้ที่ตำแหน่งของคนโทษอยู่เวลาวันหนึ่งพระเจ้าฮันเต้เสด็จออกขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยมาเข้าเฝ้าพร้อมกันใต้หูเตียนจีจึงทูลพระเจ้าฮันเต้บอกว่าซึ่งไต่อ๋องได้แผ่นดินครั้งนี้เพราะว่าไต่อ๋องนั้นได้หันสินมาเป็นกำลังของราชการอันความชอบของหันสินนั้นมีอยู่เป็นอันมากครั้งนี้หันสินกระทำผิดละเมิดรับสั่งครั้งเดียวซึ่งจะเอาตัวมาตรากตรำไว้ชนิดเห็นว่าไม่สมควรถ้าสืบไปภายหน้าผู้ซึ่งคิดกระทำความชอบก็เห็นจะรั้งรอเสียซึ่งข้าพเจ้ากราบทูลทั้งนี้ขอให้ทรงดำริดูก่อนพระเจ้าฮันเต้พอได้ฟังดังนั้นก็เลยบอกว่าเราดูน้ำใจฮั่นสินเห็นไม่ตรงต่อเราแล้วอันจะปล่อยให้คืนเป็นเจ้าเมืองอีกนั้นคงไม่ได้ไต่หูเตียนจีก็บอกว่าถ้าไต่อ๋องยังแคลงฮั่นสินอยู่ก็โปรดให้แต่เพียงพ้นโทษเอาตัวไปไว้ใช้สอยอยู่ที่เมืองหลวงอย่าให้กลับไปเมืองช้อดังเก่าพระเจ้าฮันเต้พอได้ฟังคำแนะนำดังนี้ก็เห็นชอบด้วยก็สั่งให้ถอดฮั่นสินออกจากโทษหาตัวเข้าไปเฝ้าพระเจ้าฮันเต้จึงว่าแกฮันสินบอกว่าแต่ท่านมาอยู่กับเราเราก็รักใคร่ท่านตั้งให้เป็นง่วนโซยต้องกระทำพิธีปลูกตัวสูงก้าววาหวังจะให้กิตติศัพท์คนทั้งพวงยำเกรงนับถือท่านท่านสำเร็จราชการแล้วเราตั้งให้เป็นเจ้าเมืองช้อชุบเลี้ยงให้มียศศักดิ์ไปอันมากควรหรือท่านยังหาคิดถึงคุณเราไม่ขืนคบจงลีมวยคนขบฏไว้ครั้งนี้ขั้นเราจะทำโทษท่านถึงชีวิตก็คิดถึงความชอบของท่านซึ่งมีไว้แก่เราเราจึงยกโทษเสียจะตั้งท่านเป็นสุยอิ๋มเห่าที่ขุนนางอยู่ในเมืองหลวงนี่ก่อนถ้านานไปท่านกระทำราชการมีความชอบขึ้นใหม่เราก็จะให้ท่านเป็นเจ้าเมืองนั้นดังเก่าฮันสินพอได้ฟังก็คุกเข่ากระทำคำนับพระเจ้าฮันเต้แล้วก็ลาออกไปอยู่ตึกเสียใจว่าเป็นขุนนางผู้น้อยแกล้งบอกป่วยเสียหามาเข้าเฝ้าพระเจ้าฮันเต้ใหม่ตั้งแต่นั้นพระเจ้าฮันเต้ก็สวยราชสมบัติเป็นปกติแล้วก็ตั้งซกสุนทองเป็นนายใหญ่สำหรับจัดแจงคนเข้าใช้สอยใกล้พระองค์เสียวโหนั้นให้รักษากฎหมายสำหรับแผ่นดินและพระเจ้าฮันเต้นั้น5วันจัดแจงดอกไม้ธูปเทียนไปคำนับไทยกงครั้งหนึ่งทั้งฝ่ายไทยกงเห็นพระเจ้าฮันเต้เปลี่ยนไปกระทำคำนับอยู่ไม่ได้ขาดยังคิดแต่ในใจว่าลูกเราเนี่ยเป็นถึงฮันเต้กษัตริย์อันเป็นใหญ่ตัวเราถึงจะเป็นบิดาก็จริงแต่ไม่ได้เป็นกษัตริย์ซึ่งจะทำให้พระเจ้าฮันเต้เฝ้ามาคำนับอย่างนี้เหมือนจะแกล้งทำให้ยศศักดิ์ของพระเจ้าฮันเต้นั้นเสื่อมไปดูไม่สมควรเลยเราจะกลับคำนับพระเจ้าฮันเต้จึงจะชอบไต่กงบอกคิดดังนั้นครั้นรุ่งขึ้นเวลาช้าก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าฮันเต้อยู่ที่ตำแหน่งของขุนนางครั้นพระเจ้าฮันเต้เสด็จออกขุนนางทั้งปวงก็คุกเข่าลงกระทำคำนับพระเจ้าฮันเต้ตามธรรมเนียมไต่กงเองก็คำนับพระเจ้าฮันเต้ด้วยพระเจ้าฮันเต้พอเห็นไต่กงกระทำดังนั้นก็ตกใจลุกลงจากโต๊ะเข้าไปพยุงไทกงขึ้นมานั่งบนที่สูงแล้วก็ถามไทกงบอกว่าเหตุไรท่านจึงมาทำแก่เราอย่างนี้ไทกงจึงบอกว่าตัวท่านเป็นกษัตริย์แต่บรรดาคนทั้งแผ่นดินก็ย่อมกระทำคำนับท่านทั้งสิ้นแต่ตัวข้าพเจ้าผู้เดียวจะถือชั้นเชิงตั้งตัวอยู่เหนือชนี้ดูหาสมควรไหมพระเจ้าฮันเต้ได้ฟังไทกงพูดดังนั้นก็เลยว่าแกขุนทั้งทั้งปวงบอกว่าท่านทั้งปวงเห็นว่าเราสู้ลำบากกระทำศึก
ปราบปรามแผ่นดินให้เป็นปกติได้จึงตั้งให้เราเป็นพระเจ้าฮั่นเต้ตั้งไทยกงเป็นไทยเสียงหงเราก็เห็นว่าท่านทั้งปวงมีความกรุณาเราอยู่แล้วแต่น้ำใจของเราคิดอยู่ว่าเราก็ทำศึกกับหลอกงได้ชัยชนะก็เพราะไทยกงสั่งสอนเรามาแต่น้อยแล้วเราก็มีความกตัญญูต่อบิดามารดาจึงกระทำการใหญ่ได้สำเร็จทุกวันนี้เราได้ถือว่าตัวเรานั้นเป็นใหญ่กว่าไทยกงนั้นหาไม่ได้พระเจ้าฮันเตวาดานันก็กระทำคำนับไทยกงแล้วก็เชิญให้กลับไปอยู่ที่ขุนนางทั้งปวงเห็นพระเจ้าฮันเตนับถือยำเกรงไทยกงนะก็ชวนกันไปหาไทยกงอยู่ไม่ขาดอยู่เวลาวันหนึ่งพระเจ้าฮันเตให้หาขุนนางเข้าไปกินโต๊ะที่เสด็จออกพร้อมกันจึงมีผู้เอาเนื้อความเข้าไปกราบทูลแก่พระเจ้าฮันเตบอกว่ากีสินเจ้าเมืองหันคบคิดกับเมาตุ้นเจ้าเมืองยงเหนาเป็นขบถขึ้นยกขมตีเมืองใต้หงวนฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือกับบ้านเป็กเซียงได้แล้วบัดนี้ตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าขอให้กำจัดกีสินกับเมาตุ้นเสียให้สิ้นโดยเร็วเถิดพระเจ้าฮันเต้พอได้แจ้งดังนั้นก็ปรึกษาแก่ขุนนางทั้งปวงบอกว่าบัดนี้กีสินที่การกำเริบขึ้นแล้วเราจะทำประการใดจึงจะกำจัดเสียได้ขุนนางทั้งปวงจึงทูลแก่พระเจ้าฮันเต้บอกว่าทำไมกับศึกกีสินกับเมาตุ้นนิดหนึ่งเท่านั้นอุปมาเหมือนหนึ่งน้ำค้างติดอยู่กับใบหญ้าหาควรที่จะให้เคืองถึงไตอ่องไหมให้แต่ทหารที่มีฝีมือไปกำจัดเสียก็เห็นจะได้โดยง่ายพระเจ้าฮันเต้จึงบอกว่าท่านทั้งปวงเนี่ยเห็นการว่ามันเล็กเพียงนี้ก็จริงแต่จะมีแก่การศึกไม่ได้นะจำเราจะยกไปเองจะได้เกณฑ์หัวมึงไปปราบปรามเสียครั้งเดียวให้สำเร็จอย่าให้มีเสี้ยนศัตรูสืบไปอีกว่าแล้วพระเจ้าฮันเต้ก็เลยสั่งเสียงก๊กเสียวโหให้อยู่เฝ้าเมืองครั้นถึงวันฤกษ์ดีพระเจ้าฮันเต้ก็ยกกองทัพออกจากเมืองเป็นคน30,000ยกไปตีเมืองเตียวพระเจ้าฮันเต้จึงให้ทหาร10 คนไปสืบราชการที่เมืองหันฝ่ายกีสินเจ้าเมืองหันกับเมาตุ้นเจ้าเมืองยงเหนาแจ้งข่าวว่าฮันเต้ยกทัพมาถึงเมืองเตียวแล้วเหมาตุนจึงคิดเป็นกลอุบายให้ทหารไปตั้งค่ายเอาไว้ที่ริมเชิงเขาเหนือเมืองหันเรียกว่าเป็นค่ายรวมเอาไว้หลายค่ายแล้วก็จัดทหารที่มีกำลังและฝีมือตั้งกองซุ่มอยู่ในป่ารอบเมืองหันแบนมากแล้วก็จัดอาตคนป่วยคนเจ็บรวมทั้งคนแก่ให้อยู่รักษาแล้วก็เฝ้าเมืองหวังจะล่อลวงให้ฮันเต้นั้นยกเข้ามาที่เมืองหันแล้วจึงยกทหารเข้าล้อมเมืองหันแล้วก็จับฮันเต้รวมทั้งทหารของฮันเต้ฆ่าเสียให้สิ้นทั้งกองทัพเมาตุ้นกับกีสินพอจัดแจงเสร็จแล้วก็ผ่อนครอบครัวรวมทั้งเสบียงอาหารออกจากเมืองหันไปซุ่มอยู่ในป่านอกเมืองฝ่ายทหาร10 นายซึ่งฮันเต้ใช้มานั้นครั้นมาถึงแดนเมืองหันก็เล็ดลอดสอดแนมเข้ามาเห็นค่ายรวมทั้งคนเจ็บคนป่วยเฝ้าค่ายอยู่ที่ริมเชิงเขานอกเมืองหันนั้นทุกค่ายแล้วก็แลเห็นการซึ่งจัดแจงรักษาค่ายดูแลรักษาเมืองก็ไม่ได้หนักแน่นมั่นคงอะไรทหารที่เป็นสายสืบก็กลับมาแจ้งความแก่ฮันเต้ตามที่ได้รู้ที่เห็นทั้งหมดฮันเต้พอได้แจ้งความดังนั้นก็สั่งให้เตรียมทหารจะยกไปเมืองหันตันแพงเห็นดังนั้นก็ทักทายฮันเต้บอกว่าเมาตุ้นกับเจ้าเมืองหยงเหนาซึ่งยกมาช่วยกีสินเจ้าเมืองหันนั้นเขามีสติปัญญาลึกซึ้งอยู่จะประมาทมินยังไม่ได้เกลือจะเป็นกลอุบายและนายทหาร10 นายซึ่งไปสืบได้ความทั้งนี้จะเชื่อฟังเอาเป็นแน่ยังไม่ได้ขอท่านจงใช้นายทหารที่มีสติปัญญาไปสืบสวนให้ท่วนที่อีกครั้งหนึ่งก่อนจะดีกว่าพอได้ความแน่แล้วจึงค่อยยกกองทัพไปต่อในภายหลังฮันเต้ก็เลยถามตันแหงบอกว่าเมาตุ้นจะมีกำลังแลฝีมือกล้าแข็งรวมทั้งมีสติปัญญายิ่งกว่าช้อปาอ๋องแล้วก็ทหาร6 หัวเมืองใหญ่ๆประการใดตันแหงก็บอกว่าเมาตุ้นจะได้มีกำลังฝีมือเสมอช้อปาอ๋องและ6 หัวเมืองใหญ่นั้นหามิได้แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าเมาตุ้นมีความคิดลึกซึ้งอยู่อันหนึ่งถ้าแก้วทหารเมืองยงเหนาก็มีนับหมื่นเมาตุ้นยกมาช่วยป้องกันเมืองหันแล้วก็จะตั้งค่ายรับกองทัพไม่ได้หนาแน่นมั่นคงดังนั้น
ข้าพเจ้าเห็นผิดประหลาดอยู่ขอจงตรึกตรองหนักหน่วงจึงจะชอบฮันเต้พอได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านคิดกริ่งเกรงเมาตุ้นกับกีสินอยู่ว่าจะเป็นคนอุบายล่อลวงเราจะให้ทหารไปสืบด่านตามคำท่านอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันว่าแล้วพระเจ้าฮันเต้ก็สั่งเหลาเก่งให้ไปสืบดูท่วงทีของเจ้าเมืองหันแล้วก็ตั้งค่ายวางคนและจะคิดกลล่อลวงไว้ต่อสู้กองทัพฝ่ายเราประการใดบ้างเหลาเก่งก็รับคำคำนับลาฮันเต้ออกมาจากค่ายเมืองเตียวพอไปถึงเมืองหันเห็นค่ายแล้วก็คนรักษาไว้ไม่ค่อยจะมั่นคงเหลาเก่งพิจารณาดูก็แจ้งความว่าเป็นกลอุบายซุ่มกองทหารเอาไว้คอยท่ากองทัพฮันเต้เป็นแน่แท้แล้วเหลาเก่งก็กลับมาแจ้งความแก่ฮันเต้บอกว่าข้าพเจ้าไปพิจารณาเห็นเจ้าเมืองหันตั้งค่ายสนามเพราะก็เหยาะแยะไม่ได้มั่นคงมีแต่คนแก่คนชราคนเจ็บป่วยให้อยู่รักษาค่ายดูท่วงทีเห็นจะเป็นอุบายล่อลวงให้กองทัพท่านถลำเข้าไปครั้นได้ทีทหารเมืองหันจะยกมากระทำแก่กองทัพท่านเป็นมั่นคงฮันเต้พอได้ฟังดังนั้นก็โกรธแต่ที่โกรธนี่ไม่รู้โกรธใครนะครับโกรธคนที่สืบข่าวหรือโกรธคนที่เป็นศัตรูเรื่องนี้ต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้ช่วงเวลาของวรรณคดีลีลาหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามคิดก๊กไส้หั่นต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการวรรณคดีลีลาได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกวันเสาร
1: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
5: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการขึ้นนำสูงสุดกว่าร้อยละ64อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
12: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
11: แบงค์ขอบโหวตมาลงมาใช้สิทธิ์โหวต
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: นายชัดชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการขึ้นนำสูงสุดกว่าร้อยละ64ย้ำไม่ใช่ชัยชนะแต่คือภารกิจหนักและคำสั่งจากประชาชนที่ต้องเร่งก้าวเดินต่อยืนยันพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร
14: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยทราบว่า ในขณะนี้มีคะแนนนำอยู่ประมาณ164ซึ่งถือว่าสูงกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าไม่ได้มองว่านี่คือชัยชนะแต่เป็นภารกิจหนักและเป็นคำสั่งจากประชาชนเนื่องจากประชาชนมีความคาดหวังสูงขึ้นในสภาวะที่โลกและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยืนยันว่าจะรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่และจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมโดยเตรียมนำนโยบายทั้ง260ข้อมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ100วันเริ่มจากสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานานก่อนเช่นเรื่องข้อกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนายชาติชาติยังกล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายและมีแนวทางที่จะเตรียมนำนโยบายที่ดีจากผู้สมัครคนอื่นเช่นเรื่องศูนย์เด็กเล็กและการล็อกท่อระบายน้ำมาปรับเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับกรุงเทพมหานครพร้อมตั้งเป้าจะผลักดันให้กรุงเทพเป็นเมืองชั้นนำระดับโลกภายใน4ปีชาวนันมาลีรายงาน
7: สองผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนและยอมรับผลการเลือกตั้งพร้อมแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง
15: นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงยอมรับผลการเลือกตั้งหลังนายชัดชาติสิทธิพันธ์มีคะแนนนำสูงสุดโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่ไว้วางใจพร้อมขอแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์และขอฝากนโยบายหลายๆเรื่องซึ่งแม้คะแนนที่ได้ในวันนี้จะต่ำกว่าที่คาดหมายแต่ก็ถือว่าน่าพอใจเมื่อเทียบกับผู้สมัครหลายคนส่วนอีก4ปีข้างหน้าคงไม่ลงสมัครแล้วพอตั้งใจจะไปทำธุรกิจส่วนตัวเช่นเดียวกับนายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนยังมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะเข้าไปทำงานในสภากทม.ก็หวังว่านโยบายของพรรคจะได้รับการผลักดันโดยส่วนตัวก็จะทำงานพัฒนากรุงเทพมหานครไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็ตามเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวกทม.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
7: กองทัพบกชี้แจงการปรับปรุงพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสกัดกั้นการลักลอบทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนยืนยันไม่ได้เป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา
16: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเคยแพร่แถลงการประท้วงการดำเนินมาตรการของฝ่ายไทยบริเวณแนวชายแดนเมื่อวัน27มิถุนายนที่ผ่านมาที่อ้างว่าฝ่ายไทยตัดไม้และติดตั้งลวดหนามรุกล้ำดินแดนบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดบุรีรัมย์ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการยกระดับการรักษาความมั่นคงภายในเขตแดนไทยของกองทัพภาคที่2บริเวณตำบลจันทกเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมามีราษฎรไทยพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ซึ่งข้อมูลด้านการข่าวบ่งชี้ว่าพื้นที่นี้เคยถูกใช้ลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนจึงเป็นไปเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนไม่ใช่การรุกรามดินแดนตามที่กล่าวอ้างยืนยันว่าการปฏิบัติการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยปิ่นยวิชเตรียมสมบูรณ์รายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องอย่างให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสารงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
1: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: แบงค์ขอบบวกแบงค์ขอบบวกเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบบวกแบงค์ขอบบวกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
8: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: นายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกและคุ้มครองประชาชนที่ถูกหลอกลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากกรณีที่สำนักงานปปช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นและจับกุมขบวนการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบพยานหลักฐานจำนวนมากที่อาจเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและสร้างความเสียหายต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้เข้าสอบที่ถูกกลุ่มนายหน้าหลอกลวงว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านได้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและบรรเทาความเดือดร้อน นายกรัฐมนตรีจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีคำสั่งให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประชาสัมพันธ์และจัดเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสจากประชาชนที่ถูกหลอกลวงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพร้อมทั้งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานผลการดำเนินงานให้นายกรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่องจังหวัดอุบลราชธานีเตือนประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านอาจทำให้ฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสม
11: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งขอให้ดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้อำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครและผู้บริหารท้องถิ่นเตรียมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์วิถีอีสานมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
12: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569โดยกล่าวเน้นย้ำประเพณีบุญบั้งไฟคือมรดกทางวัฒนธรรมและศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสานสะท้อนความเชื่อเรื่องการบูชาพญาแถนเพื่อขอฝนตามฤดูกาลซึ่งการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาจารีตเดิมแต่ยังแสดงถึงความสามัคคีและน่าชื่นชมที่เห็นคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมสืบทอดภูมิปัญญาการทำบั้งไฟและการรำเซิงหรือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าและช่วยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับไฮไลท์สำคัญในปีนี้คือบั้งไฟเอหรือบั้งไฟสวยงามที่แกะสลักลวดลายอย่างประณีตซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากพฤติการสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: นเรนทิรานิราศแล้วนภาลัยโศกกันแสงทั่วไทยแผ่นฟ้าเทพยวดีหน่อนาถกษัตราขวัญแผ่นดินดวงแก้วเสด็จด้าวแดนสวงพระกรุณาธิคุณท่วมท้นอเนกอนันต์พระกรณียกิจผูกพันไพร่ฟ้าสละสุขอุตสาหะกูลเกื้อผองพระศกเหล่าราชระลึกแล้วแซ่ซ้องนิรันดรข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเก้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1 ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

น่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวายราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกริยกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอภรณ์สถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารกแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเคราพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเคราทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราช

ิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

นางสาวอรสมสุทธิสาโคนนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆ ก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและร่วมรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้น
คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาฉุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่สองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่สองด้วยคะแนน 1,444,914 คะแนนขณะที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนได้ที่นั่งสูงสุด22ที่นั่ง
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พ.ศ. 2569อย่างไม่เป็นทางการหลังใช้เวลานับคะแนนประมาณ4ชั่วโมงนับคะแนนแล้วร้อยละ95โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนสำหรับภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,201,739 คนคิดเป็นร้อยละ 49.7 ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.มีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,077,921 คนคิดเป็นร้อยละ 47.4ทั้งนี้ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานครด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นกว่า1ล้านเสียงชวิสาประทุมมารายงาน
0: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเน้นบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นหลักหลังพบปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำหลักอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มงวดหลังจากพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง4แห่งและ1เขื่อนอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยโดยได้บริหารจัดการน้ำโดยเน้นใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลักเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจรุนแรงขึ้นในอนาคตโดยปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4อ่าง1เขื่อนมีปริมาณน้ำ 14.35 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 28.72 ของความจุรวมกันเพื่อรักษาปริมาณน้ำสำรองสำหรับการอุปโภคบริโภคโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการปิดประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งและเขื่อนลำเซบายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้จนกว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนโดยจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน14เครื่องและรถบรรทุกน้ำ1คันเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: แคนาดาตรวจสอบความพร้อมตัวหลักหลายรายก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้าย
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายแล้วโดยคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งทั้ง2ทีมต่างผ่านเข้ามาในรอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกเริ่มที่ความพร้อมของเจ้าบ้านคืนนี้พับเมเปิ้ลแดงยังต้องเช็คความฟิตของสตีเฟนยูสตาคิโอกองกลางจาก LAFC อัลฟี่โจนแนวรับจากมิดเดิลโบรรวมไปถึงอิสมาเอลโคเน่ที่ขาหักจากนัดที่ถล่มกาตาร์มา6ประตูต่อ0ด้านอัลฟองโซเดวีกัปตันทีมอาจฟิตกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองได้แล้วส่วนตัวหลักคนอื่นๆทั้งโจนาธานเดวิดคลายราลินและเทจอนบูคานันฟิตพร้อมลงสนามขณะที่ทีมชาติแอฟริกาใต้เกมนี้จะได้เตโบโฮโมโกเอนากองกลางคนสำคัญที่พ้นโทษแบนกลับมาลงสนามได้แล้วส่วนตัวหลักคนอื่นๆทั้งตาเปโลมาเซโกออสวินอาพอลิสและเอวิเดนมัคโคป้าพร้อมลงสนามปุริพัฒน์สอดการรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัตติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเราก็จะพบกันทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับ17:00 น.โดยประมาณจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนก็เป็นห่วงเวลาแห่งความสุขจากบทเพลงต่างๆในอดีตที่หลายคนคงจะเกิดความชื่นชอบกับบทเพลงต่างๆนี้หลายคนคงยังจดจำกันได้กับบทเพลงที่มีความดังเมื่อครั้งหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาบทเพลงจากเสียงร้องของจงยุทธเชี่ยวชาญชัยซึ่งก็เป็นนักร้องลูกทุ่งในยุคครูสุรพลสมบัติเจริญโน้นนะครับมาให้ได้ฟังกันยงยุทธเชี่ยวชาญชัยก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของครูสุรพลสมบัติเจริญก็ว่าได้นะครับเพราะว่าครูสุรพลสมบัติเจริญนั้นก็ประพันธ์บทเพลงดังๆให้กับนักร้องท่านนี้ได้ร้องจนสร้างชื่อเสียงมากมายไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่ชื่อสัจจะของชาวนาเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อเสียงในยุคแรกๆที่เข้าวงการเลยนะครับเป็นบทเพลงแรกที่อัดแผ่นเสียงก็โด่งดังเลยกับบทเพลงสัจจะของชาวนานะครับต่อมาบัวกลางบึงแล้วก็ขันหมากมาแล้วมาแล้วหรือพี่ซึ่งก็เป็นเพลงแก้ที่ร้องโดยผ่องศรีวรนุชนะครับก็รวมเป็นบทเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำของท่านผู้ฟังอย่างแน่นอนกับท่านที่ชื่นชอบบทเพลงลูกทุ่งในอดีตนะครับค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาบทเพลงจากเสียงร้องของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยที่ได้จากไปครบรอบ34ปีเต็มนะครับ34ปีเต็มในการจากไปของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยนะครับซึ่งก็เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งที่สร้างชื่อเสียงได้โด่งดังเกิดที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับเข้ามาสร้างชื่อเสียงในการร้องเพลงก่อนนั้นก็มีการไปภาคหนังก่อนนะครับหลังจากที่เกณฑ์ทหารเสร็จนะครับ2ปีได้ไปอยู่ในวงการภาคหนังให้กับ 5JD นะครับซึ่งก็เป็นยาหอมนะครับทำงานสร้างประสบการณ์แล้วก็มาอยู่กับวงดนตรีนะครับมาร้องเพลงเพราะว่ายงยุทธเชี่ยวชาญชัยนั้นเป็นผู้ที่ชื่นชอบการร้องเพลงอยู่แล้วนะครับเคยร้องหน้าทุ่งชาติสมัยที่เป็นนักเรียนเอาละครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการซึ่งค่ำคืนนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงเชียกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมครับ

ก็ผ่านไปกับ4บทเพลงที่หลายคนคงไม่ได้ฟังกันนานพอสมควรนะครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่ชื่อรักพี่จงหนีพ่อบัวริมบึงข้าวแตกรวงสวงแตกรักแล้วก็สาวกลางน้ำใสล้วนเป็นผลงานการร้องโดยยงยุทธเขี้ยวชาญชัยกับนักร้องดาวเด่นของวงสุรพลสมบัติเจริญในยุคหนึ่งก่อนที่จะออกไปหาชื่อเสียงในวงการนะครับเขาก็ได้จากไปเมื่อวันที่28มิถุนายน2535วันที่28นี้ก็คือวันนี้นะครับแต่เป็นเมื่อปี2535ก็ผ่านมา34ปีเต็มแล้วในการจากไปของนักร้องท่านนี้นะครับเป็นนักร้องจากอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีแล้วก็จากไปที่กรุงเทพนี่เองครับศพอยู่ที่วัดขุนจันทน์นะครับแล้วก็ชาปนกิจที่นั่นนะครับเมื่อปี2535ก็ผ่านมานานพอสมควรแล้วนะครับกับนักร้องท่านนี้แต่ผลงานของเขาก็ยังคงอยู่ยังคงทำให้หลายคนเมื่อได้รับฟังแล้วก็คงจะคิดถึงกันได้ครับกับบทเพลงดังในอดีตที่ผ่านมานะครับค่ำคืนนี้ก็นำเอาบทเพลงของยงยุทธเขี้ยวชาญชัยมารำลึกถึงกันนะครับกับการจากไปครบ34ปีเต็มเมื่อวันที่28มิถุนายน2535จนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ครบเวลา34ปีเต็มแล้วในการจากไปนะครับก็รู้สึกเสียดายเสียใจนะครับในการจากไปของเขาในช่วงนี้มาฟังบทเพลงจากนักร้องท่านอื่นกันเพื่อความสุขของทุกท่านเพื่อความเพลิดเพลินจากการติดตามและฟังบทเพลงเก่าในอดีตที่หลายคนเคยชินชอบมาแล้วนะครับ

็ผ่านไปกับ4บทเพลงเพราะเป็น4บทเพลงที่มีความโด่งดังมากในอดีตนะครับกับบทเพลงลูกทุ่งอย่างจองไว้ก่อนแล้วก็ชวนชมซึ่งก็เป็นบทเพลงจากเสียงร้องของแมนนรมิตรนะครับซึ่งก็เป็นนักร้องในวงจุฬารัตน์ของครูมงคลอมตยกุลนะครับ2บทเพลงสุดท้ายที่ผ่านไปเมื่อสักครู่อย่าหลงบังกอกแล้วก็อนิจจาเสียงร้องของโคสิทธิ์นพคุณก็อยู่วงจุฬารัตน์เช่นกันครับกับโคสิทธิ์นพคุณนักร้องเสียงดีมีใจงดงามครับกับทั้งสองท่านแห่งวงจุฬารัตน์ที่หลายคนคงมีโอกาสได้ดูถ้าท่านในยุคนั้นนะครับก็คงจะมีความสุขกับบทเพลงต่างๆจากวงจุฬารัตน์ซึ่งก็มีนักร้องต่างๆมากมายสองทองสีสายก็อยู่วงนี้นะครับในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านด้วยกันชายเมืองสิงห์ปองปรีดาทูลทองใจพรพิรมก็ล้วนเป็นนักร้องอยู่ในวงชายอนุชิตก็เช่นกันนะครับซึ่งก็มีมากมายนะครับกับนักร้องของวงจุฬารัตน์ในยุคนั้นแล้วก็มีบทเพลงดังๆจากครูดังๆที่ประพันธ์บทเพลงไว้ให้กับนักร้องในวงซึ่งชายมึงสิงห์นั้นก็ถือเป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งที่มีผลงานการประพันธ์บทเพลงต่างๆให้นักร้องต่างๆมากมายรวมทั้งตัวเองด้วยนะครับชายมึงสิงห์หลายคนคงรู้จักกันดีครับปัจจุบันก็ยังมีชีวิตอยู่ยังคงทำงานยังคงร้องเพลงอยู่นะครับแม้ว่าอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางนะครับกับชายเมืองสิงห์มาฟังบทเพลงในชุดสุดท้ายกันกับรายการบทเพลงรัชกาลในค่ำคืนนี้เพื่อความสุขของทุกท่านแล้วก็เพื่อความสำราญของทุกคน

กับบทเพลงชุดสุดท้ายจากรายการมนต์เพลงรัตติกาในค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาเสียงร้องของทูลทองใจนะครับเจ้าชายรัตติกาามาให้เราฟังกันนกเขาขันฉันครวนเดือนต่ำดาวตกแล้วก็จอมขวัญใจก็รวมเป็นบทเพลงในความทรงจำทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้คืนนี้ก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขกันไม่น้อยกับบทเพลงต่างๆที่นำมาเปิดนาฬิกานะครับขอได้รับความขอบคุณจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินการขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมีความสุขนอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ไฟในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: นิ่งมันไปเห็นตังคือกับดักของนายพรานที่เขาวางไว้นิ่งโง่ตัวหนึ่งมันก็เลยไปจับเล่นดูจับเล่นดูมือมันก็ติดตังมันเป็นกาวเหนียวติดแล้วมันก็ตกใจแล้วมันก็เลยเอามืออีกข้างหนึ่งนี่ดันดันดันเพื่อว่าจะช่วยมือข้างที่หนึ่งที่มันติดอยู่ออกมือข้างที่สองมันก็ติดด้วยมันก็เลยเอาเท้าอีกข้างหนึ่งหลักด้วยตั้งใจว่าจะช่วยมือข้างที่หนึ่งกับมือข้างที่สองมันเป็นกาวเนาะเท้าข้างที่หนึ่งก็ติดด้วยมันก็เลยเอาเท้าอีกข้างหนึ่งหลักเข้าไปอีกช่วยกันช่วยกันก็โดนด้วยติดหนึบเลยมันเลยคิดตามประสาของมันกับบุปผาจะใช้ปากกัดกัดกัดกัดง่ายนั้นงั้นออกมาให้หลุดออกจากกับดักนี้ให้ได้แต่ปากก็ติดด้วยลิงผูกกับดักเป็นกาวเหนียวติดตรึงอยู่ทั้งแขนทั้งขาทั้งหน้าของมันดิ้นดึกดึกดึกดึกหมดแรงนายพรานมาถึงปุ๊บเขาเอาหอกเสียบหลังมันตายจ้อยเลยทุกคนคนเราก็เหมือนกันนะถ้าติดบ่วงเขาออกยากมากเหมือนก็เป็นที่ที่มันมีหนามมันเกี่ยวเราหมดทุกด้านเลยจะทำยังไงล่ะทีนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณท่ามกลางโลกที่หมุนไปเราจะหาสมดุลให้กับชีวิตได้อย่างไรจึงขอเชิญท่านผู้ฟังมาค้นหาแก่นแท้แห่งคำตอบในรายการสมการชีวิตพอดแคสต์ที่จะถอดรหัสธรรมะให้เข้าถึงได้ง่ายปรับเปลี่ยนห่วงแห่งความว้าวุ่นให้คืนสู่ความสงบภายในแต่ไม่นำไปใช้ได้อย่างลงตัวและมีความสุขได้ในทุกวันกับมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ ราตรีปุณโณวันนี้ข้าพเจ้านำเสนอประเด็นเรื่องของบ่วงท่านผู้ฟังบ่วงคือกับดักนั่นเองกับดักหรือบ่วงที่เขามีการวางเอาไว้แล้วในปัจจุบันนี้จะมีกับดักหรือบ่วงอยู่สองประเภทท่านผู้ฟังก็คือบ่วงที่เป็นของมนุษย์และบ่วงที่เป็นของทิพย์พระพุทธเจ้าแยกเอาไว้ท่านตรัสไว้กับพระอรหันต์60รูปแรกตอนนั้นอยู่กันที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันบอกว่าพวกเราทั้งหลายนี่เป็นพระอรหันต์หมดแล้วแล้วก็พ้นจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์วันนี้ข้าพเจ้าจึงอยากจะมาไฮไลท์ให้ท่านฟังได้ทราบว่าบ่วงที่มันมีการวางกับดักเอาไว้ในสมัยปัจจุบันมันมีอะไรบ้างเรามายกเคสของผู้ประกอบการธุรกิจคนหนึ่งท่านฟังนี่เป็นเคสจริงๆที่ท่านฟังท่านหนึ่งแบ่งปันกันมาเป็นเพื่อนของเขาเองเริ่มการทำธุรกิจก็แบบเริ่มจากเจเนอเรชันของตัวเองเลยก็ไม่ได้เกิดมามีครอบครัวที่ร่ำรวยใดๆแล้วก็มาจากทางจังหวัดทำมาหากินเรียนหนังสือไต่เต้าขึ้นมาได้สร้างเนื้อสร้างตัวจากบริษัทขนาดเล็กก็เริ่มมีโอกาสใดๆมากขึ้นมาทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับทางด้านการก่อสร้างเกี่ยวกับ real estateแล้วพอเริ่มกิจการดีขึ้นผมฟังความที่ยินดีเนาะแบบแฮปปี้อ่ะคือทุกด้านเลยทั้งการงานครอบครัวมีภรรยามีลูกสามารถส่งเสียคนข้างหลังลูกนี่เรียนโรงเรียนดีๆเรียนอินเตอร์นะ แล้วก็บ้านก็อยู่หลังโตโตมีรถหรูหรูขับมีสถานะทางสังคมโพสต์ลงโซเชียลต่างๆก็ดูดีไปหมดเลยแล้วก็จะเรียกว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ทีนี้พอเริ่มประสบความสำเร็จในทางด้านใดด้านหนึ่งในที่นี้คือการงานครอบครัวต่างๆแล้วปรากฏว่าก็อยากจะขยายธุรกิจให้มันดีมากขึ้นหมายถึงมียอดขายเพิ่มขึ้นไปในตลาดที่เป็นอีกแบบหนึ่งมีคู่แข่งอีกแบบหนึ่งไปในรายธุรกิจที่เป็นอีกแบบหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายเพิ่ม value เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทของตนเองก็จึงต้องเริ่มรับงานใหญ่ๆพอเริ่มรับงานใหญ่ๆก็ต้องมีเงินกู้มากขึ้นเงินกู้มากขึ้นไปสักเคส2เคสก็เริ่มมีกำไรเข้ามามากขึ้นก็เลยทำให้ดีใจมากขึ้นได้สำเร็จไว้เรามาทำแบบนี้ได้เอางั้นเราจะสเกลขึ้นไปอีกและสเกลในครั้งที่2ครั้งที่3ปรากฏว่างานยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นการผิดพลาดจุดนั้นจุดนี้มันก็มีพอมีผิดพลาดไม่ว่าจะเรื่องคนเรื่องเวลาส่งงานผิดพลาดถูกปรับเงินขาดมือกันเงินขาดมือคนขาดมือขาดทั้งเงินขาดทั้งคนบวกกับรายจ่ายที่เริ่มเกินตัวก็เปลี่ยนรถไงแล้วก็พอลูกโตขึ้นค่าใช้จ่ายมันก็มีมากขึ้นนะทำให้การหมุนเงินในธุรกิจนี่โอ้โหมันติดขัดและ cash flow นี่มันไปไม่ไหวไปไม่ไหวทำไงก็กู้มากขึ้นสิกู้เพิ่มมาอีกกู้เพิ่มมาอีกที่ว่าจะแก้ตรงนี้ได้มาโปะตรงนั้นจากตอนแรกที่กู้5ล้านเนี่ยมีตัวเลขจริงๆระหว่างเป็นหนี้อยู่5ล้านเป็นหนี้5ล้านมันก็พอ manage ได้อยู่นะในระดับนึงแต่พอผิดพลาดจุดนั้นไม่ระมัดระวังจุดนี้เผลอเพลินไปตรงจุดโน้นมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่ได้ลดก็เลยเป็น20ล้าน20ล้านมา25ล้านจนตอนนี้ต้องฟัง70ล้านแล้วเพราะดอกเบี้ยมันทบต้นนี่ดอกเบี้ยมันไม่ได้อยู่นิ่งมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาดอกเบี้ยนี่แหละทุกฝันตัวดีดอกเบี้ยนี่แหละทุกฝันเป็นกับดักเป็นบวมที่เขาวางไปแล้วในปัจจุบันนี้ให้เราเนี่ยล็อกอยู่ตรงนั้นทุกวันนี้ก็จึงติดอยู่ในบ่วงของทรัพย์จะวิ่งหลุดออกมาได้เนี่ยคือมันยากมากจะคืนเงินยังไงจะลดค่าใช้จ่ายยังไงตรงนั้นก็ต้องจ่ายตรงนี้ก็ต้องใช้เหนื่อยเนี่ยแทบขาดใจเพราะว่าต้องวิ่งหางานต้องวิ่งติดต่อคนนอนก็นอนหลับไม่เต็มที่นะก็คิดว่าไอ้พวกนี้จะทำยังไงทั้งต้องหาเงินหมุนต้องหางานใหม่ต้องหาคนช่วยพอพักผ่อนไม่เต็มที่งานมีเยอะความเครียดก็รุมเร้าต้องมาคิดอะต้องมาฟังค่าบ้านหรือค่ารถล่ะแล้วค่าเล่าเรียนลูกมีผ่อนอยู่หมดเลยนะค่าพนักงานอีกหลายชีวิตที่ก็ต้องดูแลเขาคือเหมือนกับว่าแบกโลกไว้ทั้งใบอะทุกฝังแบกโลกไว้ทั้งใบแล้วตอนนี้ก็เลยเครียดมากติดอยู่ในกับดักหวังบนคนที่ติดกับดักอยู่อย่างนี้นะถูกหลอกได้ง่ายด้วยทุกฝังเดี๋ยวก็จะมีแพ็กเกจมานะสมมติถ้าจะถูกหลอกนะแพ็กเกจมาบอกว่าเนี่ยบูชาเลยผ้ายันอันนี้สุดยอดปิดไว้ที่ไหนนี่คนเข้ารัวๆขายของได้ดีบูชาตอนนี้ลดราคาพิเศษจาก 5,900 เหลือ 3,900 เท่านั้นซื้อตอนนี้ส่งฟรีด้วยว่าหรือว่าบางทีอาจจะไปหาความสบายใจนะเหมือนข้าพเจ้าทุกฟังสมัยก่อนตอนก่อนบวชนี่เรากุ้มใจปัญหาเรื่องนี้เราจะทำไงพาไปหาหมอดูหาหมอดูดูถ้าหมอดูพูดดีๆให้เราสบายใจเราก็สบายใจยอมจ่ายอะไรก็คิดเราก็จ่ายหมดอ่ะ ก็เพราะมันกลุ้มใจกลุ้มใจกังวลใจเครียดหนักใจเพราะแบกโลกทั้งใบเอาไว้ก็ต้องไปหาความสุขแบบใดแบบหนึ่งบางทีก็ไปกินไปกินจนให้แบบหายเครียดอ่ะให้กลูโคสมันเข้ามาในร่างกายให้เราแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแฮปปี้แฮปปี้ไปเหมือนเสพยาเบาๆแต่ว่าพอพวกกลูโคสเข้ามามากก็มีอินซูลินปึ้งปังปึ้งปังขึ้นมาทันทีเนี่ยร่างกายมันก็เสื่อมลงนะร่างกายก็จะแบบมีไขมันสะสมบ้างมีภาวะต่างๆเกิดขึ้นบ้างป่วยเนื่องจากความเครียดพวกวงจรนี้ไม่จบไม่สิ้นเลยทุกวันวนไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่คือลักษณะของบ่วงเป็นกับดักที่ให้เราติดอยู่ในปัจจุบันนี้ที่บ้านท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นคนที่เป็นแบบนี้อาจจะเป็นคนที่เรารู้จักอาจจะรู้จักสนิทหรือไม่สนิทก็ตามแต่เราเคยเห็นแน่เคสแบบนี้มีในสังคมปัจจุบันท่านผู้ฟังไม่งั้นหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้สูงโด่งในรอบประวัติศาสตร์แบบนี้หรอกหนี้เนี่ยแหละท่านผู้ฟังเป็นบ่วงคนเป็นหนี้เขาจะมีความเครียดเรื่องที่เจ้าหนี้จะต้องมาทวงไหนจะต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วเงินต้นอีกเราจะไปหมุนตรงไหนโอ้มันคิดหลายอย่างมันถูกล็อกหน้าล็อกหลังไปหมดพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนเวลาคุณเข้าไปอยู่ในดงของต้นไม้ที่มันมีหนามดงของหนามเล็บเหี่ยวเข้าไปอยู่ในดงนั้นปุ๊บนี่โอ้โหจะถอยตรงนั้นก็โดนทิ่มจะแบงหน้านั้นก็โดนตำจะขึ้นบงนี้ก็โดนจิ้มจะลงข้างล่างนี้ก็โดนสอยโอ้จะขยับไปทางไหนเนี่ยมันยากมากเลยมันต้องแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วจะทำยังไงล่ะก็นั่นน่ะจะทำยังไงแล้วบ่วงดิ่มๆรัดแน่นมากเราจะหาวิธีออกจากบ่วงกำลังเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการรักกันสักครู่เดียวเทระภาษิตเรื่องทางสูงสุดเพื่อหยุดบาปสันลังอัตตะสมุฏฐานังภาวะเนติปภาวิตังเตเตสังอปวัตตายะเทเสสิมัคคะมุตตมังมาในพุทธกนิกายเถรคถาแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทางอันสูงสุดเพื่อไม่ให้เป็นไปแห่งบาปกรรมทั้งหลายซึ่งเป็นดังลูกศรเกิดในตนเกิดจากปัญหาที่นำไปสู่ภพความเป็นมาแห่งเถระภาษิตนี้คือพระเตลุนานิเถระผู้เคยเป็นปริภาชกเที่ยวถามปัญหาว่าใครเป็นผู้ถึงฝั่งจนกระทั่งได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังธรรมแล้วออกบวชบรรลุพระอรหัตต์แล้วจึงได้กล่าวภาษิตนี้เพื่อสดุดีพระศาสดาทางอันสูงสุดได้แก่วิปัสสนาและอริยมรรคเป็นอุบายขจัดบาปคือกิเลสทั้งหลายเช่นทิฏฐิความเห็นผิดมานะความถือว่าตัวเราของเราและภาวะตัณหาคือความยึดในภพอันเป็นดุจลูกศรที่เกิดในตนคือการมีอัตภาพทำให้รู้สึกว่ามีเราเป็นตัวเราเกิดจากตัณหาคือทิฏฐิและมานะเป็นต้นที่อาศัยภาวะตัณหาเป็นแดนเกิดดังนี้
2: เวลาพรานเบ็ดเขาใส่เหยื่อเนี่ยนะเขาจะวางบ่วงหรือว่าเบ็ดไปด้วยบ่วงนี่ก็จะเป็นลักษณะจับสัตว์จับนกเบ็ดนี่ก็จะจับปลาเขาจะเอาเหยื่อวางเอาไว้ถ้าเป็นจับปลาก็เอาเหยื่อเกี่ยวไว้กับเบ็ดแล้วก็ส่งลงไปในน้ำปลาที่ไม่รู้ก็เข้าใจว่า นี่คืออาหารแต่จริงอาหารมันคือเหยื่อสัตว์ที่ไม่เข้าใจว่านี่คือเหยื่อกลับเข้าใจว่ามันเป็นอาหารแต่ก็จะวางสายดักเอาไว้แล้วปูเอาไว้แล้วอาหารท่านผู้ฟังไม่ใช่เหยื่อเหยื่อไม่ใช่อาหารเขาเรียกเหยื่อเพราะมันมีอันตรายซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราจะไปบริโภคนั้นในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเรากำลังพูดถึงบ่วงที่เป็นของมนุษย์ท่านผู้ฟังวันนี้บ่วงที่เป็นของมนุษย์ที่เขาวางเอาไว้แล้วที่จะดักจะจับคนที่มึนเผลอๆไม่เข้าใจพูดง่ายๆคืออาจจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่หรือยังไม่ฉลาดยังติดบ่วงอยู่ติดกับดักอยู่เพราะเข้าใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นอาหารเป็นสิ่งที่ควรเสพควรกินแต่จริงๆแล้วมันคือเหยื่อต้องเข้าใจคำพูดตรงนี้นิดนึงนะคุณฟังคำว่าเหยื่อเนี่ยคือเป็นเหมือนกับอาหารเลยคือเป็นของกินแต่ว่าที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเหยื่อคือกับดักจะเป็นเบ็ดจะเป็นบ่วงก็ได้ก็แล้วแต่ถ้าอาหารจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีกับดักซ่อนอยู่อันตรายของมันเนี่ยจะมีน้อยถ้าเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่มันจะให้มาคืออาหารเหมือนกันเลยนะอันหนึ่งมีโทษคือบ่วงซ่อนอยู่โอ้อาหารชนิดนี้ไม่ดีเราเรียกว่าเหยื่ออาหารนี่แบบหนึ่งเหมือนกันเลยแต่ไม่มีบ่วงไม่มีเบ็ดซ่อนเอาไว้อันนี้อันตรายมันน้อยคืออย่างมากก็ท้องอืดนะแต่ว่าไม่ได้ถูกฆ่าตายเหมือนกับเวลาสัตว์ไปติดบ่วงปลาไปติดเบ็ดอย่างนั้นประเด็นคือในที่นี้เราจะรู้ได้ไงว่านี่คือบ่วงนี่คือกับดักแล้วถ้าเราติดบ่วงแล้วเราติดเบ็ดแล้วเราจะออกยังไงในที่นี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าไม่ได้จะมาเป็นผู้วางแผนทางการเงิน financial planner ให้หรือเป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ที่ปรึกษาใดๆให้ตอนนั้นก็มีคนที่ทำหน้าที่เก่งๆกันอยู่แล้วนั่นนักวางแผนทางการเงินโอ้มีเยอะแยะมีเครื่องมือทางการเงินเยอะแยะให้คุณจะไปลงทุนนั่นนี่เก็บคอมมิชชั่นสบายเลยเผลอๆไปเจอบ่วงอีกอันหนึ่งก็ได้ไม่รู้หรือนักสังคมสงเคราะห์คนที่ปรึกษาใดๆนี่ก็มีคนเก่งๆอยู่แล้วแต่ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอในมุมมองทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านมีทางออกไว้ให้แล้วที่เราสามารถทำเองได้ปฏิบัติเองได้มีอุปมาที่ท่านเปรียบไว้กับลิงท่านผู้ฟังมีลิงสองตัวลิงตัวหนึ่งมันฉลาดลิงอีกตัวหนึ่งมันโง่หมายถึงไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่คืออยู่ฝูงเดียวกันนั่นแหละฝูงนี้บางทีมันก็ไปในที่ที่มันเป็นพื้นที่กรุกรากเป็นแบบภูเขาเป็นแบบป่าบางทีมันก็ไปพื้นที่ราบเรียบมันก็จะต้องมีจังหวะที่มันไปตรงนั้นไปตรงนี้ในจังหวะที่มันมาพื้นที่ราบเรียบนี่แหละทุกวันมีวันหนึ่งนายพรานเขาวางกับดักเอาไว้เขาวางตังเหนียวตังเหนียวนี่คือลักษณะเหมือนเป็นแผ่นๆเป็นไม้กระดานอย่างนี้นะแล้วก็เอากาวนี่ทาไว้ทั่วเลยแล้วตรงกลางของกาวก็เอาอาหารชนิดที่ลิงชอบเป็นพิเศษลิงชอบกินอะไรในปลายก็รู้นะเขามาวางไว้ตรงนั้นเลยตึ๊กเลยตรงกลางไว้รอบๆทาด้วยกาวเป็นตังเหนียวไว้ทั่วเลยลิงฉลาดเห็นตังเหนียวนี่แล้วโอ้ไม่เข้าใกล้คือลิงออกไกลเลยไม่ต้องเข้าไปใกล้เลยใกล้ก็ไม่ได้เลยแต่ลิงตัวที่โง่มันก็เลยไหนเหมือนกับเราไม่ได้จับมันจะไปเป็นอะไรแล้วก็ไปใกล้ๆดูไม่เป็นไรไปใกล้ๆดูมันไม่ได้ตัวอย่างเดียวตอนนี้คือพอดูใกล้ๆปุ๊บโอ้อาหารตรงนั้นก็อร่อยอยู่นะคือเกิดความอยากในเหยื่อที่เขาวางไ เหยื่อเนี่ยไม่ใช่อาหารลิงตัวที่ไม่ค่อยฉลาดก็เลยคิดว่าเหยื่อนั่นคืออาหารเหยื่อต่างกับอาหารยังไงท่านผู้ฟังมันไม่มีกับดักไงเหยื่อจะมีกับดักอาหารไม่มีกับดักกับดักจะเป็นคนละแบบกับดักของอาหารบางทีเป็นกับดักบ่วงที่เป็นทิพย์เดี๋ยวค่อยว่ากันเราจะได้เห็นด้วยตานี่แหละเวลาที่ลิงตัวที่ไม่ค่อยฉลาดคือในตำราคัมภีร์เขาจะบอกว่าโง่นะแต่ว่าหมายถึงเข้าใจผิดนั่นเองคุณเข้าใจผิดสับสนไปว่ากับดักนี่คืออาหารก็เลยอยากจะไปจับอาหารดูอย่างเออดูยังไม่กินหรอกนะจับดูเฉยแต่คือจิตใจมันผูกไปแล้วไงว่าเฮ้ยนี่ชอบอยากกินนี่นะแต่ลิงตัวที่เขาเข้าใจสถานการณ์เขาไปโน่นแล้วเขาไม่อยู่ใกล้เลยเขาไม่มองเลยพอเขาจับดูเป็นไงลิงตัวที่เข้าใจผิดมือข้างหนึ่งมันก็เลยติดตังไงติดแล้วตกใจแล้วคนนี้ดึงออกไม่ได้แกก็เลยกระโดดโลดเต้นแล้วคนนี้เอามือข้างหนึ่งดันเขาให้เลยมือข้างหนึ่งดันเขาให้มันก็ติดอีกอ่ะเพราะมันเป็นตังเหนียวไงแต่ปึ๊บติดปึ๊บเลยวีดออกไม่ได้มันไม่มีช่องให้แง่ใดๆแล้วขายข้างยันก็ให้อีกคิดว่าจะหลุดออกให้ได้ตังเหนียวนี่ก็ปูไว้แน่นเลยกับพื้นดินไออาหารที่ลิงชอบนิ่งเลยไม่ขยับปากก็ไม่ถึงด้วยเห็นอยู่ใกล้ๆนี่กินก็กินไม่ได้เอาขายข้างหนึ่งดันออกอีกขาสองข้างมือสองข้างปิดปึ๊บเลยกระดิกไม่ได้คราวนี้ทำไงเอาศอกแหละดันเอาเข่าแหละดันศอกเข่าก็ติดด้วยทั้งฟังทำไงคราวนี้เหลือปากอย่างเดียวเอาปากงับเลยด้วยเข้าใจตามประสาของมันว่าจะปลดตัวเองที่ติดตังเหนียวและนอกคือเข้าใจผิดไงเข้าใจตามประสาของมันคือเข้าใจผิดมันก็เลยติดหมดเลยทั้งฟังทั้งหน้าทั้งศอกทั้งเข่าทั้งแขนทั้งขาทั้งมือปิดปึ๊บหมดเลยดิ้นลุกๆไปไหนไม่ได้ลิงตัวอื่นเห็นว่าโอ้ทำไงจะช่วยยังไงช่วยก็ช่วยไม่ได้ช่วยตัวเองก็ติดอีกโอ้พอได้พานมาทำไงลิงตัวอื่นก็ต้องเพ่นแล้วจะช่วยยังไงในปลายก็เห็นลิงติดตังอยู่บางทีไม่ใช่ตัวเดียวนะสองตัวสามตัวมาช่วยกันติดหมดเขาก็เลยเอาหอกแทงที่สีข้างเฉียบกับโอ้ยมันจะไปเหลือตายจ้อยทุกคนทุกตัวที่ติดตังจะทำอะไรก็ได้ในปราณตามแต่ความพอใจของเขาเป็นเปรียบไว้กับฝูงกวางเนื้อสายทุกคนมีอยู่ในป่าพวกนายปราณเขาก็เลยไปทำพื้นที่ในป่าทุกที่ไม่อยู่แถวราบานั่นแหละทำเป็นทุ่งปลูกผักเอาไว้นายพรานเขาปลูกผักในทุ่งเขาไม่ได้หวังว่าให้สัตว์มากินจะได้สบายๆนะจะมารดน้ำจะมาปรวนดินจะมาหว่านเมล็ดแล้วก็มีผักเกิดขึ้นเนี่ยไม่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาไม่ได้คิดจะกินผักด้วยซ้ำแต่ในพรานเขาปลูกผักเอาไว้ตามราวป่าเพื่อให้สัตว์ป่านั่นแหละมากินสัตว์ป่ามากินแล้วทำไงจับเลยง่ายๆไม่ต้องเข้าไปในป่าให้ยากสวนผักของนายพรานนั่นคือเหยื่อที่เขาจะมีกับดักวางไว้ในบริเวณที่เหยื่อของเขากวางตัวไหนไม่ฉลาดมันมาดมๆ ดูเฮ้ยที่มันสวนผักนี่หว่าพอโทรผักกรุบกรอบสดสดรดน้ำอย่างดีเป็นพันธุ์ที่หวานด้วยหืมโอ้ยมันโยโยนใจเลยกันเองกินหญ้ากินพืชทั่วไปบางทีมันแข็งมันไม่หวานมันไม่ชุ่มชื่นเอานะนิดหน่อยนิดหน่อยกินแล้วก็จะได้มีผิวพรรณดีมีอายุยืนนานกว่าพวกที่หนึ่งเขากินอย่างนี้แต่พอมากินนี่ กินไปกินไปเผลอลืมตัวลืมตัวเผลอปุ๊บมันก็เลยไปเหยียบบ่วงที่ก็วางไว้ไม่ได้ดูให้รอบคอบละเอียดติดบ่วงปุ๊บก็เลยเสร็จในเวลานี้เหมือนกันคือบ่วงที่เขาทำไว้เนี่ยต้องฟังเป็นเชือกที่ทำจากเส้นเอ็นของสัตว์นะซึ่งพอเวลามันรัดปุ๊บเนี่ยจากวงกว้างๆมันรัดปุ๊บแคบเข้ามานี่ถ้าสัตว์มันจะดิ้นนะไอ้เชือกนี้มันก็จะบาดที่ข้อเท้าของสัตว์นั้นไม่ว่าจะเป็นนกหรือกวางก็ตามพอดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งบาดหนักบาดหนักมันก็จะตัดหนังตัดเนื้อเข้าไปจนดิ้นจนดิ้นจนถึงกระดูกแบบนี้โอ้ยมันก็หมดแรงแล้ววิ่งก็หมดแรงด้วยเจ็บก็เจ็บอีกมันจะไปไหนไม่ได้เลยก็เป็นบ่วงแบบนี้จะกัดก็กัดไม่ได้เพราะว่าเชือกมันเหนียวแถมคมอีกกัดนี่ก็บาดปากอีกเขาก็จะเอาเชือกแบบนี้แหละทุกวันมาเป็นบ่วงที่จะดักสัตว์ที่คือกวางประเภทที่หนึ่งที่ก็จะติดกับดักของนายพรานแต่ไม่ใช่มีกวางประเภทที่รอดพ้นไปได้นะก่อนที่เราจะไปถึงกวางประเภทที่รอดพ้นไปได้จากอุปมาเรื่องลิงอุปมาเรื่องกวางเรามาดูอุปไมยอุปไมยคือเทียบมาที่ตัวเราสมัยปัจจุบันนี้คุณฟังมีอะไรที่เรียกว่าดูเหมือนมันจะดีแต่จริงๆมันคือกับดักบ้างที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยคุณฟังคือการได้ทุกอย่างไม่ว่าจะได้เงินได้สิ่งของครอบครัวอย่างที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเคสที่กับเจ้าหนุ่มมาเรื่องของเงินกู้เงินกู้ที่เราเห็นว่ามันเป็นเงินก้อนใหญ่ๆเลย5ล้าน10ล้านคุณกู้ได้ยืมได้โอ้เมื่อก่อนไม่มีนะ5ล้าน10ล้านนี่แต่อันตรายที่มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราดูแล้วว่าเอ้ยมันก็ดีนี่นาไอ้ที่ว่าดูดีๆนี่นานั่นนะเข้าใจว่าเป็นอาหารนั่นน่ะแต่จริงๆมันมีอะไรซ่อนอยู่นะซ่อนอยู่ในเงินก้อนกองนั้นเนี่ย5ล้าน10ล้านเนี่ยคือดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยเนี่ยเป็นอันตรายที่ซ่อนอยู่นี่คือเป็นลักษณะของกับดักละกับดักมันจะทำงานตอนไหนมันจะทำงานตอนที่กวางหรือลิงเผลอเมื่อไรก็ตามที่เราเผลอลืมตัวประมาทในเงินกู้นั้นดอกเบี้ยนี่มันทบต้นตลอดทบต้นตลอดคุณไม่ได้ใช้คืนคุณหาใหม่ท่านนั่นนี่มันผูกรัดเข้ารัดเข้าที่อันตรายจะปรากฏออกมาคราวนี้เป็นโทษที่เห็นได้ชัดคือความที่เขาไม่มีอิสระทางการเงินเฮ้ยเราไปยืมเงินมาเราคิดว่าเราจะใช้จ่ายนั่นนี่มีอิสระแต่พอใช้ไปมันทำไมมันไม่คล่องตัวมันยิ่งหนักขึ้นนี่ไงโทษที่เกิดจากอันตรายนั้นมันเกิดขึ้นแล้ว worst case นะท่านผู้ฟังคือตายนะลิงเนี่ยถูกนายพรานเอาหอกเสียบสีข้างตายจ้อยเลยกวางถูกนายพรานเอาหอกแทงที่หลังตายเสร็จเลยคนเราถูกดอกเบี้ยบีบคั้นอยู่ล่ะไม่มีอิสระทางการเงิน worst case นะทุกฝั่งคือทำชั่วได้ทุกอย่างโกงก็ได้ผิดศีลก็ได้ทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องเป็นอกุศลธรรมได้ทุกอย่าง worst case นึงก็คือถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์มันก็ตายละถ้าเป็นคนก็คือไม่รอดคือตกอยู่ในอกุศลธรรมไปตามเงื้อมือของมันตะมุฟังคืออะไรคือผู้ล้างผลาญความดีใครจะทำความดีเป็นกุศลไม่ได้ใครหยุดทำความดีโอ้แฮปปี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำความชั่วได้เพราะลืมตัวเผลอถูกบีบคั้นจากดอกเบี้ยมันยิ้มเลยแต่นี้มันไม่ต้องการให้เราตายมันนี่แหละเพราะมันจะบีบคั้นไปเรื่อย พราะนั้นประเภทของคนที่เป็นลูกหนี้มันจึงมีสองแบบผู้ฟังคือเป็นลูกหนี้แบบที่เป็นเบี้ยเวลาเขาเล่นมาครุกนะผู้ฟังขุนคิงเขาจะมองกระดานเขาจะคิดเป็นสองแบบคือแบบเบี้ยแบบเบี้ยนี่คือเบี้ยตัวไหนที่เราจะใช้ได้ใช้นี่คือจะทิ้งเบี้ยแล้วตัวไหนที่เป็นโคนเป็นม้าเป็นเรือเป็นควีนเป็นบิชอปเป็นรุกเนี่ยเขาจะเอาใช้ในการที่จะบุกในการที่จะทำลายข้าศึกเหมือนกันเวลาในธนาคารทุกวันเขาให้คนกู้เงินเขาจะคิดแบบแรกก็คือแบบคนที่เป็นเบี้ยมีไหมไหนใครที่แบบเราจะกู้เงินมีดอกเบี้ยเยอะใช้จ่ายไม่ค่อยคล่องตัวกู้เลยกู้เลยจะได้เก็บดอกเบี้ยโหดๆหนักๆอันนี้ก็แบบหนึ่งแล้วอีกประเภทหนึ่งก็ที่พวกนักธุรกิจทำเงินดีจ่ายดอกเบี้ยตรงเวลาธุรกิจคล่องตัวในธนาคารเขาก็จะคิดแบบพวกนี้อีกแบบหนึ่งนะคิดแบบพวกนี้เหมือนกับคิดกับพวกโคนพวกเรือพวกม้านี่คือว่านี่เขาทำเงินให้เราได้จริงๆมันจะดูแลเขาอีกแบบหนึ่งขุนมองเบี้ยไม่เหมือนกับมองม้าหรือเรือหรือโคนมองคนละอย่างม้านี่ก็เหมือนกันระวังจะใช้ใครเป็นเครื่องมือเขาก็มองคนละอย่างนี่เหมือนกันในสังสารวัฏของเราที่มูฟังมันจะมีเหมือนกับห่วงโซ่อาหารอยู่ห่วงโซ่อาหารคือสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์ไหนที่เป็นนักล่าก็จะกินสัตว์ที่ไม่ใช่เป็นผู้ล่าอย่างนี้นะหรือห่วงโซ่ของอาหารม้าเนี่ยจะอยู่บนสุดของห่วงโซ่ของอาหารตัวอยู่บนชั้นปรินิมิตสวัสดีมนุษย์นี่อยู่ล่างสุดเลยในบรรดาที่จะถูกควบคุมได้มันก็จะมีเทวดาเป็นชั้นเป็นชั้นลงมาตามไปกว่านั้นก็คนละแบบนะเป็นเรื่องของนรกเป็นเรื่องของเปรตวิสัยไปคนละอย่างฉะนั้นในห่วงโซ่อาหารระบบังมันก็จะกินกันเป็นชั้นเป็นชั้นชั้นที่เป็นเบี้ยเนี่ยโอ้ถูกก็บีบบังคับมากที่สุดดอกเบี้ยก็สูงเงินได้ก็น้อยแต่ถ้าชั้นสูงหน่อยดอกเบี้ยเขาก็น้อยหน่อยความคล่องตัวเขามีมากหน่อยเงินเขาก็ได้เยอะหน่อยหรือสำหรับคนที่ไม่มีเงินกู้ใดๆเลยนะบอกว่าฉันก็ไม่ได้กู้เงินนี่เป็นเงินของฉันก็ยังไม่รอดพ้นจากบ่วงไปได้อยู่ดีท่านผู้ฟังเพราะอะไรเพราะว่าบ่วงที่เราเห็นชนิดที่ว่าเป็นดอกเบี้ยเนี่ยนะเป็นเงินกู้เนี่ยระบบของเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นบ่วงที่เป็นของมนุษย์ที่เขาวางหลักการเรื่องของดอกเบี้ยเอาไว้นี่เป็นบ่วงที่มนุษย์คิดสร้างเอาไว้แต่บ่วงที่เป็นของเทพก็มีอย่าลืมบ่วงมีทั้งที่เป็นของมนุษย์และทั้งที่เป็นของเทพของเทพหมายความว่ามันเป็นซอฟต์แวร์มันเป็นนามมันเป็นความอะไรยึดถือท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าเรามีสินทรัพย์อื่นๆใดๆโอเคจะไม่ได้กู้เงินใครมานี่เงินของฉันเองนะนี่คือสิ่งที่เรามีถูกไหมนี่คือความสุขที่เราจะได้การที่เรามีเงินมีสินทรัพย์เหล่านั้นมีอันตรายซ่อนอยู่ไหมว่าอันตรายซ่อนอยู่เนี่ยคือพวกบ่วงพวกเบ็ดบ่วงเบ็ดในอันตรายที่ซ่อนอยู่คือสินทรัพย์นั้นคืออะไรคือความยึดถือไงทุกวันถ้าเรายึดถือในสินทรัพย์นั้นเงินทองนั้นคุณจะลืมตัวคุณจะประมาทคุณจะเผลอคุณจะมัวเมาเมื่อประมาทมัวเมาเปลือแล้วอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ระวังคือสินทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงหมายความว่าบางทีมันหายไปได้นะทีนี้ถ้าบอกว่ามันหายไปแบบดอกเบี้ยเนี่ยมันเร็วหน่อยมันเห็นชัดเพราะว่าพอดอกเบี้ยมันทบต้นขึ้นทบต้นขึ้นปุ๊บเนี่ยโอ้โหยอดเงินทำไมมันเป็นอย่างนี้วะมันจะเริ่มมีปัญหาเห็นได้รวดเร็วแต่ถ้าบอกว่าเราบริหารจัดการดีไอ้ความรวดเร็วนั้นมันอาจจะช้า อาจจะเห็นได้ไม่ชัดแต่มันจะมีจังหวะที่เห็นได้บ้างมาบ้างเช่นเกิดสถานการณ์สงครามเงี้ยหรือโควิดอย่างเงี้ยแล้วเกิดโอ้เศรษฐกิจพังเลยนี่คือไม่เที่ยงละมันมาละเห็นละนี่คือโทษที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์นั้นคือความที่มันไม่เที่ยงอะไรบ้างพอเป็นอย่างนี้แล้วทำไง worst case ถ้าเปรียบเทียบกับลิงหรือกวางคือถูกนายพรานฆ่าตายนะในกรณีนี้ของคนที่ยึดติดในสินทรัพย์ก็คือทำไรทำชั่วได้ทุกแบบถ้าทำชั่วได้เมื่อไรโอ้นี่คือตายแล้วคือไม่รอดแล้วไม่รอดไปสู่สวรรค์แต่ว่าตกลงไปสู่นรกอย่างนี้คือทำชั่วอย่างนี้นี่คือติดกับดักหลักเราเรียกว่าเป็น

สอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงจัดเรื่องสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นการได้โดยลาภลอลิงสละอาขอสำเภานะท่านฟังไม่ใช่ลาบแบบลาบเป็ดลาบหมูลาบก้อยมันกินอร่อยไม่ใช่งั้นนะแต่มันลอลิงสลาบอใบไม้แต่ลาบที่เป็นการได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินทองสิ่งของครอบครัวด้วยนะการได้ครอบครัวเช่นคุณมีสามีหรือภรรยาที่รักมีลูกชายหรือหญิงที่รักการมีครอบครัวแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการได้คุณได้มาแล้วนี่อันตรายที่ซ่อนอยู่ใช่ไหมที่มันจะเกิดขึ้นได้เป็นบ่วงเป็นเบ็ดบ่วงของมนุษย์คือดอกเบี้ยบ่วงของทิพย์คือความยึดถือความยึดถือในเงินทองนั้นที่มันได้เป็นเงินกู้ที่เราได้มาสิ่งของนั้นครอบครัวนั้นถ้าเรามีความยึดถืออันตรายมันซ่อนอยู่มีความยึดถือแล้วไงแสดงว่าเราเผลอเราลืมตัวเราประมาทมัวเมาพอเผลอลืมตัวประมาทมัวเมาเซฟสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่ระมัดระวังความยึดถือมันเกิดขึ้นมันพ่อปูนถูกรัดเนี่ยตอนแรกไม่รู้ตัวแต่พอเกิดความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเช่นคนในครอบครัวเกิดป่วยขึ้นมาหรือตายไปหรือต้องแยกย้ายไปมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจใดหนึ่งเกิดขึ้นเราจะเจ็บเลยตรงนี้ความเจ็บปวดตรงนี้มันเกิดตรงที่คุณเริ่มดิ้นแล้วพอมันรัดแน่นเข้าแน่นเข้าเอ้าเฮ้ยโดนรัดนี่วาดิ้นปึ๊กเหมือนกวางถูกรัดด้วยบ่วงแล้วสายเนี่ยเส้นเชือกรัดนี่มันเป็นเส้นเอ็นเหนียวยิ่งดิ้นมันยิ่งขูดมันยิ่งตัดตัดจากผิวเข้าไปถึงหนังหนังถึงเนื้อเนื้อถึงเอ็นเอ็นถึงกระดูกเวลาเรายิ่งแบบเครียดยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งเครียดยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งเครียดโอ้มันยิ่งรัดแน่นเข้าแน่นเข้าเราจะบอกว่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นงมงายอ่ะเกิดไปในสายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเชื่อผิดๆโอ้ตกใจเลยตายไปตกนรกอีกแก้ปัญหาก็ไม่ได้วนเวียนกลับมาที่เก่าบาปอกุศลทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นได้ก็จะอธิบายถึงเรื่องของลาภการได้ทั้งหลายมีเงินทองสิ่งของครอบครัวเป็นต้นยศตำแหน่งชื่อเสียงคำสรรเสริญเยินยอความสุขทั้งหลายตามหวังนี่แหละคือกับดักจะบ้าไปแล้วนะกามทั้งหมดกามหมายถึงความสุขที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นและกายทั้งหมดเป็นกับดักที่มารวางไว้แล้วในโลกนี้เป็นบ่วงเป็นกับดักทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์มนุษย์บางประเภทท่านผู้ฟังก็ตกเป็นเครื่องมือของมารมนุษย์ที่ตกเป็นเครื่องมือของมารนั้นก็จะมีแนวความคิดใช้เครื่องมือของมารนั่นแหละมาจัดการอย่างเช่นคนที่คิดระบบเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยนะจะว่าไปแล้วเขาก็ฟังเสียงของมารนั่นแหละเฮ้ยคิดดอกเบี้ยสิมันก็ถูกหลักการอยู่นะระบบบัญชีมันถูกอยู่เนี่ยคุณมีบุ๊กคุณใส่ไปตรงนั้นเนี่ยดอกเบี้ยคือแอสเซทนะอีกฝั่งนึงเป็น liability ไอ้ผมคิดจ่ายไปเรียบร้อยเขาได้ยินเสียงของมารนะก็ถึงทำเงินได้ก็คือเหมือนขุนมองเบี้ยแบบหนึ่งมองควีนมองบิชอปม้าโคนอีกแบบหนึ่งขุนใช้ม้าโคนเป็นเครื่องมือแบบหนึ่งในการทำงานประเภทที่ไปกำจัดคนอื่นใช่ไหมเบี้ยใช้เป็นเครื่องมืออีกแบบหนึ่งในการที่จะให้ไปตายซะเพื่อที่จะล่อคนอื่นเข้ามาในกับดักเหมือนการมารใช้เครื่องมือคือคนบางประ

0: เภทหรือที่นี่คือจะเป็นพวกแบบพวกอีลีทพวกที่มีเงินมีทองสร้างเครื่องมือแบบนี้ได้แล้วก็ไปหาคนที่เป็นเบี้ยมาในการที่จะมาเอาเงินกู้นี่คือบ่วงที่เป็นของมนุษย์มนุษย์ก็เป็นคนสร้างจากที่มาคนกำหนดเอาไว้และบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์บ่วงที่เป็นของทิพย์คือความยึดถือในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะยึดถือในสุขทั้งที่เป็นของมนุษย์เช่นเงินทองชื่อเสียงยศตำแหน่งมีเงินเดี๋ยวนี้ก็ซื้อยศตำแหน่งได้แต่ถ้าไม่มีเงินนะไม่ขึ้นนาแปลกนาต้องกูจะอยากจะมีตำแหน่งทำไมก็ต้องมีเงินเงินมันก็เลยไปติดกับดักอีกบางคนขึ้นมาได้ด้วยความสามารถจริงๆอาจจะไม่ติดบ่วงของมนุษย์ก็ไปติดบ่วงของทิพย์คือความยึดถือในเรื่องของกามนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทุกวันขอให้มันเป็นกามเถอะกามนั้นคืออะไรคือความยินดีพอใจเพลิดเพลินที่ไปใน5อย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นและกายอะไรที่เป็นสัมผัสรู้ได้ทางกายเสียงฟังได้ทางหูภาพเห็นได้ทางตากลิ่นรู้ได้ทางจมูกตาม5อย่างนี้มันคือกับดักของมารแล้วเราจะหลุดออกจากกับดักนี้ได้ยังไงเป็นเปรียบเทียบไว้กับความประเภทที่สองคุณผู้ฟังสองเขาเห็นความพินาศมอดวายของความประเภทที่หนึ่งเขาก็เลยโอ้ยงั้นฉันไม่กินหรอกรู้แล้วไอ้พวกสวนผักนี่มันปลูกไว้เพื่อที่จะเป็นกับดักเห็นกวางพวกนั้นแล้วถูกเสียบหลังตายเส้นเลยเขาก็ไม่กินความประเภทที่สองนี้ก็เลยหนีเข้าไปในป่าลึกๆไม่กินอาหารที่เขาปลูกเอาไว้ทีนี้พอไปอยู่ป่านานๆแล้วเป็นไงรู้ป่ะมันไม่ค่อยมีอะไรกินนี่มันอดอยากปากแห้งร่างกายสู้ผอมเศร้าหมองผ่านไปหลายปีเข้าก็เลยมาคิดว่าโอ้ร่างกายเราแย่แล้วทำไงงั้นเราก็ต้องไปกินสักหน่อยนึงอะไปสักหน่อยนึงระวังแล้วกันแต่พอกลับมาคราวนี้กินระวังที่ไหนแล้วกินไปมันลืมตัวก็เสร็จอีกเหมือนกันเสร็จแบบกวางประเภทที่หนึ่งไม่ดีคือพอจะรอดก็เสร็จอีกเหมือนกันอันนี้จะเปรียบเหมือนกับคนที่เห็นโทษของกามแหละอย่างเราอยู่ครองเรือนเห็นโทษของกามก็เลยอยากจะมาเป็นนักบวชเป็นนักบวชชั่วคราวก็ไปปฏิบัติธรรม5วันบ้าง7วันบ้าง30วันบ้างเอาแล้วแต่คอร์สแต่ละประเภทบางคนไปบวชเลยแต่พอไปบวชหรือไปปฏิบัติธรรมแล้วได้ก็ได้บ้างก็มีไอ้ที่ไม่ได้มันก็มีไอ้จังหวะที่ไม่ได้เนี่ยทำไมเราไม่ได้นะก็เลยท้อแท้ท้อถอยนะกลับไปเป็นคฤหัสถ์เหมือนเก่าแล้วก็หมดคอร์สแล้วจะกลับไปอยู่ครองเรือนกลับไปอยู่ครองเรือนก็ทำตัวเหมือนเดิมทำตัวเหมือนเดิมนี่คือมันไม่มีการพัฒนาจากการไปปฏิบัติธรรมมาทำตัวเหมือนเดิมคือโกรธยังไงก็ยังโกรธเหมือนเดิมด่าคนยังไงยังด่าคนเหมือนเดิมมีอกุศลแล้วทำยังไงก็ยังมีอกุศลแล้วทำเหมือนเดิมนี่ไปปฏิบัติธรรมนี่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเนี่ยสำหรับบางคนนี่บวชมาแล้วแล้วก็ไม่เห็นมันจะมีดีอะไรลาสิกขาไปอยู่ครองเรือนเหมือนเดิมแล้วก็ทำไม่ดีเหมือนเดิมผิดศีลอีกด้วยซ้ำบางทีเป็นไม่ดีไปก็มีนี่คือประเภทที่สองส่วนความประเภทที่สามดูก่อนเขาก็ระมัดระวังยิ่งกว่า1และ2ถ้าเขาเห็นความไม่ดีอะไรใดๆมันเกิดขึ้นแล้วมีเคสมีตัวอย่างอะไรเนี่ยเขาก็เลยไม่มากินผักที่นายพรานปลูกไว้ไปอยู่ป่าเนี่ยพยายามอยู่ให้ได้ไม่กลับมาแบบเหมือนความประเภทที่สองเพราะรู้ว่ากลับมาเนี่ยพังแน่นอนไม่กลับทนอยู่ไหมนายพรานเขาก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยกวางประเภทที่สามนี่ทำไมมันไม่มากินเหยื่อนะไม่เหมือนกวางประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองคราวนี้นายพรานเขาก็ไม่ได้เป็นดักอยู่เฉพาะในสวนผักแล้วเขามาวางกับดักนี่ข้างนอกเลยนอกสวนผักเลยคือเขาวางเป็นตะข่ายดักเอาไว้ไม่ได้วางเป็นบ่วงอะ บวกนี่บางทีมันอาจจะดิ้นรุดยากใช่ไหมขายนี่มันอาจจะดิ้นรุดได้ง่ายแต่มันมาวางข้างนอกได้เขาก็เลยมาวางตะข่ายอยู่ข้างนอกพวกในปราณปรากฏว่ากวางประเภทที่3นี่ก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าไม่เข้าไปกินเหยื่อในสวนผักก็จริงแต่ว่ามาติดข่ายอยู่ข้างนอกอันนี้เป็นอุปมาบวกเรียกเทียบกับบุคคลประเภทที่3ดีกว่าโอเคฉันเห็นโทษของกามแล้วฉันไม่ไปติดเหยื่อติดบ่วงใดๆของนายพรานละเงินกู้ฉันก็ไม่กู้สินทรัพย์ฉันก็พอมีพอกินฉันก็ไม่ไปยึดถือเรื่องชื่อเสียงใดๆมีก็มีไม่มีก็ไม่ว่าอะไรอยู่มีความสุขธรรมดาไปได้บางทีฉันก็ไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ดีจุดที่ดีก็มีใช่ไหมแต่จุดที่จะไปติดกับดักแบบที่สามที่ผมมาพระพุทธเจ้ายกไว้เป็นประเภทบ่วงที่เป็นทิพย์ก็คือมิจฉาทิฏฐิท่านผู้ฟังมีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นที่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อการบรรลุนิพพานเช่นโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างตายแล้วต้องมีเกิดเท่านั้นไม่มีเกิดไม่มีพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสายที่จะไม่ไปนิพพานได้ไปไม่ได้ไปติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็หลุดพ้นไม่ได้เราคิดว่าจิตก็สงบดีอยู่นะเออแต่ว่ามีมิจฉาทิฏฐิสิ่งที่เกิดคือเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสติใดๆก็ตามมาหมดติดกับอีกไหมกันนี่เป็นบ่วงที่เป็นทิพย์ประเภทที่สองบ่วงทิพย์ประเภทแรกนะคือความยึดถือใช่ไหมบ่วงทิพย์ประเภทที่สองคือมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตไปคลายเคลื่อนไปแต่ความประเภทที่สี่บวกอันนี้รอดได้ความประเภทที่สี่คืออะไรคือเห็นความพินาศย่อยยับของกวางประเภทที่หนึ่งสองและสามแล้วแกก็เลยพยายามทำแบบกวางประเภทที่สามไงคือไม่ก็ไปกินเหยื่อในสวนผักนายพรานเขาก็มาคิดนะเขาคิดว่าเฮ้ยกวางประเภทที่สี่ทำไมมันมากินเหมือนหนึ่งสองแล้วมันก็ไม่มาติดอะไรเหมือนพวกสามด้วยนะติดตะข่ายที่เราวางไว้ก็ไม่ติดแม่แต่ว่าถ้าผมว่าเราไปทำให้มันตกใจคือเราจะตีไม้ขึ้นให้มันตกใจขึ้นแต่พอมันตกใจแล้วมันก็คงจะมาติดบ่วงเราบ้างแต่บ้านเขาก็กลัวเหมือนกันบ้างเพราะว่าเขาไม่เห็นทางมาทางไปของประเภทที่สามแล้วก็สี่เนี่ยนะแต่เขากลัวว่าไอ้ประเภทที่สี่ถ้าเราทำให้มันตกใจไอ้ประเภทที่สามมันมาติดกับตะข่ายแล้วไงแต่ถ้าประเภทที่สี่เราใช้มันมาติดกับตะข่ายอีกเนี่ยถ้าเราตีให้มันตกใจปุ๊บเดี๋ยวมันกระโดดหนีตกใจแล้วพวกหนึ่งสองสามก็หนีไปด้วยโอ้ถ้างั้นลาบเราจะหายหมดหนึ่งสองสามก็หายหมดเอาวะปล่อยพวกสี่ไปแล้วกันพวกนายพรานเขาก็เลยวางเฉยในฝูงเนื้อประเภทที่สี่นั้นเสียนี่เป็นอุปมานะอุปมาคือคนประเภทที่สี่ที่ว่าหลีออกจากกามแล้วโอเคฉันมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายฉันก็เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงตำแหน่งไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงฉันก็ไปปฏิบัติธรรมบ้างบางทีไปบวชชั่วระยะหนึ่งบ้างไปบวชเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีมิจฉาทิฏฐิหาความสุขในภายในตรงนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันไม่ไปหากามทำความเพียรในการปฏิบัติทำความเพียรในการปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้แล้วกลับมาหากามอีกเหมือนประเภทที่สองแต่ทำความเพียรในการปฏิบัติแล้วก็ไม่ไปติดบ่วงมิจฉาทิฏฐิเหมือนประเภทที่สามแต่ทำความเพียรในการปฏิบัติแล้วได้ความสุขในภายในนี่คือต่างหากที่สำคัญได้ความสุขจากในภายในคือความสุขที่เกิดจากสมาธิขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่พอได้แล้วทุกฝั่งความสุขเหล่านี้คือที่ที่มารมองไม่เห็นที่ที่มารตามไปไม่ได้เป็นที่ที่มารจะตาบอดคือจากสมาธิฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ถ้าเราปฏิบัติจนได้จิตที่เป็นสมาธินั้นตั้งวัง มารมองไม่เห็นแล้วมันไม่ต้องการมาตามรังควานด้วยนะเพราะว่าถ้ามันมาตามรังควานเรานี่เดี๋ยวประเภทอื่นมันตกใจแล้วมันหนีเข้าไปตรงความสุขจากชั้น1 2 3 4มารก็ไม่ได้ช่องอีกมันก็จะเงียบๆเลยมันก็จะไม่มาตามกวนเราเลยกวางประเภทที่4เนี่ยจึงรอดพ้นจากเงื้อมมือของนายพรานไปได้เราจึงจะรอดพ้นจากเงื้อมมือมารได้เพราะอะไรด้วยจิตที่เป็นสมาธิหาความสุขจากในภายในเอาท่านผู้ฟังอย่าไปเอาความสุขจากภายนอกมันคือกามที่จะเป็นกับดักเป็นเหยื่อเป็นบ่วงของมารเป็นบ่วงทั้งที่เป็นของมนุษย์และเป็นบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์มันมีอันตรายซ่อนอยู่ในนั้นอย่าไปเสพกามเลยทุกวันพิจารณาความสุขต่างๆทางหูเราก็ทำไปหมายถึงว่าคุณมีอาชีพก็ทำไปใช่ไหมทำก็ทำเต็มที่นั่นแหละอย่าขี้เกียจคุณขี้เกียจเป็นสิ่งไม่ดีหรือยกตนข่มท่านที่เราดีแล้วเราเก่งแล้วมีชื่อเสียงมีความสำเร็จก็เลยเล่นพักเล่นพวกอันนี้เป็นความไม่ดีละแต่เราไม่ไปติดยึดในชื่อเสียงในความสำเร็จนั้นไม่ติดยึดคือไม่ติดในบ่วงที่เป็นทิพย์ทำอะไรที่ควรทำเราก็ทำไปสิ่งดีควรทำเราทำสิ่งไม่ดีควรเว้นเราเว้นการทำสิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้นจิตใจเราอยู่ในช่องในทางไปตามความสงบในภายในมันทำอะไรไม่ได้ตลอดเราจะมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีเงินทองได้ไม่มีปัญหาเสพสิ่งนั้นโดยที่เห็นโทษตามประกอบความระมัดระวังไม่ประมาทหาความสุขในภายในทดแทนอย่าไปเห็นความสุขทางกามนั้นว่าเป็นสิ่งมั่นคงยั่งยืนมีได้ต้องเห็นโดยความที่มันเป็นอันตรายเราจึงจะสามารถอยู่ในโลกนี้นะทุกวันได้อย่างที่ปลอดภัยพอสมควรสำหรับผู้ที่ยังต้องบริโภคกามเป็นคารวะใช่ไหมเดี๋ยวกินข้าวเย็นเดี๋ยวไปงานเลี้ยงเดี๋ยวไปเที่ยวต่างประเทศมีความสุขนั่นนี่อย่างน้อยก็รักษาศีลให้มันได้ครับอย่างน้อยก็ต้องมีความสุขในภายในได้บ้างความสุขที่เกิดจากสมาธิอย่าไปติดบ่วงมิจฉาทิฏฐิเราจะรอดพ้นจากกับดักทั้งที่เป็นของมนุษย์และเป็นของติดได้และถ้าเราเป็นคนมีเงินมีทองนะท่านผู้ฟังเราก็จะเป็นคนมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีที่เป็นคนดีทำเพื่อคนอื่นเป็นที่พึ่งของสังคมได้ถ้าเราเป็นคนที่มียศตำแหน่งนะแล้วเราไม่ติดอยู่ในบ่วงที่เป็นของที่หรือของมนุษย์นะคนที่มียศมีตำแหน่งมีหน้าที่ที่ดีนั้นจะเป็นหัวหน้าที่ดีจะเป็นที่พึ่งของลูกน้องจะสามารถทำเพื่อสังคมส่วนรวมได้อย่างดีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเรื่องของโลกธรรม8เอาไว้โลกธรรม8คืออะไรได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์อันนี้เป็นธรรมดาของโลกเป็นเหยื่อของโลกที่เขาวางเอาไว้ก็เรียกเป็นโลกธรรมคนที่จะติดอยู่ในโลกก็จะติดอยู่นี่แหละยินดีในลาภยินร้ายในเสื่อมลาภยินดีในยศยินดีในสรรเสริญยินดีในสุขยินได้ในความเสื่อมยศในนินทาในทุกข์ยินดียินร้ายมันก็ติดกับดักนั่นเองแต่อริยสาวกตมฟังคนประเสริฐคนฟังธรรมคนที่มีการใคร่ครวญมีปัญญาเป็นลิงฉลาดเป็นกวางฉลาดมองเห็นแล้วว่าเอ้ยนี่เป็นเหยื่อนี่หว่าได้ลาภมีเงินมีชื่อเสียงมีครอบครัวมีความสุขก็ไม่ได้ยินดีในสิ่งนั้นนี่คือไม่ติดละเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็ไม่ยินร้ายคือไม่ติดเหมือนกันไม่ติดทั้งยินดีไม่ติดทั้งยินร้ายนี่คือเหนือจากบ่วงธรรมดาเลยนี่ไปชิวหลุดพ้นได้เป็นผู้ที่อยู่เหนือจากโลกธรรมแปดเพราะฉะนั้นเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังทั้งเคสตัวอย่างจากในช่วงไต่ตามทางได้ฟังทั้งหนทางแก้ไขการปรับตัวแปรหมวดธรรมะ ใดๆที่จะนำมาใช้ได้ในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการแล้วมาเปรียบเทียบในตัวเราดูทั้งฟังมันมีกับดักอะไรที่อยู่รอบตัวเราบ้างเต็มเลยทั้งฟังเต็มเลยแม้แต่พระนี่ก็มีแต่อาจจะน้อยหน่อยเช่นไม่ได้กินข้าวเย็นไม่ได้จะมียศตำแหน่งเงินเดือนใดๆเหมือนกับอย่างคฤหัสถ์ที่ก็มีกันเยอะๆอย่างนี้แต่ก็มีเหมือนกันอยู่ในโลกยังไงก็มีโลกธรรมมีแล้วยังไงใช่ไหมคุณมีกับดักอยู่รอบตัวเหมือนเข้าไปสู่ดงของหนามเล็บแมวแล้วต้นหนามเล็บแมวเราจะต้องดูช่องทางให้ดีเราจะไปช่องไหนมันจะโดนกระเทือนไปหมดอ่ะแต่มันมีช่องอยู่สมบูรณ์ช่องที่เราจะรอดไปได้ช่องนี้นั้นจะประกอบด้วยองค์8ประการอันประเสริฐนั่นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไปจนถึงสัมมาสมาธิมาตามช่องนี้สมบูรณ์มันจะมองไม่เห็นมันจะทำอะไรไม่ได้จะไปตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านดำเนินเอาไว้คนที่มาตามทางนี้นะสบายเลยจะไม่ซึมเศร้าจะไม่มีปัญหาสุขภาพจิตเป็นหนี้เขาก็ค่อยปลดหนี้ไปมีเงินทองยศตำแหน่งก็ไม่ยึดติดยึดถือทำประโยชน์เพื่อชาติเพื่อส่วนรวมได้คือไม่ใช่ว่าคนจะเดินตามมรรคแปดแล้วเป็นหนี้ไม่ได้นะก็มีบางทีสถานการณ์มันบีบคั้นเราก็ค่อยแก้ไปเราก็จะปลดตัวเราเองออกจากพันธนาการจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์ทันใดในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ตาพี่ปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
4: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีที3จุดในจังหวัดยะลาและปัตตานีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าตีผักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีที3จุดในจังหวัดยะลาและปัตตานีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่เร่งคุมสถานการณ์เกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดเมื่อช่วงดึกวานนี้โดยคนร้ายมุ่งเป้าโจมตีสถานีบริการน้ำมันส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายซึ่งเมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุระเบิดบริเวณสถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาสาย15ตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแรงระเบิดสร้างความเสียหายกับโครงสร้างในปั๊มน้ำมันอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีรายงานเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในลักษณะไล่เลี่ยกันอีก2จุดประกอบด้วยเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ณสถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาปาวาอำเภอสายบุรีเบื้องต้นมีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วเหตุโจมตีสถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาปิยาอำเภอยะริงยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากจุดนี้สถานการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ได้สนที่กำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทั้ง3จุดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุซ้ำซ้อนพร้อมทั้งเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและวัตถุพยานในที่เกิดเหตุเพื่อแกะรอยกลุ่มผู้ก่อเหตุนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเปิดบริการออนไลน์ครบวงจรยื่นขออนุญาตธุรกิจสุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลาเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล
9: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลได้แบบครบวงจรในจุดเดียวสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบระบบดังกล่าว รองรับการดำเนินธุรกรรมที่สำคัญของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอาทิการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใหม่การต่ออายุใบอนุญาตทุก5ปีการโอนและรับโอนใบอนุญาตการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตการขอรับใบแทนใบอนุญาตการยกเลิกประกอบกิจการและการชำระค่าธรรมเนียมรายปีผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนครอบคลุมทั้งการขออนุญาตประกอบกิจการการดำเนินธุรกรรมของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: แคนาดายิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บเอาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกพยายามครองบอลและหาจังหวะเข้าทำแต่แนวรับและผู้รักษาประตูของทั้ง2ฝ่ายยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก2สตีเฟนยูสตาเกียวมายิงประตูชัยให้ทัพเมเปิ้ลแดงเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไปปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันจันทร์ด้วยนะคะสดใสกันตั้งแต่เช้าเพราะว่าชาวกรุงเทพมหานครและพัทยา
0: ค่ะ
1: ยิ้มรับต้อนรับผู้ว่าคนใหม่แล้วก็
0: นายก
1: พัทยาก็จะเป็นนายกคนใหม่ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับทีมงานค่ะคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ยังมีคุณสุวิทย์สมนัดด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วน Facebook Live วันนี้ก็เป็นทีมนิวมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแดนอคเดชคาวีระน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิริพิทักษ์และน้องฟิวเดชาธรชัยโสดาค่ะ
0: ค่ะขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นอกเหนือจาก FM 92.5 MHz นะคะหรือว่า AM 819 891 kHz เครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศหอกระจายข่าวช่องทางออนไลน์ก็จะมีที่ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็กดคอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนได้นะรวมถึงช่องทาง TikTok ด้วยนะค
1: ะ
0: เลื่อนผ่านเห็นเรา2คนก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยค่ะ
1: วันนี้รับรองเข้มข้นแน่นอนนะคะสำหรับข่าวสารที่จะมาอัปเดตนะคะโดยเฉพาะคนที่เมื่อคืนอาจจะหลับไปก่อนนะคะเพราะว่าเขานับคะแนนถึงประมาณกี่ทุ่มคุณ
0: ก็ประมาณ
1: 3ได้มั้ย
0: 3 4ทุ่ม
1: ประมาณ
0: จริงๆเนี่ยเรารู้
1: เราลุ้น
0: เพราะว่าคะแนนเนี่ยนับ
1: ห้างแล้ว
0: มาสักประมาณทุ่ม2ทุ่มละ
1: ทุ่มหนึ่งประมาณ6โมงกว่านี่ก็นำห่างแล้วนะ
0: ชั่วโมงแต่เน
1: า
0: ะ
1: เอางี้ตั้งแต่เริ่มนับคะแนนเนี่ยหลายคนก็ไม่ต้องลุ้นเลยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยต้องมาอันดับหนึ่งแน่นอนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยหลายคนก็บอกเป็นไปได้เหรอคุณมาริตาก็ตีตื่นขึ้นมานะแต่ว่าตีตื่นไม่ได้ตื่นติดนะ
0: ค่ะ
1: ก็ตีมาเป็นอันดับ2
0: ใช่แต่ว่าก็แซงหลายๆคนที่เป็นตัวเก่งขึ้นมาเหมือนกันก็ทำให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรรับบทเป็นเขาเรียกดึงดูดความสนใจเหมือนกัน
1: ใช่ก็ตื่นตาตื่นใจกันน่าดูนะคะเมื่อวานนี้นะคะส่วนพัทยาก็ได้รับท่านนายกท่านใหม่นะคะคุณเบียร์ปรเมศนะคะคว้าชัยนายกเมืองพัทยามา1สมัยอีก1สมัยก็แสดงว่าเป็นคนเดิมใช่ไหม
0: ใช่น่าจะใช่นะ
1: หรือว่าไม่แน่ใจนะคะ
0: ใครอยู่ในพื้นที
1: ่ในพื้นที่บ้างนะคะเขาบอกว่าคือคว้าชัยนายกเมืองพัทยาอีกหนึ่งสมัยแต่ไม่แน่ใจว่าสมัยที่แล้วใช่ท่านนี้หรือเปล่านะคะ
0: ค
1: ่ะก็ส่วนกรุงเทพมหานครก็มาอีกหนึ่งสมัยเหมือนกัน
0: แน่นอนก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เดี๋ยวเขามาอัปเดตเรื่องน
1: ี้
0: เพราะว่ามีข้อมูลมาอัปเดตกันจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็คะแนนเสียงด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปติดตามเราติดตามเรื่องของฝนฟ้าเพราะว่าช่วงนี้ยังคงโอ้โหฝนตกหนักอยู่เลยนะคะพี่กบโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนนทบุรีนะคะเช้านี้เนี่ยในช่วงเช้านี้ถึงวันที่3กรกฎาคมนะคะประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่าจะมีร่องมรสุมนั้นพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีการพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นจะมีกำลังแรงขึ้นยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยบางพื้นที่อาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมืออาจจะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่นะคะลาดเชิงเขาใกล้ทางที่น้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะตอนนี้สำหรับภาคใต้ค่ะไปดูกันหน่อยนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยนะตอนนี้จะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยในช่วงตั้งแต่วันนี้29มิถุนายนไปจนถึง3กรกฎาคมเนี่ยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยนะคะคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรค่ะยังไงนะคะชาวประมงนะคะหรือว่าใครจะต้องออกเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยและการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะยังไงอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลานี้ด้วยเพราะว่าอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่องทางต่างๆเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ แอปพลิเคชันหรือว่าสายด่วน1182ก็ได้หรือจะติดตามที่สวทก็ได้หลังจบข่าวต้นชั่วโมงตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็จะมีการอัปเดตพยากรณ์อากาศทุกชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังติดตามได้ค่ะ
1: ค่ะมาดูอากาศวันนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่าปริมาณฝนเนี่ยตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเมื่อวานก็ตกหนักเหมือนกันนะคะเอามาดูกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้นะคะต้องเตรียมร่มไว้นะเพราะว่าฝนประมาณ 60% 70%
0: โอ้เยอะอยู่
1: อันนี้เยอะที่สุดในบรรดาแบบแต่ละภาคเลยน
0: ะ
1: มาดูภาคเหนือค่ะวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะส่วนภาคอีสานก็ 60% เหมือนกันนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเหมือนภาคอีสานเลยค่ะ 60% ส่วนภาคใต้อ่าวไทยค่ะ 60% มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ภาคใต้อันดามันนั้นประมาณ 70% เยอะค่ะคลื่นสูงประมาณ2เมตรเหมือนกันนะคะก็อาจจะเรือเล็กเนี่ยงดออกไปก่อนเนา
0: ะ
1: เพื่อความปลอดภัยส่วนภาคกลางค่ะวันนี้ 60% ค่ะปริมาณฝนและกรุงเทพมหานครปริมณฑลชนะเลิศค่ะ 70% เตรียมร่มเสื้อกันฝนแล้วก็เผื่อเรื่องของการเดินทางไปด้วย
0: ใช่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนยังดูเยอะอยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะมาดูปภ.ก็แจ้งเตือนเหมือนกันนะคะ43จังหวัดนะให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนยังคงมีฝนตกหนักเฝ้าระวังกันถึง3กรกฎาคมนะคะปภ.เองก็ได้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการออกประกาศเตือนค่ะ43จังหวัดมาดูกันหน่อยภาคเหนือเนี่ยมี12จังหวัดนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือ12จังหวัดค่ะก็คือเลยอุดรนะหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีเฝ้าระวังกันไว้ค่ะส่วนภาคกลางนะคะ11จังหวัดก็คือตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีด้วยนะคะฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ด้วยค่ะและยังมีภาคใต้ด้วยนะก็จะมีชุมพรสุราษฎร์ระนองกระบี่พังงาภูเก็ตตรังสตูลค่ะก็มีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคใต้4จังหวัดนะก็จะมีระนองนะคะที่อำเภอเมืองอำเภอสุขสำราญแล้วก็อำเภอกระเปอร์นะคะพังงาก็จะมีที่อำเภอเกาะยาวค่ะตะกั่วทุ่งนะท้ายเหมืองแล้วก็ตะกั่วป่าด้วยนะคะส่วนที่ภูเก็ตเขาเฝ้าระวังกันทุกอำเภอเลยค่ะกระบี่ค่ะกระบี่เฝ้าระวังที่อำเภอเมืองนะคะแล้วก็มีคลองท่อมนะมีเกาะลันตาคลองเหนือแล้วก็อ่าวลึกด้วยค่ะก็เจ้าหน้าที่เขาก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศปริมาณฝนในพื้นที่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเนี่ยเข้าไปในพื้นที่และถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของคลื่นลมแรงก็ให้ประสานการเข้าออกการประกาศติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งห้ามนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะคะก็จะให้เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการเล่นน้ำแล้วก็การเดินเรือด้วยก็เป็นการเฝ้าระวังแล้วก็ประกาศเตือนจากปภ.
1: ค่ะช่วงนี้ถึงแม้ว่ามีฝนตกลงมานะคะเป็นช่วงฤดูฝนก็ตามนะคะแต่ว่าอากาศบางพื้นที่ก็อาจจะร้อนกรุงเทพมหานครก็เช่นกันนะคะ
0: ค่ะ
1: วันไหนที่ฝนยังไม่ตกช่วงกลางวันเนี่ยโอ้โหร้อนมากๆเลยนะคะแต่ร้อนยังไงเนี่ยยังไม่เท่าทางโซนยุโรปนะคุณ
0: ยุโรปนี้ประสบกับปัญหา
1: ใช่ค่ะมีหลายคนที่เป็นคนไทยแล้วเดินทางไปเที่ยวยุโรปหวังว่าจะไปเจอหิมะนะคะปรากฏว่าไม่เจอค่ะ
0: คิดว่า
1: ไปเจอแดดร้อนมากๆนะคะแล้วก็บอกว่าเห็นหลายคนเขารีวิวนะเขาบอกว่าไปโซนยุโรปเนี่ยต้องทำใจหน่อยนะเพราะว่าโรงแรมบางที่ก็จะมีแบบฮีเตอร
0: ์
1: มีทั้งแอร์ฮีเตอร์แต่บางที่เนี่ยเขาไม่มีแอร
0: ์
1: เขามีแต่ฮีเตอร์แล้วเขาบอกว่าได้พัดลมอยู่ครับแต่พัดลมที่ได้เนี่ยฉันเห็นนะที่เขารีวิวเนี่ย
0: ตัวเล
1: ็
0: ก
1: ตัวเล็กๆมินิที่ตั้งโต๊ะบ้านเราก็ตั้งโต๊ะนะคะก็บอกว่าร้อนมากๆ41องศาหลายประเทศในยุโรปนะคะอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะจากโดมความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมนะคะสำนักข่าวต่างประเทศก็มีการรายงานออกมาค่ะบอกว่าหลายประเทศในยุโรปเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยสถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเดนมาร์กเนี่ยรายงานบอกว่าเมืองโอดุมทางตอนเหนือของเมืองอาฮุสนะคะเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของเดนมาร์กค่ะ อุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่37องศาเซลเซียสสูงสุดเนี่ยนับตั้งแต่มีการบันทึกไว้นะคะตั้งแต่ปี2417 37ถ้าเทียบกับบ้านเราก็สบายๆนะเราเจอ37ตลอดชีวิตอยู่แล้ว
0: เป็นพื้นฐานแต่ยิ่งหน้าร้อนเนี่ยเราแตะเลข4นะ
1: สบายๆทำใจไว้แล้วนะคะในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของเยอรมันเนี่ยเขาก็รายงานออกมาเหมือนกันค่ะคุณพลอยบอกว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางตะวันออกของเยอรมันเนี่ยค่าอุณหภูมิอยู่ที่ 41.5 องศาเซลเซียสคือสูงกว่าเดนมาร์กอีกน
0: ะ
1: ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงสุดเป็นประวัติการของเยอรมันก็ว่าได้เหมือนกันค่ะส่วนทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอุตุนิยมวิทยาของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็รายงานเหมือนกันบอกว่าเมืองบาเซลนะคะทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีอุณหภูมิถึง39องศาเซลเซียสค่ะนับว่าเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนมิถุนายนติดต่อกันเป็นเวลา3วันด้วยกันค่ะซึ่งยุโรปเองตอนนี้นะคะขณะนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการค่ะเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮารานะคะกลายเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปตอนกลางค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปเที่ยวก็เผื่อทำใจไว้นะ
0: คือบางคนคิดว่าถ้าไปโซนนั้นเนี่ยต้องเตรียมเสื้อกันหนาวหรืออะไรโอ้โหถ้าเตรียมไปตอนนั้นก็คือตอนนี้เนี่ย
1: ใส่เสื้อสบายๆ
0: ใช่อาจจะต้องแบบว่าเป็นแบบคล้ายๆบ้านเราแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเอามาดูเรื่องของผลการเลือกตั้งนะคะผู้ว่ากทมในปี2569เสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้นะคะประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็มีการนับคะแนนกันในช่วงหลังจาก 17:00 นของเมื่อวานที่ผ่านมานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางกทมมีการแถลงผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกด้วยนะคะอย่างไม่เป็นทางการนะคะโดยคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครมีการแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกปี2569อย่างไม่เป็นทางการนะคะก็ใช้เวลานับคะแนนกันอยู่ประมาณ4ชั่วโมงค่ะโดยผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะปรากฏว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียงอยู่ที่ 1,444,914 คะแนนค่ะคิดเป็นร้อยละ 65.6 นะคะก็ได้รับการเลือกเป็นผู้ราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2แล้วนะคะพร้อมกับทำลายสถิติคะแนนสูงสุดของตัวเองในเมื่อ4ปีที่ผ่านมาด้วยนะในขณะที่คุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะได้รับคะแนน 288,171 คะแนนค่ะตามมาอันดับที่3คือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะได้รับคะแนนอยู่ที่ 176,934 คะแนนค่ะภาพรวมการใช้สิทธิ์การเลือกตั้งนะคะผู้ว่ากทมนะคะก็จะมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยทั้งหมดเลยนะที่มีสิทธิ์เลือกอยู่ที่ 4,428,644 คนค่ะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยมามีผู้ใช้สิทธิ์อยู่ที
1: ่
0: 2,201,739 คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 49.7 นะอีกนิดนึงจะถึงครึ่งแล้วน
1: ะ
0: แต่ก็ไม่ถึงนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยกกต.เขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะ 70% ขึ้นไปแต่ว่าเมื่อวานนี้อาจจะติดด้วยหลายๆอย่างที่ผมหนึ่งเลยก็คือสภาพอากาศฝนตกหนักมากในช่วงบ่ายๆเย็นๆนะคะก็อาจจะเป็นอุปสรรคในอีกหนึ่งเหตุผลนะคะนอกจากนี้ค่ะการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย 4,384,693 คนแต่ว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์จริงๆอยู่ที่ 2,077,000 คนนะคะก็คิดเป็นร้อยละ 47.4 ค่ะผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้ก็คือครบทั้ง50เขตแล้วนะคะก็พบว่าส่วนใหญ่พรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งด้วยกันค่ะก็ถือว่าครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภาของกรุงเทพมหานครเลยนะคะนี่เป็นการอัปเดตผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สก.เมื่อวานนี้ค่ะ
1: ค่ะหลายคนก็ลุ้นกันนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเองนะคะเมื่อคืนนี้หลังจากที่คะแนนออกมาแบบไม่เป็นทางการแล้วรู้ว่าคุณชัชชาติเนี่ยได้คะแนนมาเป็นอันดับ1นะคะท่านก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของท่านนะคะบอกว่าแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ ท่านเองก็บอกนะคะว่ายินดีกับอาจารย์ชัดชาติด้วยนะคะพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ครับนะคะในส่วนของคุณชัดชาติเองนะคะหลังจากที่ผลคะแนนออกมาเนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวนะคะไปถามคุณชัดชาติเองก็ตอบข้อสักถามสื่อมวลชนนะคะถึงทิศทางการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครในระยะที่44ปีข้างหน้านี้ไปเนี่ยหลังได้รับผลคะแนนเลือกตั้งแล้วนะคะอย่างไม่เป็นทางการเมื่อคืนเนี่ยประมาณ 50% เท่านั้นนะ
0: ค่ะ
1: นะผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปถามแล้วรู้แล้วแหละว่าน่าจะได้แล้วแหละลุ้นกันนะคะท่านผู้ว่าชาติชาติเองนะคะก็บอกว่าจะเน้น2มิติหลักค่ะก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการศึกษาควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองผ่านความโปร่งใสและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยตั้งเป้าไว้นะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดค่ะและประชาชนสัมผัสได้จริงด้วยในชีวิตประจำวันนี่แหละไม่ใช่เพียงแก้ไขการโฆษณาประชาสัมพันธ์เท่านั้นแล้วก็เป็นการดึงดูดการลงทุนแล้วก็สร้างตลาดแรงงานที่เข้มแข็งให้แก่คนกรุงเทพมหานครทั้งทุกคนเนี่ยจะอยู่อย่างเท่าเทียมกันค่ะท่านคุณชัชชาติเองก็ย้ำนะคะบอกว่าถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำจุดอ่อนหรือว่าข้อโจมตีในหลายประเด็นแต่ว่าผลคะแนนที่ออกมาในวันนี้เนี่ยสะท้อนว่าประชาชนเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นในทีมงานซึ่งตนเองเนี่ยพร้อมที่จะปรับปรุงตัวแล้วก็จัดการข้อกังขาต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะส่วนภารกิจเร่งด่วนในระยะ100วันแรกนะคะคุณชัชชาติบอกว่าการเปลี่ยนนโยบายหาเสียงให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนโดยจะมีการกำหนดค่าเป้าหมายผ่านระบบ OKR และ KPI ค่ะเพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครกว่า 80,000 คนเนี่ยขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนี้นะคะยังพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ด้วยจากทุกสังกัดเลยโดยคุณชัชชาติมองว่าความหลากหลายในสภาเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วก็จะช่วยให้การตรวจสอบแล้วก็ดูแลเขตทุกเขตพื้นที่เนี่ยอย่างทั่วถึงไม่จำเป็นต้องมีเสียงข้างมากในสภาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะคุณชัชชาติย้ำนะคะว่าการทำงานในวาระที่2นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีการท้าทายที่สูงมากค่ะเนื่องจากว่าความคาดหวังของประชาชนที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานผลงานเดิมโดยยังคงยึดคติทำงาน
0: ค่ะ
1: 3ดับเบิ้ลเลยนะคะใช้ทรัพยากรให้น้อยแต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่มากที่สุดค่ะเหมือนเช่นที่ได้หาเสียงไว้แล้วก็ย้ำว่าการดำรงตำแหน่งผู้ว่าในรอบนี้เนี่ยจะเป็นสมัยสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนดด้วยค่ะก็มุ่งมั่นที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดเพื่อตอบแทนความไว้ใจของประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะ
0: ค่ะส่วนฝากฝั่งของพัทยานะคะเมื่อวานนี้ที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มเรารักพัทยาได้มีการแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะคะหลังจากที่มีการนับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเสร็จสิ้นลงนะคะโดยทางด้านของคุณปรเมศวร์งามพิเชษฐ์ค่ะได้รับคะแนนเสียง 20,097 คะแนนค่ะส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาของทีมเรารักพัทยาทั้ง4เขตนะคะ24คนก็ได้รับคัดเลือกเข้ามาบริหารเมืองพัทยาก็ได้คุณปรเมศวร์ก็ได้มีการกล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ชาวพัทยามอบให้นะคะก็จะมีการตั้งใจพัฒนาเมืองนะคะแล้วก็อีกหลายเรื่องที่ยังสารต่อไม่สำเร็จก็จะทำให้เสร็จภายในเวลาที่ได้รับกลับมาทำงานสารต่อนะคะตั้งเป้าหมายทำงานสนองนโยบายเมืองท่องเที่ยวระดับโลกก็จะสร้างรายได้ในทุกรูปแบบนะคะแล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิตระดับสากลด้วยรวมไปถึงดูแลสิ่งแวดล้อมบริหารงานด้วยความโปร่งใสแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะก็อันนี้เป็นฝากฝั่งของพัทยานะคะนอกจากนี้นะคะพี่กบก็คือใครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้นะคะใครที่ติดภารกิจต่างๆติดธุระท่านสามารถแจ้งเหตุความจำนงที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่าน5ช่องทางค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะก็คือตั้งแต่วันนี้แหละ29มิถุนายนแจ้งได้ถึง5กรกฎาคมนี้โดย5ช่องทางก็คือแจ้งด้วยตนเองช่องทางที่2คือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนช่องทางที่3คือการจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนช่องทางที่4คือผ่านเว็บไซต์ค่ะ www.ect.go.th หรือว่า แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะคะและช่องทางสุดท้ายเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.bora.dopa.go.th คัดเลือกช่องทางได้เลยแต่คิดว่าถ้าเว็บไซต์จะสะดวกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสะดวกท่านไม่ต้องเดินทางไปเองท่านก็แจ้งในออนไลน์ได้นะว่าท่านติดภารกิจติดงานไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้ได้จะได้ไม่เสียสิทธิ์ในอนาคต
1: ใน
0: อนาคตเผื่อใครจะอยากสมัครเป็นสก
1: เป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรกำนันแบบนี้เดี๋ยวเราจะเสียสิทธิ์เนาะ
0: ใครที่ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพนะคะแล้วไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมไปชี้แจงนะแจ้งว่าเราไม่ได้ใช้สิทธิ์29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะมาติดตามความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีกันหน่อยค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กำชับให้รัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อตอบข้อสักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความจำเป็นแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้ค่ะสำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2000 ต่อไปค่ะปี2570นั้นมีวงเงินไม่เกิน 3,000 ขออภัยค่ะ3,788,000 ล้านบาทค่ะซึ่งผ่านการคัดกรองตามความจำเป็นเร่งด่วนแล้วนะคะภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนด้วยค่ะโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่ไปกับการลงทุนระยะยาวค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะรัฐบาลเองก็ได้นำแนวทางลงทุนพลัสมาใช้เพื่อบูรณาการงบประมาณแผ่นดินค่ะร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจด้วยนะคะการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือที่เรียกว่า PPP รวมถึงกองทุน Thailand Future Fund ค่ะการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งก็คาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนนะคะรวมถึงสูงสุดเนี่ยได้ประมาณ 1.568 ล้านล้านบาทค่ะเพื่อเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็การจ้างงานของประเทศค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการจัดสรรงบประมาณนี้ครอบคลุมทั้งหมด3เป้าหมายสำคัญหลักๆเลยนะคะก็จะมีการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการน้ำสิ่งแวดล้อมและการป้องกันยาเสพติดค่ะ2ก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ด้วยค่ะและ3นะคะคือการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมโดยมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะจำนวน 42,000 ล้านบาทและก็เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอีกกว่า 65,900 ล้านบาทค่ะท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะท่านก็บอกว่ารัฐบาลเองยังคงยึดมั่นในหลักวินัยการเงินอย่างเคร่งครัดนะคะสำหรับวินัยการเงินการคลังค่ะโดยตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐเนี่ยกว่า 462,000 ล้านบาทค่ะเพื่อความโปร่งใสนะคะสำหรับประชาชนเองนะคะในฐานะที่หลายๆคนก็เป็นประชาชนนะคะที่สนใจสามารถไปร่วมต่อตรวจสอบแล้วก็ติดตามรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานงบประมาณชั่วโมงนี้ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะคะ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะมีการเข้าไปชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะติดตามได้นะทางสวทเราเองก็มีการถ่ายทอดเสียงเหมือนกันนะคะทาง AM นะคะก็ติดตามกันได้ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:31 นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามนะคะในช่วงของตีคองร้องข่าวกันค่ะ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
3: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืม บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกนั้นรองเลขาธิการกกต.ได้แถลงภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและเมืองพัทยาอีก113หน่วยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเตรียมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินแล้วก็ได้กำชับผู้มีสิทธิ์ไปปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28มิถุนายน2569สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่ากกต.ได้แถลงภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาว่าตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นมาของวันที่28มิถุนายนนั้นหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 6,628 หน่วยและเมืองพัทยามีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น113หน่วยก็เปิดดำเนินการลงคะแนนได้ครบทุกหน่วยและก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เน้นย้ำบอกว่าให้ประชาชนนั้นตรวจสอบประเภทของบัตรเลือกตั้งและลงคะแนนให้มันถูกต้องโดยทางกรุงเทพมหานครนั้นใช้บัตรสีเขียวในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหา

ี่น้องประชาชนที่ผ่านมาเมื่อวันที่28มิถุนายนบอกว่าร่วมสังเกตการในการลงคะแนนการนับคะแนนและการรวมคะแนนกันด้วยหากพบการกระทำที่อาจขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งก็สามารถแจ้งหรือทักท้วงต่อกรรมการประจำหน่วยได้เพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องที่รัฐบาลได้พร้อมที่จะแจงงบประมาณปี2570ซึ่งเข้าสภาวันที่29มิถุนายน2569ชี้ว่าทิศทางใช้เงินรับมือเศรษฐกิจเปิดทางให้ประชาชนตรวจสอบได้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจการใช้งบประมาณในแต่ละด้านโดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570กำหนดวงเงินไม่เกิน3,788,000 ล้านบาทหรือวงเงินไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทนั่นเองครับพี่น้องเพิ่มจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 0.2 จากคำของบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอรวมกว่า 5.97 ล้านล้านบาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นงบประมาณปี2570จัดทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลพี่น้องประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวกันด้วยสำหรับการลงทุนของประเทศไทยนั้นรัฐบาลเห็นว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอแล้วล่ะครับจึงได้วางแนวทางลงทุนลาสลงทุนลาสนี่แหละครับโดยใช้เครื่องมือหลายรูปแบบควบคู่กันไปทั้งงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือตัวย่อภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า PPP 3P นี่แหละครับและยังมีกองทุน Thailand Future Fundการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI การอำนวยความสะดวกผ่าน Thailand Fast Pass ตลอดจนการลงทุนของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันด้วยก็เพื่อให้เงินงบประมาณทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติมและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่งโดยบลูมเบิร์กได้รายงานว่าประเทศไทยนั้นติดกลุ่ม Rising Star ห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในฐานะฐานการผลิตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าสำนักข่าวบลูมเบิร์กได้เผยแพร่บทวิเคราะห์อ้างอิงรายงานของ

อุปทานโลกร่วมกับอาร์เจนตินาและฟิลิปปินส์กันด้วยแล้วในรายงานยังระบุอีกนะครับว่าความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของประเทศไทยนั้นลดลงเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคในช่วง5ปีที่ผ่านมาขณะที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้รับแรงหนุนจากการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์หรือตัวย่อ AI ก็ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นมีความพร้อมรองรับห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงโดยมีจุดแข็งในด้านความเปิดกว้างของตลาดความเข้มแข็งของกฎระเบียบและมาตรฐานด้านสิทธิแรงงานซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญแล้วครับที่นักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนระยะยาวผลประเมินดังกล่าวนี้สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรม AI เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและเทคโนโลยีดิจิทัลกันด้วยควบคู่ไปกับการปรับปรุงกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนเพื่อให้

ไทยก้าวสู่ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงของภูมิภาคและครับแล้วล่าสุดนั้นทางรัฐบาลได้เปิดตัว Thailand Fast Passซึ่งบูรณาการการทำงานของ8หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเร่งรัดการอนุมัติและอนุญาตโครงการลงทุนช่วยปลดล็อกการลงทุนมูลค่ากว่า 700,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับก็สร้างงานคุณภาพและก็ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องประเด็นบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพว่ายังไงทางรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพไม่ใช่แจกยาเพื่อความสวยงามนะครับมีระบบบริการเบิกจ่ายที่ชัดเจนและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่าตามที่มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับบริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการใช้ยากลุ่มยับยั้งการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวหรือ puberty blocker ในเด็กนั้นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือตัวย่อสปสจก็ได้ชี้แจงแล้วว่าการดำเนินงานในปัจจุบันนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ชัดเจนกลุ่มเป้าหมายของบริการนั่นก็คือบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายที่มีสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ในการเข้าสู่กระบวนการยืนยันเพศสภาพและผ่านการประเมินสุขภาพองค์รวมจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วสำหรับกรณีผู้มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปผู้รับบริการก็สามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตนเองและหากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าการให้บริการทางสุขภาพเพื่อการยืนยันเพศสภาพในบางกรณีมีความซับซ้อนเกินขีดความสามารถของตนเองก็สามารถส่งต่อผู้รับบริการไปยังผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีความชำนาญกว่าได้ครับโดยบริการนี้ไม่ใช่การแจกยานะครับไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามนะครับและก็ไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้โดยไม่มีระบบกำกับครับแต่ว่าเป็นบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นภายใต้สิทธิ์บัตรทองกลุ่มคนข้ามเพศก็สามารถเข้ารับบริการฮอร์โมนข้ามเพศได้ทั้งแบบยาเม็ดแล้วก็ยาฉีดกันด้วยโดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลกันต่อไปเพื่อให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการคลี่คลายปมทับลานกันหน่อยว่ายังไงทางรัฐบาลเขาบอกว่าได้ออกมาคลี่คลายปมทับลานบอกว่าให้เดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงแยกชาวบ้านนายทุนยึดกฎหมายควบคู่กับการรักษาพื้นป่าครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทับลานที่มันยืดเยื้อมายาวนานซะเหลือเกินโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนและครับเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางแก้ไขโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่9/2569ว่าทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลอย่างสร้างสรรค์จนสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันได้โดยสาระสำคัญของแนวทางการดำเนินการก็ประกอบไปด้วยการเดิน

มิชอบรวมทั้งยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนนั้นจะอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งยังเป็นการจะต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศควบคู่กันไปด้วยนะครับการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับลานในครั้งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่เท่านั้นที่มีข้อเท็จจริงและประวัติความเป็นมาที่มันแตกต่างกันออกไปไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆโดยอัตโนมัติได้นะครับคือของใครของมันที่ใครที่มันที่ไหนก็ต้องมีกฎเฉพาะที่นั่นนะครับพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าการดำเนินคดีต่อผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยผิดกฎหมายก็ยังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดกันต่อไปปล่อยไว้ไม่ได้ละเลยไม่ได้เด็ดขาดครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นต่อไปซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือตัวย่อสกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28มิถุนายน2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7โรงเรียนโจนออฟอาร์คซอย3เสน13แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครภายหลังการลงคะแนนแล้วนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าจากบรรยากาศที่พบในหน่วยเลือกตั้งก็มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากมายและได้ฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ด้วยว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศการพัฒนาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครสะท้อนภาพรวมของประเทศไทยจึงอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับเลือกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามขอให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการทำงานร่วมกับรัฐบาลครับพร้อมทั้งได้เสนอให้เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและก็สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเพื่อให้คนกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ลดภาระความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องสำคัญเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและของประเทศไทยในฐานะที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยนั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปีพุทธศักราช2569ครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญเลยครับในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่มีบทบาทในประชาคมการเงินโลกโดยประเทศไทยมีประสบการณ์ยาวนานเลยทีเดียวด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกันด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยก็ทำให้ประเทศไทยนี่แหละเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญในครั้งนี้ครับซึ่งการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปีพุทธศักราช2569จะเป็นเวทีแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยแล้วครับทั้งในด้านนวัตกรรมความยั่งยืนและการเติบโตอย่างทั่วถึงซึ่งเราชาวไทยทั้งประเทศเรียกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพี่น้องกับการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกให้มาสัมผัสอัธยาศัยมิตรไมตรีในน้ำจิตน้ำใจของคนไทยพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอนาคตและการพัฒนาระบบการเงินโลกนั่นเองครับพี่น้อง
และในช่วงท้ายนี้จะต้องประชาสัมพันธ์กันหน่อยเผื่อว่าพี่น้องประชาชนที่เคารพรักของผมทั้งหลายมีเรื่องจะร้องเรียนพบปัญหาต่างๆหรือต้องการจะแจ้งเบาะแสเอ๊ะหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังจะไปแจ้งใครบอกใครกันดีมาเชิญมาทางนี้ครับสามารถติดต่อช่องทางรับเรื่องแจ้งร้องเรียนพบปัญหาหรือแจ้งเบาะแสของพี่น้องประชาชนได้ผ่านหมายเลข1111114ตัวนี่แหละครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลขอประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำช่องทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111114ตัวจำให้มั่นจำให้ดี1111114ตัวเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการที่จะร้องเรียนแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยทุกเรื่องนั้นจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามขั้นตอนแล้วครับยังไงก็ตามแต่ติดต่อได้ผ่านสายด่วน1111111114ตัวเบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงแล้วครับหรือจะเป็นเว็บไซต์ www.1111.go.th แอปพลิเคชันก็ที่ PSC 1111หรือจะเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลหมายเลข1111ทำเนียบรัฐบาลครับเรียกว่าทุกเรื่องร้องเรียนทุกข้อเสนอแนะและทุกเบาะแสจากพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายอันนี้ถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการบริการของภาครัฐและก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายนั่นแหละครับและที่สำคัญก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติต่อไปนั่นเองครับพี่น้องจำให้ขึ้นใจเด้อพี่น้องเด้อ1111111114ตัวร้องเรียนร้องทุกข์แจ้งเบาะแสเอาว่าแจ้งเข้ามาเลยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วครับเอ้าลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะคอมเมนต์มารัวๆมากเลยค่ะพี่กบขอบคุณทุกการแสดงความคิดเห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะคะนี่มีพี่บางคนนะคะบอกว่าอยากให้ต่างจังหวัดมีการเลือกตั้งผู้ว่าบ้างอย
2: ่
1: างน้อยๆให้เลือกจังคุณอะไรคุณอลิเหรอคะ
2: ดิฉันนึกว่าเขาชื่อพี่บางคน
1: คุณอลินะคะ บอกว่าในอย่างน้อยเนี่ยอยากให้เป็นจังหวัดที่แบบว่าใหญ่ๆที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะคะคุณพี่ประภาสวัสดีค่ะนครปฐมมืดอีกแล้วจ้า
3: เช้านี้นะคะหลายที่อาจจะฝนตกก็ได้นะคะ
1: ค่ะพี่พานุมาตรค่ะสวัสดีนะคะ
3: สวัสดีค่ะคุณสุวิทย์คุณโชคนะคะพี่ติ๋มคลองเตยน้องชาตรีนะคะบอกว่าเพิ่งเลิกงานมานะคะขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: ค่ะพี่สุนทรน้องน้ำขาวชัดเจนครับตีคล้องร้องข่าวนะสวัสดีคุณช่อเอื้องด้วยนะคะพี่สุเมธบอกแฟนตัวโยงฟังอยู่ทุกวัน
3: โอ้ค่ะคุณพี่กุลนะคะก็ส่งดอกไม้มาคุณวนิดาคุณมารีนะคะสวัสดีทักทายกันทุกคนเลยนะคะ
1: ค่ะสวัสดีพี่ดาวอรุณกมลนะคะสวัสดีพี่โกศลติดตามที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับ
3: ค
1: ุณพงษ์นเรศสวัสดีนะคะคุณจารินีใช่ไหมคะคุณจารินีสวัสดีค่ะ
3: ค่ะคุณภูมิเดชาบอกว่าที่ของร้องข่าวคุณปูบุญมาศีลหมาดวิทยุชุมชนเสมาพันปีถ่ายทอดข่าวยามเช้าครับขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณทุกท่านนะคะทุกๆคอมเมนต์ค่ะสุดท้ายวันนี้นะคะมาดูในเรื่องของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะมีการประกาศวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยนั้นพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคค่ะแล้วก็ที่เตรียมที่จะเดินหน้าพัฒนาไทย LLM ค่ะที่เป็นโมเดลภาษาไทยเพื่อในอนาคตด้วยคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีนะคะได้มีการเปิดเผยวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนา Powering the AI Economy Roundtable ค่ะภายในงาน Mobile World Congress นะคะที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะโดยบอกว่ารัฐบาลไทยตอนนี้กำลังเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI และเราก็ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปัจจุบันค่ะประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระดับสูงเรามีโครงข่ายนะคะ5G ครอบคลุมประชากรมากกว่าร้อยละ95ซึ่งความพร้อมดังกล่าวนี้จะสะท้อนผ่านความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกด้วยค่ะโดยในปีที่แล้วนะคะปี2568ที่ผ่านมาภาคดิจิทัลของไทยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 746,000 ล้านบาทถือว่าสูงที่สุดเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center นะคะแล้วก็บริการ Cloud นอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลยังได้พัฒนา Cloud กลางภาครัฐหรือว่า GDCC ค่ะเพื่อรักษาอธิปไตยทางข้อมูลควบคู่ไปกับการผลักดันโครงการ Thai LLM ค่ะ Thai LLM เนี่ยนะคะเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของไทยเพื่อให้ AI สามารถที่จะเข้าใจภาษาไทยเข้าใจวัฒนธรรมและก็บริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรวมถึงนำระบบ AI ไปใช้ประโยชน์ในระบบข้อมูลสำคัญทั้งด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและก็การท่องเที่ยวซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีท่านเน้นย้ำนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนา AI เลยคือเรื่องของการไว้วางใจค่ะประเทศไทยจึงได้วางกรอบการกำกับดูแลและจริยธรรม AI อย่างเป็นระบบพร้อมกันนี้ก็ได้มีการเชิญชวนรัฐบาลภาคธุรกิจแล้วก็นักลงทุนจากทั่วโลกนะคะให้มาร่วมเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยในการสร้างระบบนิเวศ AI แห่งอนาคตเพื่อที่จะขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันด้วยค่ะ
3: ค่ะวันนี้นะคะข่าวเนี่ยจริงๆแล้วเรามีข่าวอีกเยอะนะคะด้วยเวลาจำกัดค่ะวันนี้เรา2คนนะคะพร้อมทีมงานห้องส่งแล้วก็ยังมี Facebook Live ด้วยนะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมนะคะ
1: ค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวง พระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ติดตามรับฟังข่าว
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นายชัชชาติศิริพันธ์ได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ด้านกกต.คาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
1: เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่ได้ถูกยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แคนาดาชนะแอฟริกาใต้1-0ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานายลูลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสและข้าราชการระดับสูงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท